0: แต่จริงๆจริงๆอย่าไปคิดเรื่องนั้น
1: อืมค่ะ
0: แต่ยกอะไรทีเนี่ยบัดลุกขึ้นจะปวดกล้ามเนื้อนักบัดจนเลยเพราะว่าสรีระเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเรามาต่อกันเพื่อนนกกระจอกแตกรังเปลี่ยนชื่อดีกว่านกกระจอกแตกรังจริงๆอาเซียนมันไม่ได้เริ่มจากการเป็นรังยกกันมันทุกวันนี้มันมาจากหลายหลังมาแล้วก็พยายามจะอยู่ด้วยกันให้ได้ครับแต่พยายามที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันให้ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วความขัดแย้งในผลประโยชน์มันจะมากกว่าผลประโยชน์ร่วมแล้วก็ผลประโยชน์ของใครของมันตัวใครตัวมันต่างคนต่างเดินยกเว้นเมื่อมีผลประโยชน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ร่วมกันจริง ถึงจะเดินไปด้วยกันได้แต่มันก็มีข้อดีในแง่หนึ่งในแง่ก็คือว่าโดยความเป็นตัวของตัวเองของอาเซียนแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ของอาเซียนมันเป็นจุดที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญของโลกผนวกกับว่ามันมีความหลากหลายชาวทั้งชาติพันธุ์เนี่ยผสมภาษาวัฒนธรรมและการผสมผสานความเป็นอยู่และความเป็นมิตรมันก็เลยมีมากกว่าภูมิภาคอื่นๆสำหรับอาเซียนนะครับอย่างประเทศไทยเราเนี่ยต้องพูดเลยนะฮะเราเป็นสยามเมืองยิ้มจริง
1: ๆ
0: คนไทยยิ้มง่ายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คนไทยเนี่ยเป็นคนยิ้มง่ายมาก
1: จริงค่ะเห็นด้วยเลย
0: ขนาดว่ายิ้มง่ายแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเปลี่ยนคำว่ายิ้มเนี่ยนะครับมาประทานโทษนะแม้ว่าจะมาเจอวิกฤตหรือเจอปัญหาในชีวิตนะครับเรายังสามารถใช้คำว่ายิ้มสู้ชีวิต
1: ใช่ค่ะแล้วแม่บอกยิ้มสู้สู้ใช่ค่ะ
0: เห็นไหมครับยิ้มสู้ชีวิตแล้วความอบอ้อมอารีนี่แหละ
1: โอ้อันนี้ก็จริงอีกค่ะ
0: ความอบอ้อมอารีมันหายาก
1: มันเหมือนอยู่ในสายเลือดเลยอาจารย์คะ
0: ก็ดูอย่างนี้ที่จริงถ้าเราหวนกลับไปจริงๆอยากจะใช้คำว่าฟื้นฟูกลับขึ้นมาใหม่บนรากฐานที่มีอยู่แล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีงามมากมันไม่มีที่ไหนนะที่มีเพื่อนบ้านเดินผ่านหน้าบ้านในขณะที่เรากำลังรับประทานอาหารอยู่นะครับก็จะทักทายกันนะครับประโยคแรกที่ถามมาทานข้าวด้วยกันไหมครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือสิ่งหนึ่งนะครับหรือขนาดว่าไม่เคยรู้จักกันเห็นหน้าหน้าตาเอ๊ะคุ้นๆเนาะอะไรงี้นะก็จะยิ้มให้กันสายตาจะอบอ้อมอารีแล้วก็ด้วยความเป็นคนสยามเนี่ยนะเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีก็เลยไม่ชอบอะไรที่มันแข็งกระด้าง
1: จริงค่ะ
0: ถ้านึกไม่ออกผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ไม่ชอบความแข็งกระด้างเช่นไม่ชอบให้บีบแตรรถ
1: จริงอันนี้ก็จริงอีก
0: จริงนะครับจริงๆแตรรถเนี่ยเขามีไว้ในหลักสากลก็คือเพื่อส่งสัญญาณใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่บ้านเราจะรู้สึกว่ามันบีบทำบ้าน
1: มันบีบทำไมบางทีข้างหลังเดี๋ยวฉันก็เจอเหมือนกันนะนั่งรถไปก็มีคนบีบแตรทีนี้คิดในใจจะรีบไปทำไมจะรีบทำไม
0: นั่นแหละบอกดีๆก็ได้เพราะเราไปทีสัญญาณว่าบีบแตรรถเนี่ยหาเรื่อง
1: ไม่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะหาเรื่องเราคิดว่าคุณจะรีบไปไหนคิดแบบน
0: ั้นนั่นแหละอยากให้ไปเห็นที่เวียดนามนะ
1: โอ้เวียดนามดีค่ะ
0: เวียดนามเนี่ยถ้าเป็นบีบแตรรถมอเตอร์ไซค์ชนกันนะครับเพราะการบีบแตรรถเนี่ยคือการให้สัญญาณว่าฉันหยุดตามหลังเธออยู่ประมาณนี้นะนะเพราะมาเตอร์ไซค์เขามีเยอะ
1: เยอะมากค่ะเห็นคนไปเวียดนามบอกงี้โอ้โห
0: ก็
1: ชุลมุน

0: ทุลเกเลยแหละเวียดนามไอ้บนถนนน่ะค่ะ
1: เราก็จะงงใช่ไหมก็บีบแทงเพื่อนแทงบีบแล้วจะรู
0: ้อ๋ออาจารย์แล้วมีคนบอกว่าข้ามถนนห้ามหยุดนะถ้าหยุดแล้วคุณจะโดนชนเหรอคะอาจารย์
1: จริงครับจริงครับเพราะว่าหนึ่งปริมาณรถมอเตอร์ไซค์เขาเยอะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าถนนคำว่าเป็นเจ้าถนนเป็นผู้ครองถนนเป็นผิวถนนเป็นส่วนใหญ
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็รัดเอาของทุกคนมันก็จะตกแก่ตลอดครับแล้วพอพื้นผิวถนนมันมีจำกัดแต่ปริมาณมอเตอร์ไซค์มันเยอะมันก็ไปมันไหลไปด้วยกันเหมือนสายน้ำ
0: ค่ะ
1: นะครับพอมันไหลไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยถ้าใครผิดจังหวะเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่นะครับสมมติว่าคุณวีระวันถ้าเราเห็นมอเตอร์ไซค์มันไหลไปเหมือนสายน้ำเราจะต้องจ้องมองทุกคันไม่หยุดให้ฉันเนี่ยไม่มีทาง
0: ไม่มีทางหลบมา
1: เพราะนั้นอย่าไปมองมอเตอร์ไซค์นะฮะถ้าจะข้ามถนนนะครับจ
0: ะ
1: เดินข้ามได้เลย
0: เขาก็จะหยุดให้เราเหมือนนะเราไม่ต้องกังวลนะ
1: เขาไม่หยุดฮะเขาจะกะว่าเขาจะไปล้อมหน้าหรือล้อมหลังเรา
0: น่ากลัวนะจ๊ะอ่าค่ะ
1: แต่ถ้าเราหยุดน่ะชนนะ
0: โอ้โห
1: ชนก็เพราะว่าอะไรคือจังหวะสเต็ปของเราเนี่ยต้องสม่ำเสมอเวลาข้ามถนนที่เวียดนามนะครับเขาจะดูเราเองว่าเขาอยู่ในรัศมีเท่านี้ระยะเท่านี้เขาควรจะไปแซงข้างหน้าเราหรือว่าอ้อมไปข้างหลัง
0: เพราะฉะนั้นเราห้ามหยุดเด็ดขาด
1: นะเขาจะคำนวณแล้วเขาจะคำนวณแล้วฉันไปถึงจุดนั้นเนี่ยเขาก็จะถึงตรงนี้นะครับเขาก็จะอ้อมหลังถ้าเขาไปช้าแต่ถ้าเขาคิดว่าเขาก่อนเนี่ยเขาก็จะอ้อมข้างหน้าเราครับแต่ลองนึกดูนะเขาคำนวณในการอ้อมหน้าอ้อมหลังเนี่ยแต่เราไปเบรกกลางคัน
0: เราก็เสร็จเลย
1: เรียบร้อยแล้วครับนั่นแหละมันเป็นวิถีนะครับแล้วสังเกตดูสิคนเวียดนามนะครับผมมีเพื่อนเวียดนามอยู่เยอะเนี่ยเวลาเขามาทำงานทำอะไรพวกนี้นี่นะฮะเขามาขับรถที่เมืองไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของเขาเลย
0: ค่ะ
1: เป็นสวรรค์ของเขาเลยเพราะว่าที่เวียดนามมันขับยากนะครับแต่เขาอาศัยว่าความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ของเราเนี่ยกฎระเบียบเห็นไหมฮะสัญญาณตรงสัญญาณไฟอะไรพวกนี้นะฮะมันจะมีสตริกมากกว่ากัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ปริมาณรถในถนนเมื่อเทียบกับเวียดนามเนี่ยพื้นผิวถนนเรามันเยอะกว่านะครับก็เลยเป็นสวรรค์ของคนเวียดนามเวลาเข้ามา
0: เมืองไทย
1: เขาบอกว่าโอ้ขับรถเมืองไทย
0: สบายมาก
1: สบายบื้อเลยนะครับแต่เราไปขับบ้านเขาไม่ได้
0: โอ้ไม่ได้เลยค่ะใช่ค่ะเด่นขอเสริมนิดนะที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามีอกใจคนไทยมีความอบอ้อมอารีนะเด่นสังเกตกับตัวเองด้วยก็เวลาเดินข้ามถนนที่ไม่ได้ข้ามถนนใหญ่นะแม้อยู่ในซอยแล้วก็จะไปถึงทางแยกเนาะเด่นก็ต้องหยุดรอเพื่อความปลอดภัยนะเพราะเวลาเห็นจักรยานเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับผ่านมาเด่นจะหยุดแต่พวกนี้ดีมากเลยอ่ะเขาก็จะโบกมือให้เด่นไปก่อนเขาจะหยุดรถแล้วเขาให้เราไปอาจจะเห็นเราเป็นผู้ที่แบบสูงวัยด้วยละมั้งอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยนะค่ะ
1: มันอยู่ที่การปลูกฝัง
0: ค่ะ
1: เราเรียกว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: อันนี้ชมนะก็เลยบอกว่าอยากให้วัฒนธรรมนี้ดีนะหยุดให้คนข้ามก่อนอันนี้ดีมากเลยค่ะ
1: นะจะคิดโดยหลักนะฮะก็คือว่ากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกถ
0: ้
1: ากล่อมเกลาดีงามเนี่ยมันจะเป็นสังคมที่ดีงามมาก
0: ถูกต้องค่ะ
1: นะฮะอันนี้แหละภาษาวิชาการเขาเรียกว่า socialization แต่ทุกวันนี้เห็นนะครับมันพอมันไม่ socialization แต่มันเป็น social media ออนไลน์นะฮะก็คือโซเชียลของใครของมันฉันคิดอย่างนี้แต่ในแง่หนึ่งมันก็ดีนะครับแต่ว่าในแง่ที่ว่ามันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันโดยจบปฏิสัมพันธ์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันแต่มันไปอยู่กับโลกเสมือนจริงนะครับพอไปอยู่กับโลกเสมือนจริงนั่นแหละลองนึกดูนะครับถ้าเป็นคนสันโดษเป็นคนเดียวแล้วก็สรุปเองมาเข้าใจอย่างนั้นเองนี่คือความถูกต้องนี่คือสัจจะของฉันจะทำมันเป็นแย่งนั้นแย่งนี้นั่นแหละครับ

0: อันตราย
1: อันตราย
0: ถ้าเขาคนนั้นเป็นคนที่คิดรุนแรงจะทำรุนแรงอันนี้แหละน่ากลัว
1: น่ากลัวมากใช่ค่ะ
0: ก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดนะครับแต่เมื่อแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เคยเกิดเมื่อมันเคยเกิดแล้วนะครับถ้ามีความต่อเนื่องถ้าเราศึกษาวิจัยอย่างจบแท้เนี่ยมันจะทำให้เราหาวิธีหรือวิธีการนะที่จะป้องกันมันไม่ให้มันเกิดซ้ำแต่สังคมเราเนี่ยมันพอมันความจำสั้นขนาดยังไม่แก่ยังความจำสั้นแล้วนะครับมันก็เลยอันตรายที่สุดก็การหล่อเลี้ยงคนมารยาทการสังคมสำนึกของส่วนรวมอะไรพวกน
1: ี้ค่ะ
0: มันกลายเป็นว่าเป็น individualism มากขึ้นนะคือปัจเจกนิยม
1: มากขึ้น
0: แล้วไปในโลกที่ทันสมัยไปในโลกที่ล้ำหน้านะครับเมื่อ individual เขาเรียกว่าปัจเจกนิยมสูงส่งนะครับแล้วก็ไปเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวเองนะฉันเนี่ยมันคิดของฉันคืออย่างนี้อย่างนี้แต่ไม่ดูว่ามันคือความชอบธรรมหรือไม่
1: อ
0: ันนี้นะครับมันก็เลยทำให้สังคมมีปัญหามากขึ้นแล้วลองนึกดูนะถ้ามันใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่แค่ในชุมชนนั้นๆแต่มันคือในสังคมโลกเมื่อมันเป็นสังคมโลกที่ใหญ่ขึ้นนะครับปัจเจกเนี่ยมันก็เหมือนที่ผมเคยพูดนั่นแหละมันก็คือจิ้งหรีดตัวเล็กแล้วคุณเป็นจิ้งหรีดชนิดไหนเป็นจิ้งหรีดที่เข้าใจธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติเป็นหรือว่าเป็นจิ้งหรีดที่ถูกปัดหัวอยู่ตลอดเวลา
1: อันนี้น่าคิดนะอาจารย์จะอยู่แบบธรรมชาติหรือให้ถูกเขาปั่นเน
0: ี่
1: ย
0: ถูกปั่นอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะเผชิญหน้าพร้อมที่จะชี้หน้าด่าพร้อมที่จะด่าพ่อแม่ตบกระบาลบรรพบุรุษอะไรอย่างเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้แหละมันคือความเสื่อม
1: ค
0: ่ะนะครับมันคือความเสื่อมแล้วถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วทุกประเทศเป็นอย่างนี้นะผมว่าสยามเมืองยิ้มมันก็จะเป็นแค่ประวัติศาสตร์ที่เคยบันทึกไว้เราจะเบรกก่อน
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สมฤทธิ์พลเงินคุณวีระศรีพงษ์ดิฉันวีรันวรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณนะคะค่ะอาจารย์เรามาตามกันต่อไปเลยนะคะว่าน
0: ี่แหละครับก็เมื่อจุดเริ่มต้นของ ASEAN ไม่ได้เริ่มจากตัวเองเริ่มจากถูกปั่นหัวเพราะเป็นจริงๆตัวน้อยๆนะครับ
1: จำได้ค่ะที่อาจารย์บอกเออนะตอนนั้นเรากลัวภัยคอมมิวนิสต์แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พอได้เรียนรู้แล้วแล้วเห็นโลกที่เป็นจริงแล้วนะครับเห็นแล้วว่าไอ้มหาอำนาจที่มันปั่นเราอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้หวังดีนะครับมันหวังผลประโยชน
1: ์
0: ค่ะแล้วก็ความได้เปรียบอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามที่จะแบ่งแยกพยายามที่จะอยู่ให้เราไปอยู่ภายใต้อิทธิพลมาโดยตลอดเนี่ยในยุคของโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละครับเราเห็นสันดานดิบงานของคำว่ามหาอำนาจที่ชัดเจนมาเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องถามนะครับว่าคุณก็รู้ว่าคุณเป็นจิ้งหรีดแล้วคุณจะยอมให้เขาปั่นเนาะเป็นจิ้งหรีดตัวน้อยอยู่แล้ว

0: ยังมากัดกันอีกมาฟัดกันอีกนะฮะแล้วทำไมจิ้งหรีดเหล่านี้ไม่คุยกันหลังจากที่เรียนรู้ใช่ไหมครับเรียนรู้แล้วก็เมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยก็สรุปทบทวนย้อนหลังว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นปมเขื่อนมีอะไรบ้างปัญหาที่มันค้างคาและคาราคาซังมามีอะไรบ้างลิสต์ออกมาจากตัวเองนะครับในประเทศฉันมีเรื่องนี้เรื่องนี้นะในประเทศฉันในประเทศเธอมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาแล้วทีนี้พอลิสต์ปัญหาในบ้านของตัวเองในประเทศของตัวเองแล้วไหนๆมันก็เป็นประชาคมนานาชาติแล้วแหละนะครับประชาสังคมอาเซียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็ควรที่จะคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับอันไหนที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคอันไหนที่มันเมื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองแต่มันกระทบกับอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ต้องมีกระบวนการมีวิธีการที่จะทำให้ผลกระทบนั้นเนี่ยมันกลายเป็นผลประโยชน์รวมให้ได
1: ้
0: นะฮะนี่คือโลกในยุคที่มันใช้คำว่าต้องเรียนรู้และมีความฉลาดมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาชี้เขาฟันให้กัดกันก็ยังกัดต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วศักยภาพของอาเซียนมีอะไรบ้างลิสต์ออกมาเลย มีอะไรบ้างที่เป็นศักยภาพบ้านฉันนะทำไมเราถึงอยากเป็นแบตเตอรี่ทำไมเราถึงอยากจะเป็นแลนดิ้งทำไมเราถึงมีเขตเศรษฐกิจพิเศษรอบประเทศที่เป็นชายแดนกับเพื่อนบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: อาจารย์คะแต่อาเซียนเขาก็มีกำหนดบทบาทของแต่ละประเทศเอาอันเนี้ยอะไรนะเมียนมาไปดูเรื่องของการประมงอ่ะประเทศไทยเรื่องการท่องเที่ยวอ้าวสิงคโปร์ดูแลเรื่องของไอทีกับเฮลท์แคร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็จะเป็นด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย์เขาก็กำหนดมานะแต่มันก็ไม่เห็นมีอะไรมันออกมาให้เห็นชัดเลยนะอาจารย์ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มันไม่ได้ร่วมกัน
1: มันไม่ได้ร่วมกันต่างคนต่างทำค่ะ
0: มันไม่ได้ร่วมกันจริงๆการแบ่งงานกันทำมันไม่ได้หมายความว่าอันนี้คือของฉันแบ่งงานกันทำในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าห่วงโซ่อุปทานแล้วไปเป็นยังไง นะครับเธอมีลักษณะพิเศษอย่างกรณีของไอ้พม่าเนี่ยทำไมพม่าถึงอยากจะเป็นเรื่องของการประมงทำไมถึงอยากจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับก็อย่างที่ผมทิ้งท้ายเมื่อวานเนี่ยนะครับ 676,000 กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยนะครับ 65% ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เลย
1: ค่ะ
0: มัวแต่ยิงกันเนี่ยพอมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ลองได้ดูนะครับถ้าประเทศนี้สงบแล้วใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ก็ลองได้ดูนะครับแล้วทะเลของพม่าเนี่ยยังเป็นทะเลที่บริสุทธิ์มากกว่าทะเลของประเทศอื่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าอะไรอย่างเราเนี่ยเรือประมงของประเทศไทยเนี่ยเป็นกองเรือประมงที่ใหญ่มากนะครับเราลากอวนจนอ่าวไทยเราไม่เหลืออะไรแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะถ้าไม่อนุรักษ์ไว้ไม่เลี้ยงไว้ไม่มีปลากระชังทุกวันนี้ปลากระพงเนี่ยต้องเลี้ยงกระชังกลางทะเลนะ
1: ฮะ
0: ไม่งั้นไม่พอกินนะครับหรือแม้กระทั่งหอยแครงหอยแครงเนี่ยถ้าจะคำนวณกันเนี่ยบ้านเราไม่พอรับประทานนะครับเราต้องไปซื้อของมาเลเซียมานะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละครับการที่เราจะมองว่าอันนี้คือหน้าน้ำของฉันมันก็ต้องมามองว่าหน้าน้ำของอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างมันมีอะไรอยู่บนผิวน้ำมันมีอะไรอยู่ในกระแสน้ำนะครับแล้วประเทศไหนที่ขาดอะไรอะไรก็มีนะครับนั่นแหละมันถึงจะไปตอบโจทย์ไอ้สิ่งที่เรียกว่าแบ่งงานกันทำนะครับก็คือเอาลักษณะเด่นอันนั้นขึ้นมาอย่างประมงของพม่าเนี่ยผมเคยยกตัวอย่างเมื่อนานมาแล้วสมัยก่อนอาจจะไม่ค่อยสนใจกันแต่ตอนนี้เริ่มเห็นวิกฤตแล้วเนี่ยก็จะสนใจมากขึ้นนะครับ ผมเคยยกตัวอย่างถึงขนาดว่าประมงของพม่าเนี่ยเป็นประมงที่ร้าหลังมากยังเป็นประมงแบบชาวบ้านพื้นบ้านอยู่เลยนะครับแต่ประมงของเมืองไทยเราเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีเรดาร์มีคลื่นจับสัญญาณฝูงปลาอยู่ตรงไ

0: นะครับแต่มันอยู่เกินเลยทะเลอาณาเขตของเราเราก็เลยต้องไปขอสัมปทานเขานะครับพอไปขอสัมปทานเขาเสร็จปุ๊บ มันก็จะได้ของดีนะฮะเราไปประเทศไทยได้สัมปทานจับปลาทางทะเลในน่านน้ำของพม่านะครับมายาวนานมากแล้วยาวนานมากแล้วเรามีเรือ500ลำที่ไปชักลาดอวนอยู่น่านน้ำทางทะเลของพม่าได้ปลาตัวใหญ่ๆมาปุ๊บนะครับมันก็จะไปอยู่ในกระป๋องปลาอายำอายำอร่อย
1: เยอะๆเห็นปลากระป๋องนะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตน
0: ะอายำของมาเลเซียนะครับของมาเลเซียแต่เราแสดงว่าเราชักลากปลามาแล้วเราก็ขายปลาให้มาเลเซียมาเลเซียก็เอาไปทำปลากระป๋องปลาซาดีนปลาแมคเคอเรลตัวใหญ่ๆนะฮะอายำนะครับกระป๋องเล็กจะตัวใหญ่แต่ของเรากระป๋องใหญ่จะตัวเล็กนะมีหลายตัวอยู่ในนั้นแต่อายำนี่คือปลาชิ้นเดียวเกือบตัวนะมันตัวใหญ่มากก็เพราะว่านั่นแหละครับก็มาจากเรือประมงไทยนี่แหละแต่ทีนี้ฉันจะขายปลาไซส์ไหนให้กับที่ไหนมันอยู่ที่ราคานะครับมาเลเซียเขาก็ให้ราคาดีกว่ามันก็เลยไปอยู่ที่อายำแต่ทีนี้ถ้ามันปลาตัวเล็กลงเนี่ยมาเลเซียไม่ต้องการมันก็จะไปอยู่ในปลากระป๋องข้าแม่ครัว
1: อาจารย์ก็มีปลากระป๋องปลาซาดีนเห็นขายเยอะเลย
0: ก็นั่นแหละมันก็มีแมคเคอเรลกับซาดีนนั่นนะครับมาจากแม่น้ำทางทะเลของพม่านะครับ
1: แต่เราก็ต้องจ่ายค่าสัมปทานเยอะเลยนะให้กับเมียนมา
0: ก็แน่นอนครับแต่ว่าถ้าไม่คุ้มไม่มีใครทำต่อหรอกครับนะฮะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันคืออาหารการกินนะครับแล้วมันไปทั่วโลกนะครับพวกอาหารซีฟู้ดอาหารกระป๋องเนี่ยมันไปทั่วโลกครับ เห็นไหมครับนี่คือศักยภาพแล้วทำไมเราไม่มาคำนึงถ
1: ึ
0: งใช่ห่วงโซ่อุปทานเป็นยังไงนะครับอย่าแข่งกันผลิตปั๊มออกมาแล้วให้มันอยู่ในราคาที่มันไปขัดแย้งกับหลักดีมานด์ซัพพลายนะครับความต้องการมีน้อยแต่ไปผลิตเยอะคุณเจ๊งอย่างเดียวมันต้องควบคุมเห็นไหมฮะเหมือนกรณีข้าวนี่แหละนะครับเราทำยุทธศาสตร์เรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เรามีอัพสตาร์นะครับแต่ยังไม่เคยบรรลุอันใดเลยสาเหตุที่ไม่เคยบรรลุอันใดเลยก็เพราะว่ามหาอำนาจยังสามารถแทรกแซงแบ่งแยกและปกครองได้เห็นไหมประเทศนี้แชมป์เห็นว่าเธอเป็นมิตรที่ดีไม่เก็บภาษีประเทศนี้ปากไม่ดีกับแชมป์เอาไปเลย 15%
1: อาจารย์ท่านดิฉันยังมีอีกเรื่องตังหิดมากเลยทำไมฟิลิปปินส์เป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยข้าวแห่งเนี่ยระดับโลกเลยนะอาจารย์บ้านเราปลูกข้าวเยอะแต่ว่าทำไมกลายเป็นที่ตั้งมันไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ค่ะอาจารย์ก็มหาอำนาจอีกเหมือนกันที่เป็นผู้ดิกเทตใช่ไหมอาจารย
0: ์อเมริกาน
1: ั่นน่ะสิคะใช่ไหม
0: อเมริกาอยากตั้งตรงไหนก็ตั้งฉันเห็นเมืองไข่ฉันก็อยากตั้ง
1: ฉันได้ประโยชน์ฉันก็จะ
0: ตั้งทำไมตั้งที่มะนิลาก็เพราะว่าฟิลิปปินส์มีข้าวไม่พอกินนะครับถึงคนจะปลูกยังไงฟิลิปปินส์ก็ไม่พออ
1: ยู่แล้วใช่ค่ะ เป็นประเทศ
0: เพราะว่าปลูกอยู่เจอพายุก็เรียบร้อย
1: พายุก็แย่แล้วใช่ค่ะ
0: นั่นแหละครับมันอยู่ที่มหาอำนาจแล้วพอมหาอำนาจเราเรียนรู้ซึ่งเขาเป็นอยู่คือแล้วเนี่ย มันก็ไม่ควรที่จะไปยอมซิโดราฟอีกนะครับแต่ทีนี้การไม่ยอมซิโดราฟไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศัตรูนะครับเราเป็นพันธมิตรได้เป็นหุ้นส่วนได้แต่บนพื้นฐานที่ต้องเท่าเทียมเสมอภาคนะครับไม่ใช่ว่าฉันอยากได้อย่างนี้มากดดันเห็นไหมครับอย่างกระทรวงสงครามมาประชุมที่สิงคโปร์พูดอะไรขอให้ทุกประเทศเพิ่มงบประมาณป้องกัน
1: กระโหมใช
0: ่ก็ทำไม
1: จะได้ซื้ออาวุธ
0: ไปขายให้ล็อกอินเอาไปซื้อจากล็อกอินมาติ่งแล้วมันเป็นของใคร
1: ก็เป็นของสหรัฐ
0: ก็บริษัทอาวุธเนี่ยมันขายอาวุธก็เพราะว่า โลกนี้มันต้องไม่สงบครับมันไม่จะขายอาวุธได
1: ้นี่แหละ
0: ก็ผลิตอาวุธออกมาถ้าคนไม่ลบกันมันจะเอาไปทำอะไรจริงไหมครับนั่นแหละครับเพราะนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้พวกนี้เราก็แปลงสัญญาณมันได้นะก็คือฉันไม่อยากมีสงครามกับใครใช่ไหมนะครับมันก็ต้องรวมกลุ่มกันนะการรวมกลุ่มเนี่ยมันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วนะทำไมสหภาพยุโรปเขาเจริญรุ่งเรืองมาได้แต่ตอนนี้สหภาพยุโรปเนี่ยมันเข้าดาวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของคนยุโรปเนี่ยมันดีกว่าคนที่อื่นในโลกนี
1: ้
0: และทำไมเขาถึงมีมาตรฐานชีวิตที่ดีกว่าคนอื่นในโลกนี้ก็เพราะว่าเขากำหนดมาตรฐานสูงกว่าคนอื่นแล้วเขาทำได้แล้วสาเหตุที่เขาทำได้คืออะไรครับไปแผนทรัพยากรของโลกที่สามที่ได้พัฒนากว่าเห็นไห
1: ม
0: นี่แหละคือความได้เปรียบแล้วอาเซียนอยากจะสร้างความได้เปรียบบนพื้นฐานแบบไหนแต่ผมบอกได้เลยถ้ายังรวมกลุ่มก้อนกันไม่ได้นะครับสร้างเอกภาพในกลุ่มไม่ได้ไม่มีความสามัคคีดัดแข้งดัดขากันอยู่เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นจิ้งหรีดเช่นเดิม
1: ก็เป็นจิ้งหรีดเข้าปั่นต่อไป
0: นั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งอินซีอินซีหัวล้าน
1: อ
0: ินซีหัวล้านมันหิวโส
1: ม
0: ก็มา
1: จิ
0: กจ
1: ิ้
0: งหรีดนี่แหละไม่ใช่จิกธรรมดาแต่กินด้วย
1: โอ้โห
0: นั่นแหละกินโดนัท
1: ครับนี่แหละตอนนี้ต้องคิดหน่อยให้คิดกันให้ตรงนี้เลยนะคะค่ะอาจารย์คะขอบคุณมากๆเลยที่อาจารย์ทิ้งท้ายเราคิดนะคะแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์หน้าวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันอีกค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะสวั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเราก็ต้องลาคุณฟังไปพร้อมๆกันนะคะคุณฟังค่ะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรธก็กราบลาคุณฟังนะคะด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์ค่ะวันนี้ประเด็นที่เรายังต้องติดตามกันแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะวันนี้ค่ะก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคมค่ะจากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชานุเคราะห์นะคะขออภัยค่ะเป็นคนไข้ในพระ

0: บรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะซึ่งก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยค่ะเป็นภาพของนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญพวงมาลาพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางที่หน้าหีบศพนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยครูโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่ามกลางความโศกเศร้าที่วัดตโนดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะพระราชทานน้ำหลวงอาบศพรับผู้วายชนและผู้บาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เยียวยา1,300,000 บาทเด็กหญิง12สิ้นชีพอีกยศนันท์ถกปลอดภัยชงครม.ในหลวงพระราชินีทรงรับ7ผู้วายชนและผู้บาดเจ็บเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครูหมวยพร้อมเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและลูกศิษย์ยศนันท์ถกเข้ม4หน่วยงานชูมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาจ่อชงครม90วันให้แล้วเสร็จยกเครื่องคัดกรองสุขภาพจิตชู0โทเรเลนต์นะคะสกัดปมบูลลี่เชื่อมทราฟฟี่ฟองดูค่ะป้องกันเหตุความรุนแรงและสะเทือนขวัญซ้ำรอยสั่งปิดตายห้องเกิดเหตุอย่างถาวรเปิดทางครูและนักเรียนสามารถขอย้ายโรงเรียนได้สุดยื้อเด็กหญิงวัย12ปีเหยื่อกราดยิงสิ้นใจแล้วเคาะเกณฑ์จ่ายเยียวยาจ่ายสูงสุด 1,300,000 บาทตัดสิทธิ์ผู้ก่อเหตุด้านครอบครัวเหยื่อเคราะห์ร้ายร่ำไห้รับศพหัวใจสลายพ่อครูหมวยลั่นทั้งน้ำตาขอชีวิตลูกคืนด้านภรรยาของรองผอ.โพสต์อะไรเจ็บปวดทำใจไม่ได้ใจแตกสลายภูมิใจในตัวสามีไร้เงาพ่อมาแต่อาเคลื่อนร่างม.3พร้อมปู่กับย่าด้านผู้การนิติเวชแจงผลชนสูตรกระสุนปืนเข้าจุดสำคัญซัดม.3ปลิดชีพตัวเองไม่ใช่วิสามันลลิตาค่ะแจงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนกราดยิงไร้เสียงยันตั้งใจลดความเสี่ยงคนหลบซ่อนสอบเข้มครูและเพื่อนนักเรียนหาชนวนสังหารเพื่อนเผยนาทีไล่ตามครูภาษาไทยคาดแค้นติดศูนย์ทั้งที่ส่งงานครบแต่ยังแก้เกรดไม่ได้อนุทินจ่อเข้มกฎหมายปืนเมินข้อเสนอครูพกปืนคาดโทษเจ้าของปืนโดนด้วยหากเด็กนำไปก่อเหตุค่ะ
1: ขยายความเรื่องของน้องวัย12ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก1รายนะครับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด36รายบาดเจ็บ28รายแบ่งเป็นบาดเจ็บวิกฤต10รายบาดเจ็บปานกลาง5รายบาดเจ็บเล็กน้อย13รายล่าสุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ารายงานมีผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับเพิ่ม1รายเป็นเด็กนักเรียนหญิงถูกยิงเข้าที่ศีรษะอาการสาหัสระหว่างถูกนำตัวส่งรักษาทางญาติไม่ประสงค์ให้ยื้อปั๊มหัวใจรวมเสียชีวิตเป็น9รายครับส่วนอีก2รายซึ่งอาการปลอดภัยดีแล้วรายแรกเป็นผู้ชายถูกยิงที่หัวไหล่ทางแพทย์ได้ผ่าตัดเอากระสุนออกแล้วอาการโดยรวมดีขึ้นรายที่2เป็นผู้ชายถูกยิงเข้าที่สะบักเลือดออกในช่องอกแพทย์ผ่าตัดใส่สายช่วยระบายเลือดออกจนอาการดีขึ้นแล้วโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์มีผู้บาดเจ็บ2รายครับเป็นคุณครู1รายยังอยู่ใน ICU ได้รับแจ้งว่าปลอดภัยแล้วและนักเรียนชาย1รายบาดเจ็บถูกยิงที่เท้าอาการปลอดภัยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิกฤต2รายครับบาดเจ็บเล็กน้อย1รายโรงพยาบาลศิริราชวิกฤต1รายบาดเจ็บปานกลาง1รายโรงพยาบาลจุฬาภรณ์วิกฤต1รายโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์วิกฤต1รายบาดเจ็บปานกลาง1รายโรงพยาบาลธนบุรี2รายนะครับบาดเจ็บปานกลาง1รายก็ โรงพยาบาลบางกรวยครับบาดเจ็บปานกลาง1รายบาดเจ็บเล็กน้อย1รายส่วนผู้บาดเจ็บที่สามารถกลับบ้านได้รวมมีทั้งหมด12รายนะครับส่วน

0: ทางนิติเวชเองเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเผยผลชันสูตรเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจากเหตุกลาดยิงรวม8ร่างนะครับแบ่งเป็นผู้เสียชีวิตภายในโรงเรียน5ร่างผู้เสียชีวิตที่บ้านของเด็ก2ร่างนะครับแล้วก็เด็กชายวัย14ปีผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางกรวยอีก1ร่างผลเสียชีวิตนะครับจากการตรวจสอบเหยื่อเหตุกลาดยิงถูกกระสุนปืนนะครับเข้าจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามลำตัวหรือว่าตามศีรษะนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้ขณะที่บางรายพบบาดแผลบริเวณแขนร่วมด้วยครับพาดหัวข่าวใหญ่จากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับนักเรียนหญิงดับเพิ่มอีกหนึ่งเร่งคลีบอมครูสอนภาษาไทยให้เกรดศูนย์สั่งแก้งานหลายรอบเพื่อนยันไม่มีใครแกล้งบูลลี่สลดญาติรับศพเหยื่อยิงในโรงเรียนตำรวจชี้ซันบัวเข้าจุดตายทุกรายดับเพิ่มรวม9ศพญาติร่ำไห้รับร่างเหยื่อกลัดยิงเทพศิรินทร์นนทบุรีผู้การนิติเวชเผยผลชันสูตรทั้ง8ร่างโดนยิงจุดสำคัญทั้งศีรษะหน้าอกนะครับทุกรายถูกกระสุนตั้งแต่1นัดจนถึง4นัดตำรวจสอบสวนพยานแล้ว16ปากเร่งสอบที่มากระสุน98นัดเพื่อนผู้ก่อเหตุยันไม่เคยถูกเพื่อนแกล้งไม่ชอบครูภาษาไทยเพราะให้เกรด0เร่งนัดครูให้ปากคำขณะที่รัฐบาลส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจแนะควรขอคำปรึกษาสุขภาพจิตเด็กและครอบครัวแจ้งเซลบรอดแคสต์เตือนเงียบเจาะพื้นที่ไม่เพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้กำลังหลบซ่อนครับ
1: ขณะที่การเดินหน้าในเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยครูและนักเรียนในโรงเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในฝั่งของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็เป็นประธานการประชุมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกันกับรัฐมนตรีศึกษาธิการด้วยนะคะโดยบอกว่าจะให้ปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุค่ะเปิดโอกาสให้ครูนักเรียนที่ได้รับผลกระทบสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการลูกหลานผ่านการลงทะเบียนกำหนดมาตรการชั่วคราวคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายส่วนผู้บริหารครูฝ่ายปกครองใช้อำนาจประกาศตรวจคนนักเรียนกระเป๋านักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้และเตรียมเสนอครม.พิจารณาแผนการเปิดโรงเรียนในระยะสั้นและมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติให้แล้วเสร็จใน90วันซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็เตรียมดูแลครูและบุคลากรที่สูญเสียระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ผ่านทางกองทุนต่างๆรวมไปถึงการพิจารณาเลื่อนขั้นและตำแหน่งพิเศษด้วยนะคะซึ่งก็รวมไปถึงการกำชับเรื่องของการบูลลี่ค่ะว่าจะต้องมีความใส่ใจโดยที่จะส่งทั้งครูไปดำเนินการอบรมนะคะเพื่อดูแลเด็กนักเรียนในกลุ่มนี้ด้วยค่ะพาดหัวข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะอาจารย์เชนศึกษาธิการถกล้อมข้อกราดยิงดันแผนโรงเรียนปลอดภัยเดือนหน้า90วันห้ามบูลลี่อนุทินจัดระเบียบปืนเข้มตำรวจเรียกสอบครูเพื่อนักเรียนคาดเครียดติดศูนย์ภาษาไทยญาติโหรับศพเด็กหญิงดับเพิ่มนะคะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพอาจารย์เชนนะคะพร้อมกันกับรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือหาแนวทางและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะส่วนภาพในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพญาติรับศพค่ะมีทั้งญาตินะคะครอบครัวของนางสาวประภาพรครูสอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนรับศพผู้วัยชนจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้านะคะส่วนอีกภาพหนึ่งเป็นภาพใจสลายค่ะภรรยาของรองผอ.ฝ่ายปกครองหนึ่งของโรงเรียนนะคะรับศพสามีที่สถาบันนิติเวชโดยก่อนหน้านี้ก็มีการโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยสุดสะเทือนใจระบุว่าเป็นวันที่หัวใจแตกสลายค่ะ
0: โดยที่วัดตะโหนดนะครับอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวทิวาพรวานิชหรือว่าครูหมวยอายุ42ปีครูแนะแนวหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและก็เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาครูหมวยเพิ่งได้รับเกียรติบัตรครูดีครูเก่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2568จากการบวชของนักเรียนนะครับบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อนรวมถึงคนรู้จักมาร่วมงานรับร่างแล้วก็แสดงความอาลัยครูหมวยเสียงร้องไห้ระงมไปทั่ววัดโดยเฉพาะแม่ของครูหมวย

ยังโศกเศร้าอย่างหนักไม่พร้อมพูดคุยเนื่องจากยังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกอย่างกระทันหันโดยครอบครัวครับนำเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือมาสวมใส่กับครูหมวยเพื่อเป็นการระลึกถึง

0: 52มีลูกด้วยกัน1คนเป็นลูกชายตอนนี้ยังทำใจไม่ได้ครับรู้จากเพื่อนโทรมาแจ้งว่าที่โรงเรียนมีเหตุกลาดยิงจากนั้นก็ติดต่อภรรยาไม่ได้อีกเลยหลังทราบข่าวว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนก็พูดไม่ออกครูแป๋วเป็นคนอัธยาศัยดีมีแต่คนรักขณะที่ลูกศิษย์ของครูแป๋วก็เล่าให้ฟังบอกว่าครูแป๋วน่ารักมากเป็นกันเองพยายามสอนอธิบายให้เด็กเข้าใจที่สุดรู้สึกเสียใจไม่อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครูเป็นคนใจดีไม่ดุครูยังชอบให้เด็กแต่งหน้าให้ด้วยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับนักเรียนตอนนี้เสียครูดีๆไปอีกหนึ่งคนอยากให้ครูไปสู่ภพภูมิที่ดีครับพาดหัวข่าวใหญ่ของไทยรัฐประเด็นนี้ครับบอกว่ายิงจุดตายเข้าหัวหน้าอกม.3กลาดคลั่งถึง64นัดเหยื่อเด็กหญิง12สิ้นใจเป็นศพที่9ตำรวจคลี่ปมครูสาวภาษาไทยตัดเกรด0ชนวนสังหารร่ำให้น้ำตาท่วมญาติรับ8ศพกลาดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกจากสถาบันนิติเวชไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านเกิดเมียครูพงศ์กอดภาพถ่ายผัวร่ำไห้โฮพ่อครูหมวยถาม 300,000 แลกชีวิตลูกสาวได้หรือเผยชันสูตรทุกศพโดนกระสุนเข้าจุดสำคัญรอผลแลบหาสารเสพติดในตัวเด็กชายวัย14ปีเศร้าเด็กหญิงม.1ถูกกระสุนเจาะสมองทรมานข้ามคืนสิ้นใจเป็นศพที่9ตำรวจจ่อเรียกสอบครูภาษาไทยหลังเพื่อนยันมือสังหารคาใจปมติดเกรด0แฉเคยนำบีบีกันมาโชว์เพื่อนจนโดนยึดด้านครอบครัวผู้ก่อเหตุวางโลงปู่ย่าหลานตั้งสวดเตรียมเผาพร้อมกันผลประชุม5กระทรวงสั่งปิดตายห้องเรียนมรณะพร้อมถกวางมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วัน
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของคดีโกงสอบท้องถิ่นกันค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก DCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะคะมาติดตามประเด็นเรื่องของการประกาศรายชื่อสอบท้องถิ่นใหม่ครบทุกภาคแล้วค่ะเด็กนักการเมืองดังนี่หลุดอื้อเลยนะคะทางด้านโฆษกรัฐบาลก็แจ้งว่าคดีการโกงสอบอปท.ไม่จบค่ะแค่ถอดถอนผู้สอบก็เดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดและต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยนะคะซึ่งการประกาศรายชื่อสอบค่ะทางคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นก็ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันและบุคคลข้าราชการบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็มีการประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการค่ะนอกจากนี้มีการเผยแพร่ด้วยนะคะประกาศเรื่องยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการเฉพาะกลุ่มภาคใต้เขต1และเขต2บางส่วนและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบค่ะรายงานก็มีการแจ้งนะคะว่าการขึ้นบัญชีใหม่นี้เป็นชื่อทดแทนผู้ที่พบว่ามีคะแนนผิดปกติและถูกเพิกถอน 5,925 รายซึ่งพบว่ามีคนสนิทของนักการเมืองข้าราชการระดับสูงหลุดจากบัญชีจำนวนมากด้วยค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนค่ะกสทแจงรื้อ 5,925 ข้าราชการให้กจังหวัดใช้บัญชีใหม่ญาติบิ๊กเนมชื่อหลุดอื้ออีก7คนแก้คำตอบพบตำรวจรัฐบาลยันล้างขบวนการโกงปปง.ลุยเส้นเงิน200รายกสทประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบบรรจุข้าราชการพร้อมขึ้นบัญชีใหม่ทดแทนผู้ที่คะแนนผิดปกติและถูกเพิกถอน 5,925 รายพบคนสนิทนักการเมืองและข้าราชการหลุดจากบัญชีค่ะ
0: ส่วนคนโกงนะครับทางรัฐบาลบอกว่า จะเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดครับเมื่อวานนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้พูดถึงแนวทางของรัฐบาลในการแก้ปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปทว่าไม่ได้จำกัดวงเพียงแค่การถอดถอนรายชื่อผู้ที่สอบเกี่ยวข้องกับการทุจริต 5,925 รายยืนยันการดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำผิดเพื่อทำความจริงให้ปรากฏคืนความถูกต้องและเป็นธรรม

0: แก่ผู้เสียโอกาสเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นใครหากเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับทั้งนี้มีการจัดการ3ส่วนด้วยกันก็คือ1การถอดถอนชื่อผู้ที่สอบเกี่ยวข้องกับการทุจริตกระทรวงมหาดไทยดำเนินการถอดถอนรายชื่อ 5,925 รายหลังพบว่ามีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งทุกอย่างได้สรุปจบในการประชุมกสท.และเมื่อวันที่6สิงหาคมได้รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางรับทราบเพื่อส่งต่อไปยังคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือว่ากจังหวัดสำหรับตำแหน่งที่ว่างลงหลังการถอดถอนครับทางกสท.จะต้องหารือแนวทางปฏิบัติทั้งประกาศบัญชีใหม่แล้วก็การเลื่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันรายอื่นขึ้นมาทดแทนประเด็นที่2เรื่องของการดำเนินคดีอาญาครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหา13รายแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่โดนข้อหาได้แก่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานปลอมเอกสารราชการโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานรับรองหลักฐานอันเป็นเท็จในเอกสารราชการร่วมกันเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายซึ่งเอกสารของผู้อื่นร่วมกันปลอมเอกสารราชการและร่วมกันเปิดผนึกหรือว่านำเอกสารที่ปิดผนึกของผู้อื่นไปเพื่อล่วงรู้ข้อความซึ่งมีอดีตอธิบดีสท.และก็ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับโกงสอบอปท.สาวถึงตัวใหญ่โฆษกรัฐบาลแจงคดีทุจริตสอบอปท.ไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดคืนความเป็นธรรมแก่ผู้สอบแข่งขันโดยสุจริตและเป็นการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการสอบเข้ารับราชการทุกระดับครับ
1: ขณะที่ก็มีการโพสต์นะคะหนึ่งในผู้เข้าสอบแข่งขันตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในศูนย์สอบนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียลค่ะบอกว่าจากคนที่ได้รับการประกาศนะคะว่าได้ลำดับที่132หลังจากที่มีการแก้ไขคะแนนสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเพิกถอน 5,925 คนตัวเธอค่ะจากอันดับที่132ขึ้นมาเป็นลำดับที่1นะคะโดยบอกว่าคะแนนภาคกอได้82คะแนนคะแนนภาคขอ92คะแนนคะแนนภาคคอ 84.33 คะแนนก็มีการแก้ไขลำดับนะคะคิดดูสิคะว่าจากลำดับ132อะค่ะ
0: ขึ้นมาเป็นที่1
1: ขึ้นมาเป็นที่1เลยนะคะ
0: มีความรู้ความสามารถล้วนๆเลยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะพาดหัวข่าวนะคะอีกฉบับแนวหน้าค่ะสท.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบท้องถิ่นล็อตปี68ใหม่แล้ว 5,925 รายมีเอี่ยวซื้อเก้าอี้ญาติข้าราชการนักการเมืองตกสวรรค์ทันทีโฆษกรัฐบาลแจงคดีทุจริตสอบอปท.ไม่จบแค่ถอดถอนผู้สอบเดินหน้าสาวถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดปปง.แยมไล่เช็คเส้นเงิน200รายค่ะ
0: เปิดรับสมัครแล้วนะครับตามคำเรียกร้อง MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569เราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดในอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนและก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารของธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้นะครับโทรได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0944803076094-480-3034และ094-396-6649รีบสมัครด่วนครับเรารับจำนวนจำกัดครับ
1: ค่ะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีอีกหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระ

0: ระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของศาลปกครองกลางไม่รับคำวินิจฉัยของนายแพทย์สรณะปมขอให้เพิกถอนมติกรรมการสรรหาที่ฟันให้คุณหมอสรณะพ้นจากตำแหน่งมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับหมอสรณะกินแห้วศาลปกครองไม่รับฟ้องหมอสรณะแห้วศาลปกครองกลางไม่รับวินิจฉัยปมขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาที่ฟันพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ต้นชี้ยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหายเหตุยังไม่มีการกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งครับ
2: มากันเรื่องใกล้ตัวนะคะคนไทยได้เฮแน่ค่ะรัฐเดินหน้าลดภาระประชาชนค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์ค่ะตรึงก๊าซ423บาทต่อถัง15กิโลกรัมลุ้นรับไทยเที่ยวไทยพลัสคนไทยเตรียมเฮรัฐเอาจริงเดินหน้าลดค่าครองชีพกระจายเงินสู่ฐานรากสั่งตรึงราคาก๊าซถุงต้ม423บาทต่อถัง15กิโลกรัมโฆษกรัฐบาลเผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน69พุ่งแตะ 50.2 ในรอบ4เดือนยันเดินหน้าลดค่าใช้จ่ายควบคู่ตรึงราคา LPG แม้กองทุนน้ำมันติดลบหนักกว่า 71,000 ล้านบาทขณะที่เอกนิติเปิดแผนใช้พ.ร.ก.กู้เงินเน้นเปลี่ยนผ่านพลังงานประเดิมหนุนติดโซล่าหลังคาบ้านเปลี่ยนรถขนส่งเป็น EV ร้องเรียนขออภัยค่ะรอลุ้นไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ส่วนไทยเที่ยวไทยพลัสใช้ได้แต่ต้องตรงวัตถุประสงค์ค่ะ
1: มท.2ครับพลพีสุวรรณชวีนำทีมชปภ.และก็ชุดปกครองนะครับบุกทลายผับเถื่อนกลางเมือง8ริ้วครับไปเจอเยาวชนอื้อเลยครับ39คนแล้วก็เด็กสุดเนี่ยอายุ15ปีเท่านั้นยาเสพติดเกลื่อนพื้นในร้านเลยนะครับแล้วก็เจอคนมีสีอ้างเป็นหุ้นส่วนจะขอเคลียร์คดีกับเจ้าหน้าที่ด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่สนครับเลยจัดการต่อตั้ง7ข้อกล่าวหาเจ้าของร้านอ่วมแล้วก็มีการเสนอทางจังหวัดให้ปิดสถานบริการแห่งนี้5ปีเป็นภาพหัวข่าวแล้วก็ภาพประกอบอยู่ในไทยรัฐครับยาเกลื่อนผับชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรตรวจค้นจับกุมผับเถื่อน 90S Bar and Restaurant ตลาดทรงชัยเจริญทรัพย์ถนนเทพคุณากรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราพบฉี่ม่วง32คนเยาวชนเข้าไปเที่ยว39คนยาเสพติดตกเกลื่อนร้านเลยครับพาดหัวข่าวนะครับทลายผับขาใหญ่มั่วยาโจอื้อเปิดยันเช้ามท.ลุยตำรวจไม่กล้าจับมท.2พลพีสุวรรณชวีนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบารมีโสธรบุกทลายผับเถื่อนอิทธิพลกลางเมือง8ริ้วท้าทายอำนาจรัฐให้บริการถึงเช้าโดยไร้ใบอนุญาตตำรวจไม่กล้าดำเนินการพบนักเที่ยวเต็มร้านเกือบ200คนตะลึงมีเด็กและเยาวชนถึง39คนอายุน้อยสุดแค่15ปีนอกจากนี้ครับมีฉี่ม่วงอีก32คนเป็นเยาวชน7คนคุมตัวผู้จัดการร้านดำเนินคดีกล่าวรูดทุกฐานความผิด7ข้อหาเสนอผู้ว่าสั่งปิด5ปีครับ
2: สวดถลนคืนแรกเพื่อนบ้าน FC พรึบค่ะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะ19จุฬาเจ้าภาพทำบุญ 8-10 สิงหาคมเผา11สิงหาคมสวดพระอภิธรรมถลนโซโล่ยูทูบเบอร์ดังคืนแรกบรรยากาศสุดเศร้าแม้จะเหงาๆแต่เพื่อนบ้าน FC และคนดังคุ้นเคยค่ะก็ต่างไปร่วมแสดงความอาลัยด้วยใจแฟนคลับนับร้อยช่วยงานนำวัตถุดิบทำอาหารไปสมทบเลี้ยงแขกเรือได้กินกันตลอดทั้งวันเมนูยอดฮิตล้วนประจำถิ่นส้มตำปลาร้าไก่ทอดหมูทอดข้าวเหนียวต่างเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันชื่นชมความซื่อสัตย์กตัญญูต่อครอบครัวต่อย่าและครอบครัวค่ะ
1: มีเรื่องของฟ้าฝนนะครับภาคเหนือตอนนี้ฝนตกหนักอยู่หลายวันเลยนะครับแล้วก็หลายพื้นที่น้ำท่วมน้ำป่าหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะครับมีภาพจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเป็นภาพจากแม่น้ำ สง่านะครับไหลทะลักซัดสะพานซูตองเป้อยู่ที่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนขาดซ้ำอีกรอบจนใช้การไม่ได้ครับหลังเกิดฝนตกหนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอนน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคเหนือนะครับพาดหัวข่าวครับฝนน้ำ

0: ป่าถล่มเชียงใหม่พะเยาแม่ฮ่องสอนก็อ่วมสะพานสู่ตองเป้ขาดซ้ำฝนถล่มเหนือตกหนักข้ามคืน3อำเภอเชียงใหม่อ่วมหนัก180หลังคาเรือนเดือดร้อนขณะที่พะเยาน้ำป่าไหลท่วมพื้นที่ภูซางปงเชียงม่วนแม่ฮ่องสอนน้ำป่าซัดสะพานสู่ตองเป้ขาดระยะทางกว่า10เมตรล่าสุดปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่10ถึง17สิงหาคมนี้กำชับจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
1: คุณผู้ฟังหลายท่านก็ส่งข้อความมานะคะบอกว่าที่บ้านก็ฝนตกเหมือนกันตกกันตั้งแต่กลางคืนแล้วตอนนี้ก็ยังตกกันอยู่เลยนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายปิดท้ายกันที่มติชนค่ะเป็นเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะฝั่งกัมพูชาก็ยังคงมีการปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะกระทรวงการต่างประเทศแจ้งค่าหลวงใหญ่ยูเอ็นผู้เสนอแรงงานเขมรปิดเปื้อนสีหศักดิ์แจ้งค่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนยูเอ็นผิดหวังแรงงานแอนดรูปมกัมพูชาชี้ทำเกินหน้าที่ปิดเปื้อนไม่เป็นกลางกระทรวงการต่างประเทศโต้ใช้ข้อมูลฝ่ายเดียวไม่เป็นมืออาชีพค่ะ
0: มีคุณผู้ฟังนะคุณคนฟังข่าวคุยเข้ามาบอกว่าแล้วลำดับที่1ถึง100ล่ะคุณพชนาถตกหรือเปล่าฮะ
1: ตกค่ะเพราะว่าคนที่ไล่132ขยับมาเป็นที่1แปลว่าก่อนหน้านี้ก็คงจะไม่มีใครที่ได้บรรจุเลยนะคะ
0: ปิวไปทั้งหมดนะครับทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวคุณพชนาถธนกุลและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมาภาพจะบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมหาลิสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่รับฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมความย่อในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงบุคคลผู้ทำบาปด้วยเหตุ5ประการและบุคคลผู้ทำบุญด้วยเหตุ5ประการความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกูตาคาลสาลาป่ามหาวันใกล้นครเวสาลีครั้งนั้นกษัตริย์ลิชวีนามว่ามหาลิได้เสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญ

ินอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปธรรม5ประการคือ 1. โลภะความโลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 2. โทสะความโกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 3. โมหะความหลงผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 4. อโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาป 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ผิดเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบาปความเป็นไปแห่งบาปเจ้ามหาลิทูลถามอีกว่าพระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่ามหาลิธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือ 1. อโลภะความไม่โลภเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 2. อโทสะความไม่โกรธเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 3. อโมหะความไม่หลงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 4. โยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญ 5. จิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมมีอโลภะความไม่โลภเป็นต้นนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญถ้าธรรม10ประการนี้ไม่พึงมีในโลกความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติไม่เรียบร้อยหรือความประพฤติเป็นธรรมและความประพฤติเรียบร้อยก็จะไม่พึงปรากฏในโลกนี้เพราะธรรม10ประการนี้มีพร้อมอยู่ในโลกฉะนั้นความประพฤติไม่เป็นธรรมและความประพฤติเป็นธรรมความประพฤติไม่เรียบร้อยและความประพฤติเรียบร้อยความต่างกันแห่งธรรมและความประพฤติธรรมจึงมีปรากฏในโลกนี้ความจริงโลภะความโลภเป็นต้นก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่ในโลกแต่เมื่อใดความโลภเข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทำให้ความโลภปรากฏเห็นได้ด้วยการกระทำของบุคคลผู้มีใจเกิดความโลภซึ่งมีลักษณะอยากได้อยากดีอยากเด่นอยากดังคนที่เกิดความโลภจึงมีการแสวงหาเมื่อไม่ได้มาโดยสุจริตก็คิดหาอุบายทำทุจริตผิดศีลผิดคุณธรรมทำให้สังคมส่วนรวมสับสนวุ่นวายโดยที่ผู้กระทำไม่ได้คิดเลยว่าภายหลังภัยจะมาถึงตัวทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนใจคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวเรียกว่า

หลงผิดตั้งใจไว้ผิดซึ่งมีความโลภเป็นต้นเป็นต้นเหตุเกิดส่วนความเป็นไปแห่งความโลภเกิดจากบุคคลเห็นสิ่งของแล้วเกิดความชอบใจเห็นเขามีเราไม่มีมีการเปรียบเทียบเขากับเราจึงเกิดความอยากได้เมื่อเกิดความชอบใจมากขึ้นก็เกิดการแสวงหาเพื่อให้ได้มาเกิดความหลงผิดไม่มีปัญญาพิจารณาถึงคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์โทสะความโกรธบุคคลกระทบเข้ากับสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วก็เกิดความโกรธในใจแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายวอดวายถึงความตายได้ความเป็นไปของความโกรธเกิดจากแรงกระทบที่เรียกว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งจากผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนบ้างทำให้จิตเกิดความไม่ชอบใจหรือเห็นผู้อื่นมาทำกับบุคคลหรือสิ่งของที่ตนรักตนชอบใจแล้วเกิดความไม่ชอบใจที่เขามาทำสิ่งที่เราชอบใจจึงเกิดความโกรธขึ้นโมหะความหลงคือความไม่รู้จริงยึดถือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาของเราของเขาเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าจึงยึดถือเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขาเรียกว่าอัตตาจิตที่เกิดความยึดถือว่าเป็นตัวตนเราเขาของเราของเขานี้ทำให้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจซึ่งเป็นต้นเหตุทำให้เกิดความรักความโกรธความโลภอโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบข้อนี้สำคัญมากเพราะการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงรวมถึงทำให้มีความเห็นผิดถ้ามีคำถามว่าแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะละเอียดรอบคอบตอบว่าต้องมีหลักเกณฑ์ทางบ้านเมืองก็มีกฎหมายเป็นหลักเกณฑ์ทางศาสนาก็มีศีลและคุณธรรมรวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไม่ประกอบด้วยอคติเป็นหลักเกณฑ์ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือทุกสิ่งที่เราทำเราพูดไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนเป็นทุกข์เทียบเคียงกับศีลและคุณธรรมได้แต่มีบางอย่างไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมเช่นการรับประทานอาหารบุคคลที่มีเงินมากซื้ออาหารมาจำนวนมากรับประทานเหลือเสียเงินเป็นอันมากเป็นเงินของเราเองเราไม่ได้ไปเอาของใครมาเรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมที่ไม่รู้จักประมาณไม่สันโดษควรที่จะประหยัดใช้จ่ายทรัพย์เท่าที่จำเป็นแล้วนำส่วนที่เหลือไปทำกุศลซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตนและสังคมแม้แต่เครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้สอยถ้าเราหาซื้อมาด้วยทรัพย์ของเราเองถึงจะมากเกินความจำเป็นก็เรียกว่าไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมะเพราะไม่รู้จักประมาณทั้งยังเป็นภาระที่จะต้องดูแลรักษาการพิจารณาโดยไม่ละเอียดรอบคอบนี้อาจเกิดมาจากการไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าทำให้เป็นคนมีความเห็นผิดเช่นเห็นสิ่งที่

ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนความเห็นผิดเป็นเหตุให้ทำบาปกรรมได้โดยมากและถ้าเป็นความเห็นผิดที่ดิ่งก็ยากที่จะแก้ไขให้กลับเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบจะได้มีความเห็นชอบความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและความเห็นชอบเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญเหตุแห่งการทำบาปมีความโลภเป็นต้นเหตุแห่งการทำบุญมีความไม่โลภเป็นต้นเข้าใจได้ไม่ยากแต่ความเป็นไปแห่งการทำบาปและความเป็นไปแห่งการทำบุญเข้าใจยากจะอธิบายความเป็นไปแห่งการทำบาปให้ท่านทั้งหลายเข้าใจเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ในใจความเป็นไปแห่งการทำบาปเริ่มมาจากอุปาทานการยึดถือมี4อย่างคือกามุปาทานยึดถือความรักความใคร่ทิฏฐุปาทานยึดถือความเห็นของตนเป็นใหญ่สีลัพพตุปาทานยึดมั่นข้อวัดปฏิบัติของตนอัตวาทุปาทานยึดถือว่าเป็นตัวตนการยึดถือตัวตนเรียกว่ามีอัตตาบุคคลที่มีอัตตาสูงมักจะเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจสูงตามไปด้วยในขณะเห็นรูปสิ่งของฟังเสียงรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายและใจความชอบใจเรียกว่าอิทธารมความไม่ชอบใจเรียกว่าอนิทธารมความชอบใจและความไม่ชอบใจประกอบด้วยอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นที่ชอบใจก็จะเกิดความรักความใคร่ความโลภอยากได้ความอยากได้ทำให้เกิดการแสวงหาการแสวงหาที่ผิดศีลโดยการลักเป็นต้นเป็นการทำบาปเมื่อบุคคลกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและสิ่งที่ไม่ชอบใจเพราะไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตนยึดถือก็เกิดความโกรธเหมือนคนอื่นมาทำกับบุคคลและสิ่งของที่เรารักเราชอบใจก็เกิดความโกรธแล้วก็ทำผิดศีลมีการเบียดเบียนเป็นต้นเป็นการกระทำบาปการกระทำนี้เริ่มมาจากยึดอัตตาแล้วก็เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเป็นโมหะความหลงผิดหลงในสิ่งที่มิใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนหลงในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงหลงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะไม่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าไม่มีปัญญาพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบส่วนผู้ที่ได้เรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าก็จะมีความเห็นชอบเห็นอัตตาที่ตนยึดถือว่าเป็นตัวตนนั้นที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่ยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะโดยเห็นเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเมื่อไม่ยึดถืออัตตาภายในและไม่ยึดถือรูปเป็นต้นภายนอกเห็นเป็นอนัตตาความชอบใจและความไม่ชอบใจก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความชอบใจและความไม่ชอบใจไม่เกิดขึ้นความโลภความโกรธ

ความหลงก็ไม่เกิดขึ้นทั้งนี้ต้องอาศัยโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบโดยเห็นโทษของโลภะความโลภความโกรธความหลงผิดให้แจ่มแจ้งและเห็นอานิสงส์ของความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงให้แจ่มแจ้งเช่นกันแล้วเจริญธรรมะตรงกันข้ามดุจไฟเมื่อเจอน้ำที่มากพอก็ดับคือเจริญสันโดษยินดีสิ่งของของตนมักน้อยใช้สิ่งของเท่าที่จำเป็นซึ่งเป็นธรรมะตรงกันข้ามกับความโลภเจริญเมตตากรุณาเพื่อดับความโกรธเรียนรู้ธรรมะของพระอริยเจ้าและสนทนาธรรมเพื่อเปลื้องโมหะความหลงมีปัญญาพิจารณาธรรมะให้ละเอียดรอบคอบเพื่อให้มีความเห็นชอบธรรม5ประการเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรม5ประการคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงการพิจารณาโดยอุบายอันละเอียดรอบคอบจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งการทำบุญความเป็นไปแห่งบุญธรรมทั้ง5ประการนี้ที่สำคัญคือโยนิโสมนสิการการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบและจิตอันบุคคลตั้งไว้ชอบถ้ามีธรรม2ข้อนี้ธรรมข้ออื่นๆก็จะเป็นกุศลธรรมโดยเฉพาะถ้ามีความเห็นชอบที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็เปรียบเหมือนการเดินทางที่ถูกถ้ามีความเห็นผิดทุกอย่างก็จะผิดไปทั้งหมดเหมือนคนเดินทางผิดก็ไม่อาจถึงจุดหมายปลายทางได้ธรรมที่สนับสนุนให้เกิดสัมมาทิฏฐิพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอนุคหสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์ธรรม5ประการอนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมเป็นธรรมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และเป็นธรรมมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์ธรรม5ประการคือ 1. ศีลสนับสนุนตามรักษาแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สุตะการเรียนรู้การได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 3.ธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 4. สมาธิจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นเป็นจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 5. วิปัสสนาความเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันเป็นผลเกิดจากการพิจารณาธรรมเห็นอริยสัจ4ความจริงทั้ง4ประการสนับสนุนแล้วย่อมเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ธรรม5ประการนี้อนุเคราะห์แล้วสนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นธรรมข้อแรกในมรรค8มีความสำคัญมากถ้าเห็นชอบเห็นถูกแล้วข้ออื่นๆก็จะชอบตามไปทั้งหมดถ้าเห็นผิดเป็นมิจฉา

ทิฏฐิแล้วความดำริก็ผิดวาจาก็ผิดทำการงานก็ผิดเลี้ยงชีวิตก็ผิดความพยายามก็ผิดสติก็ผิดความตั้งใจก็ผิดการจะแยกว่าอย่างไรเห็นผิดอย่างไรเห็นชอบจึงต้องมีธรรมะเป็นบรรทัดฐานโดยอันดับแรกต้องมีศีลเพื่อจะห้ามกายวาจามิให้ทำบาปจากนั้นก็มีสุตะการเรียนรู้ธรรมะการได้สดับรับฟังมากทรงจำได้มากเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ตนยังไม่รู้ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากผู้อื่นนอกจากตำรายิ่งได้ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากพูดให้ฟังยิ่งมีประโยชน์ซึ่งจะหาไม่ได้ในตำราธรรมสากัจฉาการสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมะกับผู้รู้เป็นบัณฑิตเป็นการเรียนรู้นอกตำราเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆทั้งยังสอบสวนสิ่งที่ตนรู้แล้วว่าตรงกันหรือไม่ถ้าเห็นว่าตรงกันก็จะเกิดความมั่นใจว่าเราเข้าใจถูกแล้วถ้าไม่ตรงกันกับที่เราเข้าใจก็มีโอกาสปรับแก้ไขได้การเจริญสมาธิทำให้จิตออกห่างจากกิเลสหรือทำให้กิเลสสงบระงับการพิจารณาธรรมะด้วยจิตที่สงบจากกิเลสทำให้ปัญญาเห็นธรรมะได้ตามความเป็นจริงเพราะจิตไม่ถูกกิเลสหรืออคติเป็นต้นหรือมีอุปาทานคอยควบคุมคอยชักนำจิตไปในทางที่เห็นผิดเพื่อให้ความนี้แจ่มแจ้งพึงยกตัวอย่างการปลูกต้นมะม่วงบุรุษคนหนึ่งตั้งใจปลูกต้นมะม่วงจึงขุดหลุมนำเมล็ดมะม่วงหวานมาเตรียมดินแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงลงในดินปักเขตไว้โดยรอบหลุมรดน้ำตามเวลาพรวนดินกำจัดวัชพืชออกตามเวลาน้ำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามเวลาดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกไปตามกาลเวลาแล้วบำรุงต้นมะม่วงสัมมาทิฏฐิขั้นวิปัสสนาพึงเห็นดุจปุรุษปลูกเมล็ดมะม่วงหวานลงในดินที่เตรียมไว้การที่ศีลสนับสนุนสัมมาทิฏฐิพึงเห็นดุจการปักเขตไว้โดยรอบหลุมเพื่อรักษาต้นมะม่วงการที่สุตะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการรดน้ำต้นมะม่วงการสนทนาธรรมตามการสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการพรวนดินกำจัดวัชพืชออกการที่สมถะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิด้วยการขจัดอันตรายของฌานและวิปัสสนาดุจการนำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงอ่อนออกไปตามการเวลาการที่วิปัสสนามีกำลังสนับสนุนสัมมาทิฏฐิดุจการดึงใยแมงมุมที่พันยอดมะม่วงออกตามเวลาความที่สัมมาทิฏฐิมีเหตุอันคุณมีศีลสุตะธรรมสากัจฉาสมาธิและวิปัสสนาเหล่านี้สนับสนุนแล้วเจริญด้วยสัมมาทิฏฐิถึงมรรคแล้วอำนวยซึ่งเจโตวิมุตติเป็นผลและปัญญาวิมุตติเป็นผลเร็วพลัน
พึงเห็นดุจต้นไม้

0: ม่วงอันบุรุษเริ่มแต่การปลูกเมล็ดมะม่วงปักเขตไว้โดยรอบรดน้ำพรวนดินกำจัดวัชพืชน้ำสัตว์ที่จะกัดกินต้นมะม่วงออกดึงใยแมงมุมออกบำรุงรักษาอยู่เป็นนิจการเช่นนี้ต้นมะม่วงจึงเจริญงอกงามแล้วให้ผลเร็วพลันบรรยายธรรมะเรื่องเหตุแห่งการทำบาปและเหตุแห่งการทำบุญพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านสมความปรารถนาและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสั่งเรียนออนไลน์ 10-11 สิงหาคมหลังอดีตครูต่างชาติโพสต์ภาพปืนขู่ยิงนางถิตวิทยามีชูวรพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เพราะกลัวเกิดเหตุรุนแรงเหมือนโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหลังอดีตครูต่างชาติอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษโพสต์ข้อความข่มขู่ทำนองว่าจะนำอาวุธปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนประกอบกับมีการโพสต์ภาพฝึกซ้อมปืนและโชว์เครื่องกระสุนปืนลงในแอปพลิเคชัน LINEเพื่อความปลอดภัยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจึงออกประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมพร้อมกันนี้โรงเรียนจะดำเนินการทบทวนประเมินและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้นสำหรับอดีตครูต่างชาติโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษคนดังกล่าวได้กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาจ้างของโรงเรียนโรงเรียนจึงพิจารณาบอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมามีผลตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมซึ่งภายหลังการบอกเลิกสัญญาจ้างปรากฏว่าอดีตครูต่างชาติคนดังกล่าวได้เผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านไลน์โดยมีเนื้อหาหรือพฤติการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการยั่วยุปลุกปั่นข่มขู่หรือคุกคามต่อคณะผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความตื่นตระหนกโรงเรียนจึงได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วและมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันมิให้เกิดเหตุอันกระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของคณะผู้บริหารบุคลากรและนักเรียนอย่างไรก็ตามล่าสุด Facebook ของตำรวจภูธรหาดใหญ่โพสต์ข้อความระบุว่าสภ.หาดใหญ่ร่วมกับสืบตม.สงขลาทำการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอดีตครูต่างชาติคนดังกล่าวแล้วพบว่าได้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยยังไม่ปรากฏข้อมูลการกลับเข้าประเทศทางนี้ได้ตรวจสอบที่พักอาศัยเดิมซึ่งเคยมีการแจ้งไว้ในฐานข้อมูลแล้วไม่มีผู้พักอาศัยอยู่แต่อย่างใดทางนี้สภ.หาดใหญ่ได้จัดมาตรการเฝ้าระวังเหตุด้านความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านกฎหมายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องตลอดจน

0: ประชาชนเพื่อทราบและมั่นใจในมาตรการด้านความปลอดภัยของสภ.หาดใหญ่โดยมิให้เกิดความตื่นตระหนกแก่สังคมโดยรวม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: อะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เก้าสิบห้าจุดเจ็ดห้าอสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเขา SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาต้อนรับเข้าสู่วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะคะอยู่บนเพลงนี้บ้านเรามาฝากกันแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ FC ที่ทักทายมาสายแรกนะคะทางโทรศัพท์นะคะ074-615-691นะคะเบอร์นี้คุณลุงประสิทธิ์บุหลันนะคะฝากเพลงรักดิงโงของคุณสุรพลสมบัติเจริญนะคะแล้วก็รักแท้จากหนุ่มไทยนะคะเสียงร้องของคุณเบนจามินนะคะเดี๋ยวสักครู่

อยู่นะคะยังไงก็ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับ FC ทักทายไปยัง FC ฟังวิทยุออนไลน์แอปพลิเคชัน mcord.net/ พัทลุงนะคะแล้วก็ FC ที่ฟังรายการนะคะทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วนะคะขอบคุณ FC ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยนะคะจากกรุงเทพท้องฟ้าแจ่มใสฟ้าแจ้งจางปางในกรุงเทพแล้วก็ผู้อำนวยการศิริวรักษ์สกุลนะคะสักเพลงอย่าปล่อยมือให้ไม้เมืองนะคะกับลูกๆหลานๆอย่าปล่อยเขาอิสระเกินไปนะคะอาวุธต่างๆก็จัดเก็บซ่อนนะคะแล้วก อย่าให้ใครรู้นะคะเสียงอันตรายสักวันจะน่ากลัวนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเรื่องแบบนี้นะคะก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะในบทเรียนนะคะที่วางอาวุธนะคะหลายๆนะคะซึ่งอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นเนี่ยค่ะเวลาเขาโมโหขึ้นมานะคะถ้าใช้อาวุธหลายๆเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยไม่หวนกลับคืนมาได้เลยนะคะเพราะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเรื่องของอาวุธร้ายแรงโดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นต่างๆนะคะจากกรุงเทพพิสูจน์นะคะหวานรักแล้วก็เงารักเป็นคู่ขอบคุณมากๆนะคะไปยังทุกท่านด้วยขอตอบเพลงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปเพลงคุณลุงประสิทธิ์บุหลังสวัสดีค่ะจากภูเก็ตพี่อิ๋วสวัสดีค่ะ

กอดนะคะมาฝากกันนะคะจริงๆแล้วอ้อมกอดนะคะของผู้ปกครองนะคะของพ่อแม่สมองว่านะคะถ้าเกิดว่าเราให้ความรักนะคะการสัมผัสที่ความรักจริงๆแล้วนะคะจะเกิดก็เรียกว่าเกิดเซลล์เอสตีมนะคะนั่นคือความภาคภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วก็เด็กๆเขาจะมีพลังนะคะมีกรอบป้องกันตัวเองนะคะในการที่จะไปสู่สิ่งที่ไม่ดีได้นะคะขอบคุณนะคะท่านสวววิรัตรักพันธ์ด้วยสวัสดีครับหลายวันแล้วไม่ได้ฟังเพลงเพราะๆขอบคุณมากๆนะคะสำหรับท่านสวววิรัตรักพันธ์ด้วยถาวรคล้ายสมบัติคิดถึงดีเจจังเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีเพลงหนทางสู่รักนะคะมาฝากคุณถาวรคล้ายสมบัติพี่ชายคิดถึงนะยังไงก็มานั่งกินกาแฟกันบ้างนะคะขอบคุณท่านผู้บริการสมเกียรติชูบัวนะคะขอรักทรมานครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้นะคะวันรักศิลปินแห่งชาติคุณหลวงทองทองลันทมด้วยนะคะที่ฝากมาสายแรกนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวไปสายนี้ก่อนนะคะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ฟังรายการแล้วก็เป็นครั้งแรกที่โทรศัพท์มาในรายการขอบคุณ FC ด้วยนะคะจากท่ามิหลำเมื่อสักครู่นี้ Hot Pepper Single เพลงนี้น้ำตาตกในค่ะขอบคุณนะคะ

ะสำหรับ FC ที่ถ้ามิลามเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ฟังรายการนะคะแล้วก็ครั้งแรกที่โทรศัพท์มาโอ้ยขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณเพียงน้องปุ้มด้วยนะคะขอเพลงบัวกลางบึงคิดถึงนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะพี่สานะคะแล้วก็พี่มุ้ยนะคะพี่จินตนาแก้วสมสวัสดีค่ะดีเจคนดีที่น่ารักขอบคุณมากๆนะคะน้องสรุปไลฟ์ซิปนะคะ FC ที่ตรังสวัสดีค่ะพี่สาเช้านี้ทานกาแฟอยู่ที่ร้านกาแฟที่พัทลุงอยากชวนพี่สามาทานด้วยวันนี้ขอเพลงดาวขอบคุณมากๆนะคะถ้าชวนพี่สาก็เอาเป็นวันปกติทํา

นะขอบคุณท่านผู้อำนวยการสมเกียรติชูบัวด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งรักทรมานนะคะเดี๋ยวน้องสาจัดให้นะคะแต่ว่าขออนุญาตไปต่อเพลงนี้มอบพิเศษน้องชายที่คิดถึงนะคะน้องถาวรคล้ายสมบัติเมื่อก่อนก็เป็นช่างเทคนิคเชียนที่อสมทพัทลุงนะคะไม่ได้เจอกันนานมากพี่สาทราบว่าน้องถาวรคล้ายสมบัติชอบเพลงนี้คิดถึงนะคะคิดถึงค่ะต่อด้วยเพลงนี้มอบพิเศษนะคะน้องถาวรคล้ายสมบัติคิดถึงนะคะ

ปิติด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์อุษาบุญทองคงสวัสดีค่ะแล้วก็หลายๆสายพี่สุรศักดิ์สุพรรณพงษ์จากหาดใหญ่ทักทายกันมานะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังอดีตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพัทลุงนะคะขอบคุณไปยังคุณนายราตรีบัวประดิษฐ์ด้วยนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่สดใสค่ะจากกรุงเทพนะคะแล้วก็น้องสุรศักดิ์โกมินสวัสดีค่ะพี่สารและคุณเข้าแล้วเสียงร้องคุณกุ้งขีดคนเทียนส่งนะคะแล้วก็พี่จำปีอินพักดีด้วยนะคะจริงๆแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะอาวุธร้ายๆเนี่ยต้องฟังเพลงนี้นะคะยังไงก็ไม่ให้อยู่ใกล้ชิดเด็กๆมากเกินไปแล้วเวลาอยู่ประมาณ1นาทีนะคะเดี๋ยวสาขอมอบเพลงนี้ไม่จบนะคะจะได้เห็นข้อเตือนใจว่าการตั้งอาวุธใกล้มือโดยเฉพาะปืนเนี่ยอันตรายนะคะมาฟังเพลงนี้เกี่ยวกับอาวุธนะคะผิดหวังในความรักก็ใช้ปืนยิงตัวเองไม่ได้นะคะต่อด้วยเพลง

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจาก
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเตรียมรับมือน้ำท่วมภาคใต้สั่งการผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ประเทศไทยขณะนี้พบพื้นที่บางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงวางแผนการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้จะประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1ฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมในปีถัดไปโดยนายพิพัฒน์ได้เน้นย้ำเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญโดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่และเตรียมข้อมูลสำคัญอาทิศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์และยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยานำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาการปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจังหวัดหนองคายฝนตกต่อเนื่องน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทางจังหวัดติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งเช้าวันนี้ระดับน้ำโขงช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายวัดได้9เมตร94เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากวานนี้96เซนติเมตรแม้ปริมาณน้ำโขงจะเพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำเตือนภัยที่2เมตร26เซนติเมตรอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเทศบาลเมืองหนองคายและชลประทานได้นำเครื่องสูบน้ำติดตั้งบริเวณจุดสำคัญวางมาตรการป้องกันหากน้ำโขงเพิ่มระดับสูงขึ้นจนถึงขั้นต้องปิดประตูระบายน้ำก็จะเดินเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้งจากลำรางต่างๆลงน้ำโขงไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองหนองคายด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยระบุว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม

0: ำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดย DJ อรสาเหล่าเจริญสุข

ต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะ95.75 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะกับเพลงนี้ขอบคุณนะคะไปยังพี่หมวดทวีคงแก้วด้วยนะคะฝากเพลงลำน้ำพองมานะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาเลือกเพลงมอบพิเศษท่านเสาววิรัตด้วยนะคะขอเวลาสักครู่หนึ่งพี่ดิฉันทองชัยปิ่นกุลนะคะฝากเพลงพรพี่ของคุณสุเทพรอฟังอยู่นะคะส่วนเกินพี่สุคนด้วยนะคะแล้วก็ FC ที่ฟังรายการนะคะที่4-5บริษัทสยามเนตและคุณเข้าแล้วเสียงร้องคุณกุ้งกิตติกรเทียนสงนะคะแล้วก็หลายๆเพลงขอไปต่อเพลงนี้ท่านรายการสมเกียรติชูบัวนะคะเมื่อคืนยังพูดถึงอยู่เลยนะคะว่า FC เนี่ยฝากนะคะบอกว่าฟังรายการน้องสาท่านผู้รายการสมเกียรติเนี่ยขอมาทุกวันเลยบอกใช่ค่ะ FC ตัวยงเลยนะคะขอบคุณพี่สมเกียรติชูบัว

า95 Lady Zone 9 นาฬิกา 18 นาทีนะคะจะต้องฝากผู้ให้การสนับสนุนรายการที่ช่วยให้รายการนี้นั่งส่งความสุขนะคะมายังแฟนเพลงทั้งหน้าปัดวิทยุทั้งออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยฝากขอบคุณนะคะไปยัง SCG Home เยื้องๆกับโลตัสพัทลุงนะคะแล้วก็ชิงเงินสะดวกก่อสร้างเยื้องกับโคลิเซียมพัทลุงศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างที่นี่พร้อมเลยนะคะมาที่นี่ที่เดียวได้ครบแล้วก็เราสามารถที่จะดูแลงบประมาณนะคะที่ท่านได้ตั้งไว้ในการสร้างบ้านเพื่อไม่ให้บานปลายด้วยนะคะเอาเป็นบ้านไม้เราคำนวณได้เลยนะคะที่จะใช้วัสดุก่อสร้างพร้อมเลยนะคะที่นี่ขอบคุณนะคะไปยังคุณบัญญัติมากๆนะคะขอบคุณไปยังพี่อนันต์พี่สรรสนีด้วยนะคะบ้านขนมลุงขนมอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครือนบาเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนด้วยขอบพระคุณไปยังคณะผู้บริหารด้วยนะคะทรงบุญหลานของท่านมาเรียนที่นี่เลยนะคะพัฒนาทั้งความรู้ IQ EQ นะคะแล้วก็กิจกรรมเสริมสร้างทักษะนะคะกิจกรรมสร้างนะคะรักสถาบันนะคะรักชาติรักศาสนาเนี่ยเยี่ยมจริงๆค่ะเพื่อปูพื้นฐานบุตรหลานของท่านนะคะอยู่ในสังคมให้เป็นคนดีของประเทศไทยต่อไปไว้ใจได้โรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครืออนุบาลเลวดีพัทลุงเลวดีอาเซียนเจ็บป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชนะคะแล้วก็อู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกนะคะแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะเรื่องของระบบไอทีปรึกษาเรา0883994050ขออนุญาตไป

ไปที่เพลงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปที่คุณลุงประสิทธิ์บุรันนะคะเพลงนี้สามารถพิเศษนะคะท่านสว.วิรัตรักพันธ์ด้วยท่านบอกว่าไม่ได้ฟังรายการน้องสาหลายวันแล้วนะคะขอบคุณมากๆที่วันนี้ทักทายมา

0: นะคะเคยบอกว่าเพลงนี้คมทองแห่งชีวิตเนี่ยเป็นเพลงที่ความหมายดีมากๆนะคะน้องสาวก็เลยขอมอบเพลงนี้นะคะแล้วก็พี่สุรศักดิ์สุพรรณพงศ์สวัสดีท่านสววิรัตน์นะด้วยนะคะจากหาดใหญ่เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะสาวไปต่อที่คุณลุงประสิทธิ์บุหลันนะคะอยากฟังเสียงร้องของนักร้องรุ่นเก่าๆมากๆนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะรักลิงโงนะคะเสียงร้องของคุณสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็คุณเบนจามินนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการใจดีแป๊บหนึ่งนะคะ
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย4 6ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ4 6ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 4 6คือคำตอบที่ดีที่สุด
2: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
3: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบาย

0: ายที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
1: การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
2: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการเภสัชด้วยนะคะตอนนี้ถนนราเมศนะคะถนนสาขาเขาชัยสนบางแก้วสะเดานะคะเพิ่มมาอีก4สาขานะคะก็จะป่วยไม่สบายนะคะนึกถึงการเภสัชนะคะเวชสำอางต่างๆพร้อมเลยนะคะที่นี่การเภสัชนะคะแล้วก็ถือบัตรทองนะคะใกล้การเภสัชที่ไหนใช้บริการที่นั่นได้เลยนะคะท่านต้องไปลงทะเบียนก่อนนะคะ32อาการโรคเนี่ยนะคะเป็นอาการพื้นๆนะคะที่จะป่วยไม่สบายรับยาที่การเภสัชนะคะเสมือนเราเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปต่อที่เพลงนี้สายแรกเสียงร้องของคุณ

0: ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับคุณองค์ประสิทธิ์บุหลันด้วยนะคะหยิบเสียงร้องนักร้องนะคะของคุณเบนจามินนะคะแล้วก็คุณสุรพลสมบัติเจริญตามคำขอเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปที่อะไรนะคะที่บริษัทสยามเนสที่เกาะนะคะแล้วคุณก็แล้วแล้วก็บัวกลางบึงนะคะแล้วก็น้องสลาวุฒิไลทิพย์นะคะทานกาแฟอยู่ที่ร้านที่พัทลุงจะชวนพี่สามมาทานด้วย พี่สาตื่นมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ไม่ไปตลาดนะคะแต่ว่ากาแฟที่ทานเนี่ยก็จะเป็นนมตาหมีนะคะ1กระป๋องนะคะแล้วก็ไปอุ่นนะคะแล้วก็ใส่ผงกาแฟไปช้อนครึ่งอันนั้นคืออาหารมื้อเช้า ได้แล้วค่ะมื้อเช้าแล้วก็เดี๋ยวตอนเที่ยงก็จะไปทานพวกอาหารพวกอะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะไม่ฟืน ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับน้องสลาวุฒิไลทิพย์ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการนะคะทรงบุราณของท่านมาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะชอบมากนะคะเรื่องของการส่งเสริมด้านศาสนานะคะแล้วก็เรื่องรักชาติรักศาสนารักชาติด้วยนะคะนอกจากนั้นกิจกรรมเด่นๆมากมายนะคะทั้งการกีฬานะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยนะคะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพที่นี่เลยค่ะ
1: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับ

0: สายส้มปริรับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.กลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์

0: ลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็ว
1: เรื่องซ่อมรถยนต์นะคะยังอู่พัฒนาการช่างด้วยถนนกาญจนาภิเษกนะคะบริการซ่อมรถยนต์นะคะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อที่รายการได้เลยนะคะ0810957811เบอร์นี้ได้เลยค่ะเมื่อปีเท่าไหร่นะคะเมื่อ30กว่าปี36ปีที่ผ่านมาก็ได้ฟังเพลงนะคะเพลงนี้ทำให้ตอนนั้นพี่ก็บอกว่าผู้สูงอายุจังคิดถึงความหลังบอกว่าพี่สอตอนนั้นฟังนี้เพลงนี้เพราะมากเลยเพลงดาวก็เลยเอาเพลงที่เคยฟังเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาอัลบั้มนี้มาเปิดฟังมอบพิเศษนะคะไปยังน้องสราวุธลายทิพย์ขอบคุณที่มาทานอาหารเช้าที่

ลำลึกถึง35ปีที่ผ่านมาช่วงนี้ก็เป็นวันแม่นะคะเดี๋ยวเดือนสิงหาเนี่ยนะคะก็สนึกถึง35ปีที่ผ่านมานะคะตอนกลางคืนเนี่ยอสมทก็มีนักจัดรายการวิทยุพี่สอสนธยานะคะเขาจัดรายการวิทยุเราก็ตื่นมาให้นมบุตรนะคะก็ได้ฟังเพลงนี้เอ้ยบอกพี่ขาเพลงนี้เพราะมากเลยชื่อเพลงอะไรตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักเพลงเท่าไหร่เลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะแล้วก็ไปต่อที่เกาะ4เกาะ

อบคุณมากมากนะคะสำหรับคุณสุรศักดิ์โกมินนะคะที่บริษัทสยามเนสกมมกสี่กห้านะคะ95775เลดี้โซนนะคะฝากเพลงหุ่นไล่กามาด้วยเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะหุ่นไล่กาต้นฉบับเดิมก็มีนะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวทักทายยังพี่แก่ด้วยนะคะฝากพี่สุบทาเทวีทาความรักด้วยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งสรรเลือกเพลงทาเทวีทาความรักมาให้นะคะแล้วก็บัวกลางบึงนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพี่แก่นะคะฝากเพลงสัญญาใจของสุนทราภรณ์สัญญารักเพลงคู่ชลินอรวีสัจจานนท์แรกก็คู่นะคะสัญญาใจก็เพลงคู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาเซิร์ชดูก่อนนะคะ95 Lady Zone ไปต่อเพลงที่สาชอบมากเพลงนี้ขอบคุณจริงๆค่ะตั้งใจว่าจะเปิดแหละนะคะแต่ว่าถ้า FC ไม่ขอมาดีเจก็ไม่ได้ฟังเฮ้ยไปเพลงเศร้าๆนะคะ

คะขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวขอรักคืนนะคะขบวนกลางเบิงจะได้กรุ๊ปนะคะว่าเป็นแนวเพลงสุนทรภรณ์ด้วยกันนะคะแล้วก็เพลงคู่ด้วยที่ฝากมาจากอาจารย์แกะนะคะแล้วก็อาจารย์อุษาด้วยนะคะจะขอที่จะไปเพลงซึ้งๆอีกเพลงหนึ่งที่ส่งมานะคะจากพี่

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับพี่ดีเจทองใจปิงกุลด้วยแล้วก็พี่ฉุยด้วยนะคะขอบคุณไปยังคุณวิรัตด้วยนะคะสวัสดีครับนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังคุณเชียนน่ารักตะมิตะมิขอบคุณค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะ F4 นะคะฝากเพลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวสักขอที่จะไปเพลงนี้ก่อนนะคะอาจารย์อุตสาฝากเพลงสยิบเสียงร้องคุณลองทองทองลั่นทมนะคะแล้วก็น้องปุ้มเดี๋ยวหยิบเสียงร้องคุณมันธนาโบราณคุณมาฝากนะคะไปต่อสุนทรภรณ์ต้นฉบับดั้งเดิมขอบคุณค่ะ

ฉบับเดิมนะคะเสียงร้องคุณรวมทองทองลั่นทมมาฝากกันนะคะแล้วก็ไปต่อที่น้องปุ้มพี่สายหยิบเสียงร้องคุณมันธนาโมลากุลมาฝากนะคะเพื่อจะได้กรุ๊ปนักร้องเก่าๆเป็นช่วงๆเดี๋ยวท่าเทวีท่าความรักขอยกเป็นช่วงต่อไปนะคะเพลงคู่ก็ขอยกเป็นช่วงต่อ

0: ไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่านะคะพี่สาหยิบต้นฉบับเดิมมาเลยนะคะแล้วก็ไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณสำหรับ FC ด้วยกับเพลงนี้ชื่อเพลงหวานรักนะคะเสียงร้องของคุณหลวงทองทองลั่นทมนะคะ 95.75 เรดิโซนอสมทพัทลุงนะคะต้องดูค่ะว่าชแนลมันอยู่ชแนลไหนอุ้ยตรงไหนอะเนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะขอไปด้วยนะคะ 95.75 เลดี้โซนอสมทพัทลุงค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ95ฝากด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีขอบคุณนะคะ
1: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
2: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร0746064568 C Home คือคำตอบที่ดีที่สุด
1: เภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุน
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-49

0: ่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: บ้านขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝาก
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจเรียกสอบปากคำเพิ่มเหตุกราดยิงในโรงเรียนพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางและคณะทำงานได้เดินทางไปที่สภ.ปลายบางเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยผู้กำกับการสภ.ปลายบางเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการสอบปากคำไปแล้ว16ปากในด้านของครูสอนภาษาไทยได้มีการติดต่อไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับปากว่าจะเข้ามาให้ปากคำหรือไม่เปิดแผนศึกษาธิการผนึกกำลังกรมสุขภาพจิตวิทยาจุฬาเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุนนทบุรียกระดับดูแลครูนักเรียนนายประเสริฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านกระทรวงตระหนักถึงความยากลำบากของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจึงเร่งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยอย่างเต็มกำลังกระทรวงจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ทันทีโดยยึดหลักครูดูแลใจเด็กเราต้องดูแลใจครูก่อนเพื่อให้บริการดูแลจิตใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก่อนมอบหมายให้กลับไปดูแลเด็กในห้องเรียนนอกจากนี้ยังนำแบบจำลองไข่สีวงของคณะจิตวิทยาจุฬามาจัดสรรการดูแลให้ตรงจุดโดยผนึกกำลังเชิงรุกกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขและคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยเหลือทางจิตวิทยาแก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าขณะนี้ทุกคนอยู่ในสถานการณ์ที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธหรือห้ามความรู้สึกเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำและเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอาทิการกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อคัดกรองภาวะในเด็กและส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีอิตาลีเร่งคุมไฟป่าที่เมืองท่องเที่ยวตินยาเล่ไฟป่าบนที่ที่ลาดเชิงเขาทางฝั่งตะวันตกเหนือทะเลสาบกาดาในเมืองตินยาเล่แคว้นลอมบาร์ดีของอิตาลีได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากที่พักตากอากาศและบ้านเรือนหลายหลังที่อยู่ในแนวไฟป่าหน่วยงานดับเพลิงพร้อมด้วยเครื่องบินทิ้งน้ำตำรวจป่าไม้และอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกันทำงานตลอดทั้งคืนเพื่อยับยั้งการลุกไหม้ของไฟการดับไฟยังคงดำเนินต่ออย่างต่อเนื่องในวันเสาร์โดยเน้นไปที่การจำกัดแนวไฟป่าและปกป้องบ้านเรือนในบริเวณใกล้เคียง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบส

0: นมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
0: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการ Lady Zone โดยดีเจอรสาเหล่าเจริญสุข

ดีค่ะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกา 95.75 Lady Zone นะคะเพลงนี้ฝากมาจาก FC นะคะที่ฟังรายการอยู่ที่กรุงเทพนะคะฝากเพลงส่งเพลงด้วยกันนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาทยอยธาตุเทวีธาตุความรักนะคะขอบคุณคุณสมพงษ์ด้วยนะคะบอกว่ามีความสุขกับงานที่รักขอบคุณนะคะแล้วก็หลายสายนะคะที่ฝากมาพี่แก่ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสากรุ๊ปเพลงก่อนนะคะแล้วก็จะได้เปิดเพลงคู่ให้นะคะทักทายไปยังอาจารย์จักรพันธ์จันทวีด้วยสวัสดียามเช้าครับคุณหมอสาววันนี้ขอฟังเพลงกุหลาบในมือเธอขอบคุณครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องสาได้แล้วพี่วิเชียรชัยพันธ์นะคะสวัสดีดีเจรสาขอฟังเพลงคุณกุ้งกิตติคนเทียนส่งสักหนึ่งเพลงนะคะแล้วก็เอฟซีเมื่อสักครู่นี้ฝากเพลงอย่าเห็นกันดีกว่าด้วยนะคะจากเขาชัยสนยังมีเพลงอะไรค้างอยู่บ้างคะเนี่ยต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณเอฟซีด้วยนะคะ

ยนะคะสำหรับ FC ด้วยทุกท่าน10นาฬิกา17นาทีนะคะ 95.75 Lady Zone อสมท. พัทลุงนะคะเราเจอกันในทุกวันสวัสดี

0: ยังไงสักขออนุญาตไปที่สปอตโฆษณาก่อนนะคะเดี๋ยวเพลงคู่ที่ฝากมา2เพลงด้วยกันนะคะยังไงก็สาฝากด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการ
1: พัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
2: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดี

0: ส้มริดรับสมัครทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.กลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ
1: คุณจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น. ถึง 21:00 น. อสมท
2: ท.พัทลุงนะคะยังไงก็ใช้บริการได้เลยนะคะสาขาป่าพยอมเนี่ยขยายใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อรองรับนักศึกษานะคะโดยเฉพาะเวชสำอางนี่มีพร้อมเลยนะคะแล้วก็เจ็บป่วยไม่สบายก็ปรึกษาเราได้เลยนะคะสาขาถนนราเมศนะคะก็มาใช้บริการกันได้สาขาเขาชัยสน FC ที่เขาชัยสนบอกว่าดีใจมากเลยที่การเวชสำอางมาเปิดเพราะว่าเวชสำอางนี่ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยนะคะ

สาขาก็ถูกด้วยสาขาบางแก้วนะคะแล้วก็สาขาสะเดาด้วยนะคะ4สาขาด้วยกันนะคะขอไปเพลงคู่นะคะที่ฝากมาสายช่วงแรกๆนะคะหวานรักแล้วก็เดี๋ยวสัญญารักนะคะที่พี่แกะฝากมานะคะ

ักนะคะแล้วก็ต่อด้วยสัญญารักนะคะ 95.75 เลยที่โซนฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังซีโฮมด้วยแล้วก็ชิงวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมานะคะเจ้าเดียวกันเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะคะมีที่นี่สินค้าแบรนด์เนมนะคะก็สามารถที่จะไปคุมชมกันได้นะคะที่ SCG Home นะคะเยื้องกับโลตัสพัทลุงนะคะแล้วก็บ้านขนมลุงด้วยปั๊มปตท.นี่มีร้านบ้านขนมลุงด้วยนะท่านได้ซื้อเป็นของฝากกันได้นะคะขอบคุณยังพี่อันพี่สันสนีด้วยแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งเรื่องของระบบไอทีติดต่อเรา0883994050เบอร์นี้ได้เลยนะคะไปต่อเพลงนี้ขอบคุณพี่วิเชียรด้วยนะคะบอกว่าเลือกเพลงกุ้งมาหนึ่งเพลงสลายมอบเพลงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยสาขับร้องเพลงนี้ในสมูทีเป็นครั้งแรกที่ร้องเพลงสไตล์ลูกทุ่งสินะมาพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC นะคะพี่วิเชียรแล้วก็ FC ที่ฟังรายการทางออนไลน์ที่เพชรบุรีด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยพาไปกินข้าวหลามที่นครปฐมไหว้

คะพาไปเที่ยวที่จังหวัดนครปฐมนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ FC นะคะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงอยากเห็นกันดีกว่านะคะน้องสาก็เสิร์ชหานะคะจะเป็นของพี่เล็กธานีอินทรเทพนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะต่อให้เลย95 Lady Zone ขอบคุณไปยัง FC ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอยากฟังเพลงของวงมาริอะไรนะคะบาซิเลียนนะคะกับเพลงปลายฟ้าขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเปิดไป YouTube เนี่ย channel มันไม่ได้ยิน พอดีช่างเทคนิคเชียนก็ไม่อยู่นะคะก็เลยอยู่คนเดียว FC ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งดูให้นะคะขอเช็คนิดนึง95775 Lady Zone อสมทพัทลุงนะคะเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเพลงพร้อมนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เพลงนนด้วยนะคะเพลงอะไรนะคะหุ่นไล่กาสักครู่หนึ่งนะคะ95775 Lady Zone สาฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการใจดีในรายการนี้นะคะขอบคุณมากมากไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณ FC ด้วยที่เขาชัยสนนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่ไปต่ออาจารย์

มากๆนะคะสำหรับอาจารย์จักรพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็ FC ที่เขาเชิดสนนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะกับเพลงอย่าเห็นกันดีกว่าแล้วก็ต่อด้วยกุหลาบในมือเธอนะคะสองเพลงด้วยกัน95.75 Lady Zone เพื่อความสุขของ FC นะคะไปต่อเพลงสนุกๆ นะคะขอบคุณค่ะต่อเพลงนี้เลยนะคะเป็นการเยาะเย้ยสังคมขนาดหุ่นยังเบื่อโลกนี้เลยค่ะรายการGolden Songนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่แก่นะคะฝากเพลงสะใจของคุณหมอวิภูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับเพลงขอรักคืนพี่น้อยจากกรุงเทพนะคะเพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็เพลงนี้มอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC เมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าเฮ้ยชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละนะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันมากๆด้วยนะคะสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะคะพี่แกะนะคะจริงๆแล้วพี่แกะขอเพลงนี้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนนี้ระบบก็สามารถส่งได้แล้วนะคะน้องสาก็เลยขอมอบเพลงนี้สำหรับพี่แกะนะคะชื่อเพลงสะใจนะคะเสียงร้องของคุณหมอวิภูทำให้สาต้องกลับมาฟังเพลงสะใจต้นฉบับเลยนะคะว่าเพลงนี้ใครขับร้องครูมืดขับร้องแต่ว่าคุณหมอวิภูเนี่ยดังมากนะในตอนขับร้องเพลงซีซั่น3 Golden Song ชื่อเพลงสะใจ

ขอบคุณมากๆนะคะบทเพลงนี้ค้างตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เลยได้โอกาสนะคะที่จะมอบเพลงนี้นะคะพิเศษด้วยนะคะสำหรับพี่แก่ด้วยนะคะขอบคุณพี่พยัญชนะสิริธรนะคะเนี่ยสาเพิ่งเข้ามาดูใน Messenger นะคะขอเพลงระฆังใจสอนพี่ให้รักด้วยสอนพี่ให้รักได้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะจริงๆแล้วเผื่อสาวไม่ได้เข้ามาดูใน Messenger นะคะยังไงถ้าดูรายการสดอยู่นะคะรบกวนที่จะ เข้ามาในรายการสดดีกว่านะคะ 95.75 Lady Zone อสมท.พัทลุงนะคะกับอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ฝากมานะคะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นรายการเขาเรียกว่าอะไรนะคะมิวสิกเทอราปีนะคะในรายการพิสาอยู่บ้านก็ฟังรายการพิสาตลอดขอบคุณค่ะไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณสื่อมวลชน

0: ลายฟ้านะคะมาฝากกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะ95.75 Lady Zone 10:50 นะคะมาถึงช่วงท้ายๆนะคะเดี๋ยวฝากขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณไปยังซีโฮมด้วยนะคะบ้านขนมลุงนะคะบริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งขอบคุณนะคะไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาภิเษกด้วยนะคะ
1: พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่างซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลายซีโฮมส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพซีโฮมในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร0746064568ซีโฮมคือคำตอบที่ดีที่สุด
2: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่าง
3: ๆบ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
4: รับติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต Wi-Fi กล้องวงจรปิดระบบกันขโมยโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านสำนักงานโรงเรียนโรงแรม
5: ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทชั้นนำ Cisco Huawei HP Enterprise รับออกแบบและติดตั้งฟรี Wi-Fi กล้องวงจรปิดในชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4: ด้านคุณภาพด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการดูแลหลังการขายเป็นเยี่ยม
5: บริษัท Star Hub Engineering 160ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปรึกษาเราได้ค่ะโทร0883999
0: ขอบคุณมากมากนะคะพยังผู้ให้การสนับสนุนรายการทุกๆร้านด้วยไปต่อเพลงนี้นะคะขอบคุณไปยังพี่

ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มส่งออกไทยครึ่งปีแรกโต 17.6% เกือบ2แสนล้านดอลลาร์สูงกว่าปีก่อนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ว่าการส่งออกยังขยายตัวได้ดีและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงทิศทางการส่งออกของไทยเมื่อเร็วๆนี้โดยเดือนมกราคมถึงมิถุนายน2569ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวม 196,741 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 17.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าแรงส่งจากภาคการค้าต่างประเทศยังมีความต่อเนื่องสำหรับสินค้าที่มีความสำคัญต่อการเติบโตของการส่งออกในช่วง6เดือนแรกพบว่าสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญโดยเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบมีมูลค่าส่งออก 18,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 47.9% ตามด้วยเครื่องโทรสารโทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบรวมถึงเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องจักรกลการเกษตรหม้อแปลงไฟฟ้าและทองแดงและของทำด้วยทองแดงที่ขยายตัวต่อเนื่องด้านตลาดส่งออกสำคัญสหรัฐอเมริกายังคงเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในช่วง6เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่า 47,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 41.1% คิดเป็นสัดส่วน 24% ของการส่งออกทั้งหมดตามด้วยจีนญี่ปุ่นอินเดียและสิงคโปร์มะลิวันแม่ที่โคราชราคาพุ่ง3เท่าส่วนมะลิถูกจองเกลี้ยงกิโลกรัมละ 1,500 บาทหลังฝนทิ้งช่วงและผลผลิตลดไม่ออกดอกบรรยากาศสวนมะลิก่อนถึงวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประชาชนมักจะหาซื้อดอกมะลิแทนความรักอันบริสุทธิ์ไปมอบให้กับแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เป็นเสมือนแม่คนที่สองทำให้ดอกมะลิเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมากในขณะที่ราคาดอกมะลิปีนี้พุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเกือบ3เท่าโดยครอบครัวของนางเล็กภูจันทึกอายุ52ปีชาวบ้านโคกมูลตุ่นตำบลสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกดอกมะลิเปิดเผยว่าช่วงใกล้เทศกาลวันแม่ปีนี้ความต้องการของตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ดอกมะลิภายในสวนถูกพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าจับจองเหมาซื้อเกือบทั้งหมดเพื่อนำไปจำหน่ายต่อและร้อยเป็นพวงมาลัยมอบให้แม่สำหรับราคาดอกมะลิเมื่อช่วงวันแม่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ 450-500 บาทแต่ปีนี้ราคาพุ่งขึ้นถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาทส่วนหนึ่งเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนและฝนทิ้งช่วงทำให้ต้นมะลิออกดอกน้อยลงปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการประกอบกับช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติความต้องการใช้ดอกมะลิเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนฮอร์เก้เมสซี่พ่อของเมสซี่เสียชีวิตฮอร์เก้เมสซี่คุณพ่อของลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาเสียชีวิตแล้วอย่างสงบที่โรงพยาบาลในเมืองโรซาริโอประเทศอาร์เจนตินาขณะมีอายุ68ปีหลังต่อสู้กับอาการป่วยมาเป็นเวลายาวนานโดยก่อนหน้านี้ครอบครัวเมสซี่ได้ออกแถลงการเปิดเผยว่าฮอร์เก้เมสซี่กำลังเผชิญปัญหาด้านสุขภาพและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจนเป็นผลให้เมสซี่มีความวิตกกังวลตลอดการแข่งขันฟุตบอลโลกก่อนจะกลับมาฝึกซ้อมกับสโมสรอินเตอร์ไมอามี่สำหรับฮอร์เก้เมสซี่ถือเป็นบุคคลสำคัญในเส้นทางอาชีพของลีโอเนลเมสซี่โดยเขาอยู่เคียงข้างลูกชายมาตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางนักฟุตบอลจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแดด

0: ันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่เพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074 611 3999และ063 916 5333

0: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
1: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
0: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็วสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
4: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะรอบที่2ในชั่วโมงที่2นะคะกับหนุ่ยนงรักอินทราดุลในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะกับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้เป็นช่วงของลูกกรุงสุนทราภรณ์นะคะเพลงที่เปิดไปนะคะดาวล้อมเดือนนะคะเสียงร้องคุณวินัยจุลบุษปะโอ้ยอดรักนะคะเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มจุศรีนะคะหนึ่งน้องนางเดียวคุณชรินันธนาคอนน้ำตาลใกล้มดคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสพรหมลิขิตคุณธรรมรัตน์วมรัตน์นะคะแล้วก็หิมมาพานคุณสรวณีโพธิเทศค่ะวันนี้พี่อ้อยก็มีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะหลายท่านที่เพิ่งเข้ามาก็อาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมหนูมาคนเดียวแล้วทักทายเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ส่งมาทาง Facebook แฟนเพจนะคะคุณประกิตนะคะบอกว่าที่นครพนมน้ำท่วมขังนะคะแสดงว่าตอนนี้ฝนตกหนักทางนู้นแน่นอนเลยแล้วไปอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเอ่ยแล้วบอกวันนี้มาสวยคนเดียวใช่เลยค่ะถ้าวันไหนพี่อ้อยไม่มาเนี่ยหนูสวยที่สุดนะเพราะถ้าพี่อ้อยมาหนูก็ไม่สวยไงนะคะน้องพศก็ผู้ชายเนาะจะมาสวยแล้วน้องกวางก็อยู่ข้างในไม่ใครมาสวยเท่าหนูแล้วแหละหนูก็นั่งอยู่คนเดียวตรงนี้นะคะขำๆ

เนาะคุณเลินเจริญนะคะคุณจิ้นศรีปาทาแล้วก็คุณเกศรละไมคุณจรูนาแก้วนะคะน้องบัวขาวทองศรีน้องบัวขาวแก๊งนางฟ้ารามหนึ่งร้อยสิบแปดนะคะแล้วก็คุณน้องกล้วยเมื่อกี้น้องกล้วยขอเพลงมานะคะมันน่าจะเป็นลูกทุ่งอ่ะน้องกล้วยขอมาใหม่ได้มั้ยเอ่ยเมื่อกี้ดูไปแล้วมันเปิดไม่ได้นะคะแล้วก็คุณสิทธาสว่างศรีนะคะอยู่สามชุกหรือเปล่าอยู่อสมทหรือเปล่ารู้จักกับพี่หนุ่ยหรือเปล่าคะคือเหมือนเคยเห็นหน้าน้องนะแต่นึกไม่ออกไงถ้าเคยรู้จักก็ทักกันมานะคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสำหรับเรื่องของสุขภาพขาสุขภาพเข่าสำคัญไม่ว่าเราจะ เดินไปไหนนั่งที่ไหนเดินขึ้นลงบันไดนะคะแค่ออกแรงทำกริยาแบบนี้ก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวนะคะด้วย Hero Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะคะไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Hero Life อุปกรณ์พยุงข่าว2ชิ้นนะคะเราแถมฟรีให้อีก2ชิ้นนะคะรวมเป็น4ชิ้นด้วยกันค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวให้อีก1ใบด้วยนะคะโทรไปนะคะที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปนาเนียนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะเขาจะมีสินค้าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกช่วงหนึ่งนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรนะคะแล้วก็คือเมื่อกี้ที่ทักน้องสิทธานะคะเพราะว่าคืนหนูเป็นพนักงานต้องเป็นลูกม่อไหมขอสมทนะคะที่ทำงานสมทมานานมากนะคะแล้วก็มีความคุ้นเคยนะคะหลายๆคนอาจจะเคยเจอสมัยก่อนนะคะที่เดินวุ่นวายกันอยู่ในหน่วยงานนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมาวุ่นวายมาส่งเสียงน่ารำคาญให้กับทุกๆท่านอีกนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเรามีเพลงให้ฟังกันต่อนะคะเพราะว่าในช่วงต่อจากนี้จะเป็นเพลงที่คุณขอมาทาง Facebook Fanpage นะคะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮฟฟุ้งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ไอ้เตี้ยกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่า

ฟังกันในช่วงนี้นะคะของช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะก็จะมีเพลงน้ำตาร่วงหลังพวงมาลัยคุณธานินทร์นะคะคุณณรงค์ช่วยทองคำขอมาตะแลงแกงแทงใจนะคะคุณสารวณีโพธิเทศค่ะคุณสุกัญญาขอมานะคะฉันวันนี้คุณธานินทร์เหมือนกันนะคะพี่ณรงค์ยินดีขอมานะคะฝนหยาดสุดท้ายคุณบุษยารังสีค่ะคุณธันพิชานะคะเผลอใจเสียงครูสุเทพมอบให้พี่วัจนาค่ะแล้วก็หวานรักเสียงคุณรวงทองนะคะเพลงนี้ก็คุณสุพันขอมานะคะก็เป็นเพลงที่ทยอยจัดให้แล้วนะคะมีจาก SMS ลุงโกะตลาดมหาสินนะคะแล้วก็ยายออสสามย่านนะคะน้องบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะเหนียวไก่ที่อร่อยมากๆนะคะก็น้องก็ชอบเอาข้าวเหนียวไก่มา ออกงานด้วยมาช่วยในงานด้วยนะคะคุณบัวขาวจ๋าเมื่อเช้านี้ช่วงแรกเลยพี่เปิดเพลงอวยพรวันเกิดของคุณธานินทร์ไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็อวยพรให้ลูกไก่ของน้องนะคะมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นขวัญใจคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามีอีก2เพลงนะคะก็คือเพลงสาวตางามและเพลงวิมานกันกระเสียงค่ะเดี๋ยวเราฟังกันในช่วงนี้เลยค่ะ

0: ะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาให้กับครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนตำรวจเร่งคลี่คลายคดีเหตุกราดยิงในโรงเรียนล่าสุดสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องแล้ว16ปากพร้อมประสานครูภาษาไทยเข้าให้ข้อมูลศึกษาธิการเปิดแผนผนึกกำลังกรมสุขภาพจิตจิตวิทยาจุฬาเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุนนทบุรียกระดับดูแลครูและนักเรียนรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมใต้สั่งผู้ว่า14จังหวัดเฝ้าระวังใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์เน้นบูรณาการความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติพายุไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มหมู่เกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปจีนโดยส่งผลกระทบต่อทั้งญี่ปุ่นไต้หวันและจีนทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
5: ้12:01 นครับสวัสดี

0: ครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่9สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพวงมาลาให้กับคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดต่างๆท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัวญาติเพื่อนๆและลูกศิษย์ครับที่วัดตโนดอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพครูหมวยหรือว่านางสาวทิวาพรวานิชอายุ42ปีที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลาดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวางหน้าหีบศพและรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พิธีดังกล่าวศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการครอบครัวญาติและประชาชนเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและรดน้ำศพเป็นจำนวนมากครับบรรยากาศภายในวัดก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีอดีตลูกศิษย์และลูกศิษย์ปัจจุบันของครูหมวยเดินทางมาจากกทม.นนทบุรีและปทุมธานีเพื่อร่วมพิธีแล้วก็แสดงความอาลัยต่อครูผู้เป็นที่รักส่วนที่ศาลานนทวัดวิบูลประชาสรรค์วัดบางอ้อยช้างอำเภอบางกลวยนนทบุรีสถานที่จัดงานศพนางสาวประภาพรก้อนศิลาหรือว่าครูแป๋วเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังครับอัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพมาที่วัดโดยมีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้แทนพิธีเชิญน้ำหลวงพระราชทานอาบศพและนางสาวปณิสรากาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้แทนเชิญพวงมาลาพระราชทานโดยมีสามีและลูกชายของครูแป๋วพร้อมครอบครัวและเพื่อนร่วมงานรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานกันครับข้างบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าครับนายธนพัฒน์สมศรีสามีของครูแป๋วเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าตนอยู่กับครูแป๋วมาตั้งแต่ปี52มีลูกชายด้วยกัน1คนตอนนี้เรียนอยู่ชั้นป.6ทุกวันตอนเช้าครูแป๋วจะลุกมาทำอาหารให้ลูกกินพาไปอาบน้ำก่อนจะพาไปส่งที่โรงเรียนแล้วก็ไปทำงานต่อครูแป๋วเป็นคนจิตใจดีอยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีปัญหาตอนที่ได้รับแจ้งรู้สึกช็อกไม่คิดว่าจะเกิดกับครอบครัวตอนนี้มืดมนไปหมดไม่รู้จะทำยังไงเคยอยู่ด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกไปไหนไปด้วยกันตอนนี้ไม่มีแบบนั้นแล้วครับส่วนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับร่างของนายกิติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหรือว่าครูพงษ์ก็ถูกนำกลับมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในตำบลกันทรมน้อยอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษท่ามกลางความโศกเศร้าของภรรยาคุณแม่และญาติๆที่ปานคันร่ำไห้ด้วยความเสียใจโดยภรรยากอดรูปภาพของครูพงษ์ไว้แน่นครับก่อนที่ญาติๆจะช่วยกันยกลงโลงนะครับโดยร่างของครูพงษ์ลงจากรถขึ้นเอาไปไว้บนบ้านเพื่อทำพิธีขอขมาและรดน้ำศพโดยทางญาติๆหรือว่าภรรยาไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆกับผู้สื่อข่าววันนี้ครับจะมีการประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้แก่ครอบครัวครูพงษ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม3คืนนะครับก่อนจะนำร่างครูพงษ์ฌาปนกิจในวันพุธที่12สิงหาคมที่เมนวัดกันทรมน้อยศรีสะเกษครับ
1: มาดูความคืบหน้าทางด้านคดีบ้างนะคะวันนี้พลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พร้อมพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและพันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางและคณะได้เดินทางไปที่สภ.ปลายบางเพื่อประชุมความคืบหน้าคดีค่ะเบื้องต้นผู้กำกับการสภ.ปลายบางบอกว่าวันนี้จะมีการเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มนะคะส่วนครูภาษาไทยได้มีการติดต่อไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับปากว่าจะเข้ามาให้ปากคำหรือไม่ค่ะส่วนพลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์บอกว่าภายหลังการประชุมสืบสวนสอบสวนคดีที่นนทบุรีนะคะตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธปืนปลอกกระสุนมือถือคอมพิวเตอร์ PC ของผู้ก่อเหตุส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วค่ะจากการสืบสวน

0: พบว่าสาเหตุการก่อเหตุมาจากหลายปัจจัยประกอบกันนะคะทั้งปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานานค่ะอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุพบว่าเป็นปืนของคุณปู่นะคะในส่วนของอาวุธปืนบีบีกันที่ผู้ก่อเหตุนำไปโรงเรียนแล้วถูกครูยึดไว้ก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุสั่งซื้อเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตและไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนหรือว่าการรับการบำบัดรักษาทางจิตเวชมาก่อนค่ะอย่างไรก็ตามพลตำรวจอรรถพลได้เน้นย้ำให้ผู้ปกครองและครูช่วยการสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดและเก็บรักษาอาวุธปืนในบ้านให้มิดชิดพร้อมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจสกัดและจัดสายตรวจเข้มรอบโรงเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจพร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนนะคะงดการแชร์คลิปเหตุการณ์หรือว่าภาพความรุนแรงซ้ำเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนบรรยากาศที่สน.ปลายบางนะก็มีพ่อแม่ผู้ก่อเหตุเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่ามาให้ปากคำในประเด็นใดบ้างค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีบอกว่าได้เรียกพยานในวันเกิดเหตุมาให้ข้อมูลเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุแล้ว16ปากจากทั้งหมด20ปากส่วนครูภาษาไทยที่ถูกโยงว่ามีประเด็นเรื่องให้เกรดศูนย์กับผู้ก่อเหตุตำรวจกำลังประสานให้เข้ามาให้ข้อมูลค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุลงมือในลักษณะไม่ลังเลประกอบกับเพื่อนของผู้ก่อเหตุให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชอบเล่นปืนบีบีกันตำรวจจึงไล่ตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุมีประสบการณ์หรือว่าฝึกยิงปืนจากที่ใดมาก่อนหรือไม่นะคะล่าสุดการตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่บางบัวทองก็ยังไม่พบประวัติว่าผู้ก่อเหตุเคยมาใช้บริการค่ะส่วนเรื่องกระสุนปืนยืนยันว่าเป็นกระสุนจริงนะคะไม่ใช่กระสุนซ้อมและกระสุนที่เหลืออยู่ในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุมี34นัดจากทั้งหมด98นัดส่วนที่เหลือถูกใช้ไปแล้วค่ะด้านเพื่อนนักเรียนเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจยืนยันประเด็นผู้ก่อเหตุตามหาครูสอนภาษาไทยคนหนึ่งในช่วงก่อเหตุว่ามีการตามหาจริงนะคะแต่ครูไม่ได้มาสอนในวันดังกล่าวรวมถึงยืนยันว่าผู้ก่อเหตุติดศูนย์ในวิชาภาษาไทยและเป็นครั้งแรกที่ติดศูนย์เพราะที่ผ่านมาแม้ผลการเรียนวิชาภาษาไทยจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดีมากแต่ไม่เคยติดศูนย์ค่ะทำให้ผู้ก่อเหตุเคยมาระบายกับเพื่อนว่าส่งงานครบแล้วแต่ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงยังไม่สามารถแก้เกรดได้ส่วนบรรยากาศที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเมื่อวานนะคะตำรวจยังคงสับเปลี่ยนกำลังดูแลพื้นที่และคุมตึกอย่างเข้มงวดค่ะห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในเด็ดขาดยกเว้นผู้ปกครองเด็กที่มีติดต่อขอรับทรัพย์สินของลูกหลานเมื่อวานไม่ได้เอากลับไปนะคะอย่างผู้ปกครองท่านหนึ่งค่ะก็พาลูกชายมาเอา iPad ที่เป็นอุปกรณ์การเรียนพร้อมกับเล่าว่าสภาพจิตใจของลูกยังไม่ดีนะคะหลังเกิดเหตุยังตกใจนอนคนเดียวไม่ได้ต้องไปนอนกับแม่ค่ะแล้ววันนี้ตอนที่ลูกเข้าไปเอาของในห้องก็ตัวสั่นนะคะเพราะต้องคอยประคองให้ลูกเดินไปส่วนโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีนั้นประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันที่10และจะเปิดอีกครั้งวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ามีเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการวันนี้เปิดแผนในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูจิตใจเหตุที่นนทบุรีครับจะยกระดับดูแลทั้งครูและนักเรียนพักครู่เดียวครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับกระทรวงศึกษาธิการครับยกระดับมาตรการเยียวยาจิตใจและดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเร่งด่วนหลังเกิดเหตุรุนแรงในนนทบุรีครับนายประเสริฐชันทาระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยบอกว่ากระทรวงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านโดยขอยืนยันว่าความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและบุคลากรคือภารกิจสำคัญสูงสุดจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังและจะจัดช่องทางดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่ไปกับการเยียวยาจิตใจกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความยากลำบากของครอบครัวผู้สูญเสียและได้รับบาดเจ็บจึงเร่งพิจารณามอบความช่วยเหลือด้านการเงินและสวัสดิการชดเชยอย่างเต็มกำลังครับเพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลโดยจะดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานด้วยความละเอียดอ่อนและรวดเร็วที่สุดเพื่อให้ทุกครอบครัวคลายความกังวลด้านค่าใช้จ่ายและมีเวลาฟื้นฟูจิตใจได้อย่างเต็มที่ด้านการปฐมพยาบาลจิตใจเร่งด่วนทางกระทรวงครับจัดทีมนักจิตวิทยาลงพื้นที่ทันทียึดหลักครูดูแลใจเด็กเราต้องดูแลใจครูก่อนเพื่อให้บริการดูแลจิตใจแก่ครูที่ได้รับผลกระทบโดยตรงดึกก่อนมอบหมายให้กลับไปดูแลนักเรียนในห้องเรียนนอกจากนี้ครับยังนำแบบจำลองไข่4วงของคณะจิตวิทยาจุฬามาจัดสรรการดูแลให้ตรงจุดก็ประกอบด้วยไข่แดงคือผู้สูญเสียและอยู่ในเหตุการณ์ได้รับการดูแลจิตใจรายบุคคลจากทีม MCAT กรมสุขภาพจิตไข่ขาวนักเรียนและครูในโรงเรียนเข้าร่วมกลุ่มปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อสื่อสารความรู้สึกสูญเสียโดยคณะจิตวิทยาจุฬาไข่ทั้งฟองก็คือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนครับจะจัดเรื่องของการให้ความรู้และก็แนวทางดูแลตนเองแล้วก็วงรอบนอกก็คือสังคมสื่อและผู้ปกครองทางกระทรวงจะเป็นแกนหลักในการสื่อสารสาธารณะอย่างเหมาะสมในส่วนของแนวทางปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลนักเรียนเมื่อกลับมาเรียนเน้นย้ำให้ครูสื่อสารให้นักเรียนทราบว่าขณะนี้ทุกคนอยู่ในสถานที่ปลอดภัยยอมรับความรู้สึกที่เกิดขึ้นของนักเรียนโดยไม่ปฏิเสธหรือว่าห้ามความรู้สึกเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดตามความสมัครใจโดยไม่ซักถามรายละเอียดเหตุการณ์ซ้ำโดยไม่จำเป็นและก็บอกให้นักเรียนรู้ว่าสามารถขอความช่วยเหลือจากครูผู้ปกครองหรือผู้เชี่ยวชาญได้และเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมผลักดันมาตรการเชิงนโยบายอาทิการกำหนดให้หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจิตใจในสถานศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขกรมสุขภาพจิตคณะจิตวิทยาต่างๆรวมถึงการสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจระยะที่1ระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อคัดกรองภาวะในเด็กที่อาจจะมีผลกระทบแล้วก็จะมีการส่งต่อเข้าสู่ระบบการรักษาอย่างทันท่วงทีท้ายนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและประชาชนทุกท่านในการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบขอความร่วมมืองดเว้นการเผยแพร่ระบุชื่อภาพหรือข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อไม่เปิดเผยหรือนะครับเป็นได้รับผลกระทบสำหรับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
2: ส่วนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลานะคะมีการประกาศสอนแบบออนไลน์วันที่10ถึง11สิงหาคมค่ะเพราะหวั่นว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีหลังถูกอดีตครูอัตราจ้างต่างชาติข่มขู่ผ่านสื่อออนไลน์คุณธิดารัชชิดวงมีรายละเอียดค่ะ
3: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์10ถึง11สิงหาคมผ่านทางเพจ Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียนหลังบอกเลิกสัญญาจ้างครูชาวต่างชาติและถูกอดีตครูอัตราจ้างสอนรายดังกล่าวข่มขู่ด้วยการเผยแพร่ภาพการใช้อาวุธปืนข้อความและคลิปเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์และสื่อสังคมออนไลน์จึงได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.หาดใหญ่เนื่องจากเพิ่งเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีจึงกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูของโรงเรียนประกาศของโรงเรียนระบุว่าเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่องโรงเรียนจึงกำหนดให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ระหว่าง

0: 10ถึง11สิงหาคมและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในและบริเวณโรงเรียนให้มีความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นในขณะที่ตำรวจภูธรหาดใหญ่ได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบซึ่งล่าสุดพบว่าอดีตครูอัตราจ้างชาวต่างชาติรายนี้ได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: เรื่องของพ.ร.ก.เงินกู้นะคะวันนี้มีความคืบหน้ามาจากนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณนะคะก็พูดถึงกรณีที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเล็งจะขอใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2,569 มาใช้เพื่อดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะบอกว่าส่วนตัวมองว่าโครงการนี้ไม่ผิดวัตถุประสงค์การใช้เงินนะคะเพราะเป็นการนำเงินกู้ไปช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวโดยเฉพาะรายเล็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามถ้าจะดำเนินการก็ต้องไปกำหนดเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการค่ะว่าผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรบ้างนะคะพอถามย้ำว่าถ้าจะดำเนินการถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ฉุกเฉินหรือไม่นะคะนายภราดรก็ยืนยันว่าถือว่าเข้าหลักเกณฑ์ค่ะแล้วก็สามารถทำได้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสถือว่าเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายเล็กได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในต่างประเทศโดยตรงนะคะส่วนความชัดเจนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นายภราดรบอกว่าต้องรอความชัดเจนและการตัดสินใจจากนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาโครงการค่ะโดยขอให้โครงการสิ้นสุดเฟสแรกก่อนนะคะจากนั้นก็ค่อยมาประเมินสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้สถานการณ์สงครามก็ยังไม่สิ้นสุดค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: รัฐบาลครับเร่งตาม 830,000 คนยืนยันตัวตนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก5ล้านคนก็ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงจึงได้บูรณาการการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการต้องตกหล่นหรือว่าเสียสิทธิ์เพียงเพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือว่าไม่สะดวกในการดำเนินการข้อมูลล่าสุดณวันที่8สิงหาคมครับพบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและก็การอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และก็ช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายปัจจุบันผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่มีจำนวน 3.1 ล้านคนยืนยันตัวตนมาแล้วนะครับ 2.3 ล้านคนหรือว่า 73% เพิ่มขึ้นจากวันที่2สิงหาคมซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน 2.2 ล้านคนหรือว่า 68% ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนลดลงเหลือ 8.3 แสนคนหรือว่า 27% จากเดิม 9.8 แสนคนหรือ 31% รัฐบาลครับจึงขอเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่เร่งยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ทางนี้กระทรวงการคลังเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึงวันที่12มกราคม2570จังหวัดที่มีผู้ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดก็ได้แก่นครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นซึ่งรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ครับเร่งประชาสัมพันธ์และก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ล่าสุดมีผู้ยื่นคำร้องแล้ว 4.2 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคมขณะที่มีผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5ล้านคนก็ขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายใน31สิงหาคมนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของ ของตนเองครับจังหวัดที่มีสัดส่วนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์มากที่สุดครับก็คือลำปาง 60% นราธิวาส 59% ปัตตานี 58% ยะลา 54% และแพร่

0: 13% สะท้อนว่าการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของประชาชนของหน่วยงานในพื้นที่ช่วยประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์ได้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: มาดูงานสวดพระอภิธรรมฮาลุนโซโล่คืนแรกนะคะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อม FC และชาวบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะสวดพระอภิธรรมฮาลุนคืนแรกย่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่บ้านเลขที่340บ้านสี่แยกหมู่สิบตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์สถานที่สวดพระอภิธรรมฮาลุนโซโล่หรือว่านายบวรทัศน์เป่งสุขอายุ27ปียูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยวเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียค่ะโดยคืนแรกมีรองศาสตราจารย์ดร.สิริรัตน์แอสกุลรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานเจ้าภาพนะคะในพิธีสวดอภิธรรมรวมสมาชิกศิษย์เก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเจ้าคณะอำเภอสมเด็จ FC ญาติเพื่อนบ้านร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะบรรยากาศคืนแรกเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะสำหรับพาหลุนนั้นเป็นนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาโครงการจุฬาชนบทรุ่นที่37ค่ะนางบัวสงเป็งสุขย่าและครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคนนะคะทั้งเพื่อนบ้าน FC ผู้นำชุมชนที่มาช่วยเหลือจัดเตรียมสถานที่ตั้งโรงทานมอบน้ำดื่มมอบอาหารต้อนรับผู้มาร่วมตั้งแต่วันแรกค่ะซึ่ง FC หลายคนต่างบอกตรงกันว่านอกจากความสามารถที่ฮาลุนที่ชื่นชมสิ่งสำคัญที่ต้องการมาช่วยงานก็เป็นเพราะว่าความกตัญญูต่อญาติและครอบครัวแม้จะเติบโตจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนนะคะแต่ก็มุ่งมั่นเรียนหนังสือจนได้รับทุนปริญญาตรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างความพยายามตลอดจนความคิดสร้างสรรค์การนำเสนอเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวแบกเป้ไปทั่วโลกให้ผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสทางนี้ครอบครัวกำหนดสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลในวันที่8ถึง10สิงหาคมนี้ค่ะก่อนจะทำพิธีชาปนกิจวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ
0: รัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้ครับสั่งการผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังใกล้ชิดเตรียมรับสถานการณ์นางสาวพลอยไทยลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ตกในประเทศไทยขณะนี้ครับบางพื้นที่เริ่มประสบสถานการณ์อุทกภัยในขณะเดียวกันก็ยังมีหลายจังหวัดยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งรวมถึงการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอดตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลบอกว่านายกรัฐมนตรีครับมอบหมายให้นายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพรวมถึงวางแผนการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาวครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้การเตรียมป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ภาคใต้ครับจะมีการประสบกับฤดูฝน2ช่วงโดยช่วงที่1คือฝั่งอันดามันฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปและช่วงที่2ฝั่งอ่าวไทยจะได้รับผลกระทบจากฝนในช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงมกราคมปีถัดไปเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนายพิพัฒน์เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์เป็นสิ่งสำคัญสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดครับซักซ้อมรับมือกับภัยพิบัติประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวจุดจอดรถยนต์ยานพาหนะหากมีน้ำท่วมสูงพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และก็มอบหมายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมอุตุนำเทคโนโลยีมาวิเคราะห์เพื่อร่วมกันให้เกิดข้อมูลที่แม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและการพิจารณาปล่อยน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับ
1: ยังคงที่อยู่ที่เรื่องของน้ำนะคะไปที่พายุไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะแม้ว่าจะไม่เข้าไทยแต่ก็ทำให้ทั่วทุกภาคมีฝนตกหนักนะคะฝ นตกติดต่อกันทำให้ลำน้ำสาขาทั้งลำน้ำแม่แตงลำน้ำแม่ริมไหลลงลำน้ำปิงนะคะที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่มีตอไม้ที่ถูกตัดเป็นท่อนๆไหลมากับกระแสน้ำช่วงเช้าวันนี้ค่ะโดยจุดพีหนึ่งเชิงสะพานนวรัตน์ระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรแม้ว่าจะยังต่ำกว่าตลิ่งแต่ว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นก็ท่วมร้านอาหารในพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงสะพานจันสมหน้าชุมชนวัดเกตชาวบ้านต้องโยกโต๊ะเก้าอี้ทรัพย์สินให้พ้นน้ำค่ะส่วนที่ยกไม่ทันก็ปล่อยให้แช่น้ำไปนะคะชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่ห้าทุ่มท่วมร้านเป็นครั้งแรกของปีพื้นก็จะเต็มไปด้วยโคลนค่ะชลประทานจังหวัดต้องยกประตูระบายน้ำท่าวังตาลเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ส่วนปางช้างติดลำน้ำแม่แตงระดับน้ำแม่แตงที่สูงขึ้นทำให้ส่วนจัดแสดงที่ติดกับลำน้ำต้องย้ายช้างขึ้นไปบนที่สูงแล้วก็ใช้เชือกยึดแพและเรือติดกับต้นไม้ไม่ให้ไหลไปกับน้ำค่ะที่จังหวัดนครพนมก็มีฝนตกต่อเนื่องนะคะตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะมวลน้ำในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมไหลระบายลงลำน้ำโขงไม่ทันท่วมชุมชนเขตเทศบาลเมืองถนนหลายสายน้ำท่วมสูง 30-40 เซนติเมตรรถเก๋งจักรยานยนต์ขับผ่านด้วยความลำบากเทศบาลเมืองนครพนมต้องเร่งติดเครื่องสูบน้ำระบายน้ำลงน้ำโขงแต่ว่าการไหลระบายค่อนข้างช้าเพราะว่าระดับน้ำโขงสูงประมาณ10เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งราว2เมตรค่ะจังหวัดต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงอำเภอติดลำน้ำโขงอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมรวมถึงพื้นที่ติดลำน้ำสาขาด้วยค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับพายุดอลฟินตอนนี้พัดถล่มหมู่เกาะตอนใต้ของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังชายฝั่งตะวันออกของจีนครับโดยจะส่งผลกระทบต่อทั้งญี่ปุ่นไต้หวันและจีนไต้ฝุ่นดอลฟินพัดถล่มจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ด้วยความเร็วลมสูงสุดประมาณ162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ล้มจากลมกระโชกแรงพายุส่งผลให้เสาไฟฟ้าและต้นไม้หักโค่นรถยนต์พลิกคว่ำเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบบ้านเรือนมากกว่า 50,000 หลังสายการบินเพนประเทศอย่าง ANA และก็ Japan Airlines สั่งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับโอกินาวาทั้งหมดครับส่วนจีนคาดว่าไต้ฝุ่นดอลฟินจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งทางชายฝั่งตะวันออกระหว่างคืนวันอาทิตย์จนถึงเช้าวันจันทร์มีแนวโน้มขึ้นฝั่งระหว่างเมืองโจซานมณฑลเจ้อเจียงและเมืองฟูติงมณฑลฝูเจี้ยนทางการจีนยกระดับคำเตือนพายุเป็นสีส้มหรือว่าระดับความรุนแรงสูงสุดอันดับ2และประกาศเตือนภัยคลื่นสูงระดับสีแดงในแถบมณฑลเจ้อเจียงที่คาดว่าจะมีคลื่นสูง5-8 เมตรครับส่วนไต้หวันครับมีการยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ78เที่ยวบินเนื่องจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นที่เคลื่อนตัวผ่านน่านน้ำทางตอนเหนือของไต้หวันอย่างช้าๆคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภูเขาทางตอนเหนือและตอนกลางตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่ยังไม่มีคำสั่งอพยพประชาชนในขณะนี้ครับขณะที่ทางการจีนได้ออกคำสั่งให้เรือที่แล่นผ่านช่องแคบไต้หวันปฏิบัติตามคำสั่งควบคุมการจราจรทางน้ำของจีนซึ่งทางรัฐบาลไต้หวันออกมาประณามคำสั่งดังกล่าวว่าไร้สาระเนื่องจากไม่มีสิทธิ์มาจำกัดน่านน้ำสากลครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-63

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569ค่ะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ก่อนเลยค่ะ
1: ครับวันนี้กำลังจะบอกกับคุณขวัญว่าเรามาถึงเดือนวันแม่แล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะตอนแรกขวัญคิดว่าอาจารย์จะคุยเรื่องดอกมะลิหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับวันแม่อาจารย์บอกขวัญมาว่าอาจารย์อยากคุยเรื่องต้นลำเพยขวัญก็เลยเอ๊ะจะมีอะไรกับต้นลำเพยเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี้ยค่ะ
1: มีแต่ที่ผมเริ่มต้นจากเดือนวันแม่ตามที่จริงคำนี้คุณขวัญเป็นคนดำรินะ
0: อะไรนะคะ
1: คุณขวัญเป็นคนพูดให้ผมฟังว่าเดือนวันแม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮ
0: ะ
1: ก็มีวันสำคัญเดือนวันแม่แล้วก็เมื่อวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันสื่อสารแห่งชาติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในรายการผมก็เล่าให้ฟังว่าผมเริ่มสื่อสารกับเกษตรกรมาตั้งแต่ยังไงตั้งแต่เด็กๆไม่มีโทรทัศน์วันหนึ่งเราตื่นเต้นมากเราก็บอกว่ามีโทรภาพ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญรู้จักโทรภาพไหม
0: โทรภาพเหรอคะ
1: ก่อนจะมีโทรทัศน์เนี่ย
0: ไม่เคย
1: สมัยผมเด็กๆยังไม่ถึง10ขวบเนี่ย
0: ค่ะ
1: โอ้เราตื่นเต้นทั้งอำเภอบอกมีโทรภาพ
0: มันต่างกับโทรทัศน์ยังไงอาจารย
1: ์ต้องไปดูที่อำเภอฮะก็คือไปนั่งดูแล้วก็มีจอเหมือนจอทีวีเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีภาพขึ้นมา1ภาพ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีเสียงพูดแค่นั้นแหละ
0: อ๋อ เป็นลักษณะภาพนิ่งเหรอคะอาจารย์
1: ใช่เป็นภาพนิ่งก็เรียกโทรภาพ
0: โอ้โทรภาพ
1: หลังจากมีโทรภาพไม่นานเนี่ยก็เริ่มมีโทรทัศน
0: ์ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเวลาอ่านข่าวนะผมจำชื่อได้แม่นเลยคุณภูลลาภอนามานยังไงเลยล่ะ
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นคนอ่านข่าวนั่งอ่านข่าวไปแล้วก็เห็นตัวคนอ่านข่าวเนี่ยแค่

0: ไปสักชั่วโมงนึง
1: ค่ะ
0: แล้วก็อ่านไปเรื่อย
1: ค่ะ
0: อันนั้นก็คือโทรทัศน์เอาเป็นว่าท่านไปฟังรายการผมเมื่อวันที่4นะครับส่วนวันที่4เนี่ยนอกจากเป็นวันสื่อสารแห่งชาติก็เป็นวันสัตวแพทย์ไทย
1: ค่ะ
0: นะฮะในวันที่5ที่6ที่7เนี่ยผมก็เลยได้พูดเรื่องโรคสัตว์ที่ติดต่อถึงคนโรคสัตว์ที่เสียหายทางเศรษฐกิจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และโรคสัตว์ที่ติดต่อในระหว่างสัตว์ด้วยกัน
1: ค่ะ
0: นะฮะก็ขอเชิญท่านไปฟังในรายการที่ผมก็พูดอย่างนี้เพราะอย่างนี้ครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: มีแฟนรายการบอกผมบอกว่าอาจารย์ฟังอาจารย์อาทิตย์ละครั้งเนี่ยหมามันไม่จุใจเลยผมไม่เป็นไรครับตั้งแต่ผมไม่ได้จัดทุกวันเนี่ยผมก็ไปเสริมด้วยการที่ไปทำคลิปเสียงในช่องทิศบ้วนชวนคุยนะฮะท่านก็ไปฟังนะครับทีนี้ทีแรกเลยนะครับคุณขวัญผมก็ตั้งใจวันที่8เนี่ยจะคุยเรื่องดอกมะลิแต่ตัดสินใจใหม่ว่ามะลิเราเอาไว้คุยกันสัปดาห์หน้า
1: ได้เลยค่ะอาจารย์
0: นะฮะทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญถือต้นไม้มาต้นหนึ่งคือต้นรำเพยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกขวัญก็เห็นว่าอัดสัปดาห์นี้เนี่ยอาจารย์น่าจะคุยเรื่องมะลิแต่พออาจารย์บอกว่าผมอยากคุยต้นเรื่องต้นรำเพยอะไรเงี้ยมันตกลงมันเรียกรำเพยหรือรำเพยอาจารย
0: ์รำอะ
1: รอเรือใช่ไหมคะ
0: รอเรือรำเพย
1: ค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับคุณขวัญก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมในฐานะเป็นหมอรักษาพืช
1: ค่ะ
0: เขาเรียกหมอต้นไม้นะฮ
1: ะ
0: เลือกสัตวแพทย์ผมจะบอกว่าต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยเวลามันเจ็บป่วยหรือเวลาต้นไม้เป็นอะไรมีลักษณะการแสดงออกมาของต้นไม้ยังไงเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยเดียวนะ
1: ก็คือเป็นปัจจัยแวดล้อมส่งเสริมซึ่งกันและกันจนกระทั่งแบบปลายยอดจะเหี่ยวหรือใบจะร่วงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: ใช่มันเหมือนพฤติกรรมมนุษย์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: มนุษย์หนึ่งคนจะมีพฤติกรรมเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้ว่าเกิดอย่างสมมติอย่างผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: วันนี้แค่ลูกน้องไปซื้อหนอนนกเอามาให้ไก่กินเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ดีว่าเออเราบาปหรือเปล่าเพราะเราทำร้ายหนอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ
1: แต่มันก็เป็นวัฏจักรของมันเป็นตามระบบนิเวศหรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่ก็เหมือนเรากินไก่กินหมูกินอะไรเนี่ยทุกวันนี้ก็มีสัตว์ที่เขาถูกทำลายชีวิตทุกวันนะหรือแม้กระทั่งถ้าเผื่อว่าท่านตาไมโครสโคปเหมือนผมเนี่ยนะตาเป็นกล้องจุลทรรศน์เหมือนผมเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแม้พืชที่เรากินมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่การที่อาจารย์บ้วนจากวันหนึ่งมีความคิดแบบหนึ่งในวัยหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยทำให้ผมคิดว่าในอดีตตั้งแต่ผมเด็กๆผมเป็นลูกที่กำพร้าแม่พ่อแม่เสียชีวิตเมื่อผม5ขวบกว่าผมมีเตี่ยที่ดูแลเหมือนแม่กับพ่ออยู่ด้วยกันเพื่อให้ความอบอุ่นกับผมมากทีนี้ผมเป็นเด็กตัวเล็กเพราะผมเป็นเด็กตัวเล็กเนี่ยผมก็จะถูกรังแกไงคุณขวัญ
1: คือเหมือนกับในคนรุ่นเดียวกันเนี่ยอาจารย์ก็เล็กกว่าใครเขาแล้วก็เหมือนกับว่าโดนล้อไหมคะอาจารย์รังแกในที่นี้คือใช้กำลังหรือโดนล้อด้วยวาจาหรือยังไงคะ
0: โดนล้อเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเวลาไปโรงเรียนเคยถ่ายรถกางเกงเพื่อนๆก็จะเรียกอีเหม็น
1: ค่ะ
0: ก็หมายความเป็นทั้งหลายก็อยู่ที่ตัวผม
1: ค่ะ
0: นะฮะผมก็นึกในใจว่าวันหนึ่งอ่ะผมจะต้องเป็นอีหอมใครๆก็อยากอยู่ใกล้ผมอะไรเงี้ยนะ
1: อ
0: ันนี้คือความคิดตอนเด็ก
1: ๆ
0: และตอนที่ถูกรังแกมากๆเนี่ยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเตี่ยก็เป็นคนเจ๊กคนเจนอ่
1: ะ
0: ก็จะถูกบูลลี่โดยคนท้องถิ่นไอ้ลูกเจ๊กอ้วนไอ้ลูกเจ๊กอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีนะฮะบางทีเราก็โมโหตอนเราเด็กๆแท้ๆเนี่ยผู้ใหญ่บางคนมาล้อเรามากๆเราก็ด่าไปเลยด่าไปสัตว์เลื้อยคลานเขาก็บอกไอ้นี่มึงตัวเล็กตัวน้อยมึงพูดจาหยาบคายหรือแม้กระทั่ง

0: รุ่นเดียวกันก็ชอบรังแกทีนี้พอเป็นแบบนี้บุคลิกผมเลยกลายเป็นคนยังไงจำได้ว่าตอนนั้นไปลูกออกค่ายลูกเสือ
1: ค่ะ
0: คือผมจะเป็นคนที่ไม่อยากเจอใครอ่ะ
1: เก็บเนื้อเก็บตัวเหรอคะ
0: เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วญาติมาเนี่ยผมก็จะมุดลงใต้ถุนเลย
1: ค่ะ
0: ใต้ถุนบ้านอ่ะเตี่ยก็เรียกอ้าวไอ้มาอามาอะไรมาผมก็จะไม่ค่อยอยากเจอใคร
1: ค่ะ
0: และความคิดตอนเด็กๆเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมมนุษย์เนี่ยมันเบียดเบียนกันจังเลยเบียดเบียนกันด้วยวาจาเบียดเบียนกันด้วยกำลังอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แต่เตี่ยพุทธสอนดีนะ
1: คุณพ่อของอาจารย์ว่ายังไงบ้างคะ
0: อ
1: ะไรคือภูมิคุ้มกันที่อะไรคือภูมิคุ้มกันของอาจารย์คะ
0: เตี่ยผมบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามใช้ความรุนแรง
1: ค่ะ
0: เตี่ยบอกถ้ามีใครมาโกงเราเนี่ยให้วิ่งหนีกลับบ้านแล้วมาบอกเตี่ยเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นใครทะเลาะตบตีกันที่ไหนผมจะวิ่งหนีเลยผมอันนี้คือที่เตี่ยสอนมาแบบนั้นและผมก็เป็นคนที่ที่ไหนมีความรุนแรงเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเข้าไปเกี่ยวข้องแต่เตี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกแบบซื่อตรงมากอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นคนตรงไปตรงมาแต่การค้าของท่านเนี่ยนะท่านก็ค้าขายนะคนจนคนรวยมาซื้อผักซื้อของในบ้านผมตอนผมเด็กๆ เนี่ยห้างสะดวกซื้อปัจจุบันไว้ของน้อยกว่าบ้านผมนะขายเข็มขายครามแบะแซน้ำตาลน้ำมันแก๊สน้ำมันก๊าซ
1: น้ำมันก๊าซ
0: นะกะปิน้ำปลามีหมดอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะอาหารทะเลผักมีหมดทุกอย่างแต่ครอบครัวผมมาล่มสลายตอนผมป่วยเป็นอัมพฤกษ์นอนโรงพยาบาล3เดือนกลับบ้านอีกที
1: นึงอาจารย์ป่วยหรือใครป่วยนะคะ
0: ผมป่วยฮะ
1: โอ
0: ้แล้วตอนนั้นไม่มี30บาทรักษาทุกโรค
1: ค่ะ
0: การป่วยของผมเนี่ยทำให้ครอบครัวผมเนี่ยล่มสลายเลยครับคุณขวัญ
1: ต้อง
0: ผมไม่รู้ว่าเตี่ยผมเป็นหนี้เป็นสิน
1: นำเงินมารักษาอาจารย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ทุกบ่ายสองโมงต้องไฟฟ้ากระตุกแขนกระตุกขาข้างขวาเนี่ยกระตุกอยู่3เดือนน่ะจึงเริ่มหัดเดินใหม่ได
1: ้ค่ะ
0: ไม่งั้นนอนอยู่ก็พลิกตัวไม่ได้นะต
1: ้
0: องมีคนมาจับพลิกตัวครอบครัวผมก็ล่มสลายในตอนนั้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้ตอนที่เตี่ยผมก็บอกว่าเป็นคนตรงไปตรงมาใครรวยใครจนเนี่ยเตี่ยจะขายของราคาเดียวกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นคนจนนะเตี่ยจะบอกอันนายเตี่ยผมจะเรียกทุกคนว่านายหมด
1: ค่ะ
0: หรือเอาผ้าขาวม้ามาแล้วเตี่ยก็จะเทแตงกวาเนี่ยทั้งกระจาบอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้คนงานชนประธาน
1: แล้วก็
0: จะสำทับว่าหรือลูกยังเล็กหรืออย่าเมามากนะอัวขอร้องแตงกวาเนี่ยยังไม่เสียหรือเอาไปดองนะมันจะกินได้นานแต่ว่าค้าขายเนี่ยตรงไปตรงมาราคาเดียวกันไอ้ความตรงเนี่ยในตอนที่ผมเป็นวัยหนุ่มเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีใครพูดเพราะคนรักษาเนื้อรักษาตัวจะก้าวหน้าเป็นจำเป็นโน่นเป็นนี่แต่ผมไม่รักษาเนื้อรักษาตัวผมจะตรงไปตรงมาผมก็จะกล้าที่จะพูดกับผู้บริหารที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมจะกล้ามากแต่ผมเลิกพฤติกรรมนี้เมื่อผมเริ่มอายุ45ผมเริ่มหายตัวไปแต่อยู่ในมหาลัยเนี่ยแต่ไม่ปรากฏตัว
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นพฤติกรรมของเด็กคนหนึ่งชื่อเด็กชายกวงเมงแซลีเนี่ยในบ้วนอาจารย์บ้วนนี่แหละแล้วที่ผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยมีอาจารย์ที่เป็นนักสู้อีกท่านหนึ่งนะฮะเสียดายว่าท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องฝ้าย
1: ค่ะ
0: คือท่านจะคอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยก็ขอแสดงความไว้อาลัยท่านอาจารย์โดยที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าฝ้ายที่มันต้านทานแมลงเพราะเส้นขนที่ใบมันเยอะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะอาจารย์เพิ่งจากเราไปเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าเรามองเขาด้วยความเข้าใจประธานโทษผมอาจจะพูดคำหยาบนิดหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: คนบ้านนอกบ้านผมเนี่ย

0: วลาเขาเจอใครเนี่ยเขามักจะใช้คำนี้ฮะก็ขอพูดคำหยาบนิดหนึ่งนะบอกมึงไปดูที่โคตรพ่อโคตรแม่มันเป็นใครหมายความว่าไง
1: ให้ดูถึงตระกูลถึงที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยหรอคะอาจารย์
0: ใช่ถ้าคุณจะพิจารณาคนหนึ่งคนที่เขามาเป็นแบบนี้คุณต้องไปดูนะเบื้องหลัง

0: ฤติกรรมของคนสัตว์พืชเหมือนกันหมดนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: และผมจะวิเคราะห์ให้ฟังทีหลังทีนี้ที่ผมพูดถึงรำเพยเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยดูฟุตบอลจตุรมิตรไหม
1: เคยดูค่ะอาจารย
0: ์เนี่ยเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเขาก็จะมีกองเชียร์เขาเรียกกองเชียร์ลูกแม่ลำเพย
1: ของโรงเรียนอะไรคะลูกแม่ลำเพย
0: ลำเพยเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนหนึ่งเราไม่ต้องไปเอ่ยชื
1: ่อค่ะ
0: นะฮะเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนหนึ่งเหมือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีต้นจามจุรี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เกษตรก็มีต้นนนทรีธรรมศาสตร์ก็มีต้นหางนกยูง
1: ค่ะ
0: สีเหลืองแดงเห็นไหม
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปแต่ว่ารำเพยเนี่ยก็เป็นต้นไม้ประจำถ้าเราดูข่าวเราจะเห็นอักษรอยู่ว่าเรือนแม่ลำเพย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เผอิญว่ารำเพยเนี่ยคนไม่ค่อยรู้จักคุณขวัญเคยรู้จักรำเพยมาก่อนไหม
1: ขวัญเคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าดอกอันเนี้ยคือดอกรำเพย
0: เห็นดอกสีอะไร
1: ดอกสีเหลืองค่ะ
0: รำเพยดอกสีเหลืองเนี่ยเป็นรำเพยที่มีเยอะทั่วไป
1: ค่ะ
0: แต่หน้าบ้านผมนะอยู่นอกรั้ว
1: ค่ะอ
0: ยู่ริมถนน
1: ส
0: ีปลูกไม้พุ่มทรงเตี้ยก็คือรำเพย
1: ค่ะ
0: แต่หน้าบ้านผมเนี่ยจะมีสีขาว
1: โอ้สีขาวเหรอคะอาจารย์เพราะว่าขวัญอะเซิร์ชจาก Google เนี่ยขวัญเห็นสีออกส้มๆ สีเหลืองไม่เห็นสีขาวเลยเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์อีกสีหนึ่งคือเขาเรียกสีปูนแห้ง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: สีปูนแห้งมันไม่เหลืองเป๊ะนะแต่มันจะออกเหลืองเหลืองส้มๆอ่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ขวัญว่าสีปูนแห้งนี่ก็สวยดีนะคะอาจารย
0: ์ที่หน้าบ้านผมนะ
1: ค่ะ
0: มันจะมีสีขาวกับสีปูนแห้ง
1: ค่ะ
0: ยังบ่นกับลูกน้องบอกเฮ้ย
1: ค่ะ
0: เลยกลายเป็นไอ้ต้นที่หาง่ายอ่ะบ้านเราหายากบ้านเราไม่มีสีเหลืองเลย
1: สีเหลืองเขาเห็นไปทั่วแล้วอาจารย์ก็มีแค่ต้นหายากจริงๆน่าจะหามาครบ3สีนะคะอาจารย์อันนี้เป็นปลูกไม้ที่ปลูกไว้หน้าบ้านเป็นไม้พุ่มสูงประมาณไหนได้คะอาจารย์คะ
0: ต้นลำเพยจะเป็นไม้พุ่มทรงเตี้ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งจะสูงไม่เกิน3เมตรใบจะเป็นฝอยๆนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยาวๆอ่ะเหมือนตะเข็มอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ไอ้ต้นเนี้ยที่ผมสนใจเพราะอะไรครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คนบ้านผมเขาไม่เรียกลำเพยนะ
1: บ้านอาจารย์จังหวัดอะไรคะ
0: สุพรรณ
1: สุพรรณค่ะ
0: เขาเรียกว่าต้นกำเหมือน
1: อะไรนะคะขออีกครั้งอาจารย์
0: กำเหมือนเอามือไปกำ
1: กำเหมือน
0: กออำกำอ่ะ
1: กออำกำหอมอเอือนอเหมือน
0: เหมือน
1: ค่ะ
0: กำเหมือน
1: เหมือนกำมือเหรอคะเขาเปรียบเทียบอย่างนั้นเหรอคะ
0: คือถ้าเอามือไปกำ
1: ขนาดเท่ากำมือ
0: ผลของเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะมีลักษณะคล้ายๆอวัยวะเพศชาย
1: เ
0: นี่ยเขาก็เลยเรียกต้นกำเหมือนไอ้คนต่างจังหวัดนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าผมเคยเจออยู่คนหนึ่งเป็นแฟนรายการนี่แหละเขาบอกอ๋อไอ้นี่ต้นนารีลำพึง
1: นารีลำพึง
0: เออเขาไปเรียก
1: เข้าใจเรียกชื่อค่ะเข้าใจแล้ว
0: เข้าใจตั้งชื่อฮะ
1: ค่ะ
0: แต่ความจริงคือต้นรำเพย
1: รำเพยนะคะ
0: ทีนี้ทำไมผมสนใจรำเพยเป็นพิเศษ
1: ค่ะ
0: หนึ่งเป็นไม้พุ่มเตี้ยสองผมไม่เคยเห็นโรคในต้นลำเพยเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีโรคเลยคุณขวัญ
1: ถือว่าเป็นไม้ประดับใช่ไหมคะอาจารย์ต้นลำเพย
0: ใช่ครับใช่แมลงมีไหมไม่มีเลยครับ
1: ค่ะ
0: ไม่เคยดูแลไม่เคยอะไรเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าอันนี้เลยผมเป็นนักโรคพืชเป็นพืชแพทย์ผมก็เลยสนใจว่าเนี่ยถ้าเราปลูกลำเพยแล้วมันโตเร็วนะมันเป็นไม้มียาง
1: คร
0: ับถ้าคุณขวัญไปหักกิ่งสดๆมาแล้วปิดใบออกเนี่ยยางจะไหลเยิ้มออกมาสีขาวเลย
1: ยางนี่มีประโยชน์ไหมคะอาจารย
0: ์ผมก็เลยสนใจว่าที่แมลงมันไม่ยุ่งเลยสักตัวเนี่ย
1: เพราะมันมียางนี่แหละมั้ง
0: แสดงว่าถ้าเราเอาต้นลำเพยเนี่ยตัดมานะ
1: ค่ะ
0: แล้วเราเอามาหมักไว้เราจะได้

0: เคมีธรรมชาติถ้าเราเอามาฉีดมาพ่นป
1: ้
0: องกันแมลงเนี่ยจะดี
1: อ
0: ีกต้นหนึ่งนะดอกสีม่วงชื่อว่าต้นดาวประดับนะรูปร่างดอกเหมือนรูปดาว
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่ก็ไม่มียางเหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเลย
1: ก็คือไม่มีแมลงมายุ่งเกี่ยวกับดาวประดับเลยใช่ไหมคะ
0: สองไม่มีเลยฮ
1: ะ
0: สองพืชนี้ผมเช็คเอกสารในทั้งประเทศไทยเนี่ยไม่มีรีพอร์ตไม่มีเอกสารที่บ่งชี้เลยว่าเอามาเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงแบบธรรมชาติไม่มีเลยแต่เป็นงานวิจัยเล็กๆของผมที่ผมปลูกและผมก็ทดลองทั้งต้นดาวประดับแล้วก็ต้นรำเพย
1: ค่ะ
0: ทีนี้
1: อาจารย์แป๊บหนึ่ง
0: ผมมอง
1: ขวัญอยากรู้ว่าอาจารย์ถ้าหักกิ่งรำเพยหรือว่าดาวประดับมาแล้วเนี่ยต้องหมักไว้ยังไงที่อาจารย์ลองทดลองเนี่ยอาจารย์บอกเคล็ดลับหน่อยค่ะ
0: จริงๆผมไม่ได้ไปหมกมุ่นกับเข้าเรื่องต้องเอาจุลินทรีย์มาใส่น้ำตาลมาใส่ผมไม่ได้รีบเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผมมีถังประมาณ200ลิตรผมก็เอากิ่งผมหักมาตัดมาผมก็ใส่ลงไปในน้ำ
1: ค่ะ
0: แล้วผมก็ปล่อยให้มันเปื่อยแล้วผมก็ตักน้ำนั่นออกมาแล้วผมก็ผสมแล้วผมก็ฉีด
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกเคมีธรรมชาติ
1: เคมีธรรมชาติทำง่ายๆสไตล์อาจารย์อ้วนนะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวคุณขวัญเตือนผมหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้เรื่องที่คนเอาคลิปไปทำไปเอาถกหญ้ามาอะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังรอบหลังจากคุณขวัญขายของแล้วเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: ทีนี้ผมต่ออีกนิดหนึ่งว่าไอการที่เราใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยคือเพื่อไปเป็นอาหารจุลินทรีย์ธรรมชาติมันจะได้หมักได้เร็วเราไม่ได้รีบขนาดนั้นนี
1: ่ค่ะ
0: เราก็ค่อยๆทำไปทีนี้ที่ผมสนใจคืออะไรผมเห็นต้นไม้ริมถนนเนี่ยปีหนึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณในการตัดแต่งกิ่งเช่นต้นคูนต้นหูกวางต้นอะไรต่างต่างเนี่ยถ้าเรามีโครงการปรับเปลี่ยนต้นไม้ริมถนนให้มาเป็นถ้าเอาสีเหลืองนะอย่างเดียวเลยเนี่ยก็จะเป็นอย่างลำเพยนะหรือจะเป็นอย่างทองอุไรนะหรือจะเป็นไม้ดอกหลากสีก็อย่างเช่นยี่โถยี่โถนี่ก็เหมือนกันเป็นไม้มียางเยอะนะแมลงไม่กวนเลยครับเน
1: ี่
0: ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยนั่งมองเพราะฉะนั้นเรื่องในโอกาสที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวที่ก็ไม่อยากจะไปเอ่ยถึงนะเพราะว่าคือบางครั้งเสนอข่าวเยอะไปมันก็ไม่ดีเน
1: า
0: ะ
1: มันสร้างความเครียดอาจารย์เราคุยกันเรื่องดอกไม้อันนี้สบายๆอาจารย์
0: เราก็เลยหันมาคุยเรื่องต้นไม
1: ้ค่ะ
0: ว่าต้นรำเพยเนี่ยมีประโยชน์มากมากเดี๋ยวคุณขวัญขายของก่อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะแต่ว่าฝันมีฝากอาจารย์ไว้เลยมีพี่วิชาญถามถึงเรื่องดอกลั่นทมค่ะที่เรียกใหม่ว่าลีลาวดีนี่แหละอาจารย์ว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขวัญอ่านคำถามนิดนึงเดี๋ยวขวัญถามอาจารย์เบรกหน้าให้พี่วิชาญแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์บ้วนเนี่ยก็คือคุณผู้ฟังนะคะถ้าหากว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเนี่ยก็พิมพ์มาได้ค่ะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @MCOTNewsก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวขวัญจะเรียบเรียงแล้วก็ทยอยถามอาจารย์ให้ตอนช่วงออกอากาศนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้เดี๋ยวขวัญจะมีการส่งไลน์ไปให้อาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องมะละกอมาฝากถามอาจารย์ด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นขวัญมีหม้อหุงข้าวค่ะของชาชีวาหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC1822 ค่ะถ้าใครกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูนะคะสามารถทำได้ในคาชิวารุ่น RC1822 ค่ะความใหญ่สะใจเลยนะคะทำได้กินได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะหม้อนี้มีความจุถึง5ลิตรค่ะพลังงานความร้อนแล้วก็มีการใช้พลังงานจากไอน้ำเนี่ยช่วยประหยัดไฟได้ด้วยแล้วก็เวลาในการปรุงก็ลดลงไปกว่าครึ่งนะคะวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะนอกจากนี้ก็มีรับประกันเต็มๆ1ปีเลยค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทนะคะลดแรงค่ะเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่หลักพันต้นๆก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ท่านไหนสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข02-114-3990

0: 02-114-3990ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนี่ยสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรนะคะคลิปอะไรนะคะอาจารย์เปรยๆไว้นิดนึง
1: คืออย่าง
0: น
1: ี้มันมีคลิปที่แฟนรายการเนี่ยส่งมา
0: ค่ะ
1: บอกไอ้ที่เข้าทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิด
0: ค่ะ
1: ให้ผมอธิบายความด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายความให้ฟังเพราะว่าเวลานี้มีคนทำคลิปเพื่อเรียกยอดวิวเนี่ย
0: ค่ะ
1: นะซึ่งยอดวิวผมดูแล้วนะ150,000ในขณะของผมมีคนติดตามมา 30,000 กว่า
0: โอ้
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้การนำเสนออะไรที่มันประหลาดแต่มันผิดมันไม่ควรทำอย่างนั้นเดี๋ยวผมมาคุยให้ฟัง
0: ถ้าอันนี้ต้องมาฟังจากอาจารย์บ้วนนะคะว่าการดูแลทางด้านการเกษตรที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองเทพสิรินนทบุรีแจ้งความสยบข่าวลือมือยิง2คนยันชายชุดดำคือตำรวจนอกเครื่องแบบนายณัฐพงษ์สาเกตและนางปาริสาศรีแสงจ้ายตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันที่สภ.ปลายบางหลังเกิดกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมี2คนก่อนได้ชี้แจงกับสื่อมวลชนถึงข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมและเพื่อปกป้องชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะสภาพจิตใจของนักเรียนโดยเปิดเผยว่าการเดินทางเข้ามาแจ้งความและลงบันทึกประจำวันในครั้งนี้สืบเนื่องจากมีข้อความแชร์กันในกลุ่มเด็กนักเรียนและผู้ปกครองสร้างความตื่นตระหนกและไม่สบายใจว่าอาจจะมีผู้ก่อเหตุรายอื่นหรืออาจจะมีการก่อเหตุซ้ำซึ่งจากการตรวจสอบข้อที่จริงพบว่าข้อความดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจผิดของเด็กนักเรียนโดยในวันเกิดเหตุขณะที่นักเรียนวิ่งลงมาจากอาคารได้เห็นชายใส่ชุดดำถืออาวุธปืนเดินอยู่ในพื้นที่จึงเข้าใจผิดว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนแต่แท้จริงแล้วชายชุดดำคนดังกล่าวคือดาบตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคนแรกที่เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุและได้แสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นำเด็กนักเรียนออกจากตึกซึ่งจากการเข้าแจ้งความครั้งนี้จึงเป็นการนำข้อมูลมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและช่วยสยบข่าวลือเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างเมื่อถามถึงผู้ก่อเหตุเคยถูกบูลลี่หรือมีสัญญาณบอกเหตุอะไรหรือไม่ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทพสิรินนทบุรีระบุว่านักเรียนผู้

0: ว่าเหตุดูปกติดีไม่มีสัญญาณเตือนอะไรบ่งชี้ถึงความรุนแรงพร้อมโต้กระแสข่าวที่ระบุว่าโรงเรียนปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดในการตรวจค้นหรือมีการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนจนนำมาสู่เหตุการณ์ดังกล่าวพ่อเด็กวัย14ปียกมือไหว้ขอโทษผู้เสียชีวิตรับไม่รู้สาเหตุที่ลูกก่อเหตุบรรยากาศที่สถานีตำรวจภูธรปลายบางพบว่ามีพ่อและแม่เด็กวัย14ปีเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนซึ่งเบื้องต้นยังไม่ทราบว่ามาให้ปากคำประเด็นใดบ้างโดยภายหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นใช้เวลาร่วมกว่าชั่วโมงระหว่างที่คุณพ่อจะเดินทางกลับผู้สื่อข่าวได้พยายามเข้าไปสอบถามว่ามีอะไรอยากจะพูดหรือไม่พ่อบอกว่าขอโทษผู้เสียหายพร้อมยกมือไหว้และเสียงสั่นมีน้ำตาคลอมีการบอกสั้นๆว่าวันนี้ตำรวจได้เรียกเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมแต่ไม่ได้บอกว่าประเด็นใดบ้างเมื่อถามว่าให้ลองวิเคราะห์ดูและคิดว่าพฤติกรรมของลูกเกิดจากอะไรทำไมถึงทำเรื่องแบบนี้คุณพ่อตอบเพียงว่าทุกวันนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้และเมื่อถามว่ามองอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาในครอบครัวคุณพ่อตอบแค่ว่าขอตัวก่อนขึ้นรถแล้วขับออกไปทันทีนิรัตรองปลัดมหาดไทยระบุแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นจริงจังสทประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นโพสต์ข้อความถึงการแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยระบุว่าความตั้งใจของคนสอบท้องถิ่นต้องไม่สูญเปล่าแก้ปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลกระทบของการกระทำไม่มีข้อยกเว้นปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคลใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้คนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิความเด็ดขาดจากนโยบายสู่การปฏิบัติจริงที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาโดยกสทกกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศชื่อผู้สอบได้ตามคะแนนที่แท้จริงไม่แก้คะแนนไม่กลั่นแกล้งใครทุกความทุ่มเทของผู้เข้าสอบจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
5: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
4: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะอาจารย์คะอาจารย์อาจจะสายหลุดไปนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของต้นรำเพยนะคะว่า เป็นพืชที่อาจารย์บอกว่าไม่มีเขาเรียกอะไรนะคะศัตรูพืชวัชพืช เรื่องโรคอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีเลยแล้วอาจารย์บอกว่าตัวอาจารย์เองเนี่ยก็ได้ทดลองในการหักกิ่งต้นลำเพยเนี่ยมาแช่น้ำไว้จนเปื่อยแล้วก็เอาน้ำอันนี้ค่ะไปผสมน้ำเพื่อไปรดต้นไม้อื่นๆเพื่อเป็นการปราบแมลงต่างๆที่จะมารบกวนต้นพืชอันนี้ก็ช่วยได้อาจารย์ก็บอกว่าในส่วนของต้นอื่นๆอาจารย์ก็จะมาตอบคำถามกันให้อีกนะคะก็อาจารย์ก็เอามาฝากกันก็บอกว่าถ้าหากว่าท่านไหนนะคะมีคำถามก็ส่งกันมาได้ผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะก็นอกจากต้นรำเพยนะคะขวัญก็ได้มีคำถามฝากมาจากคุณผู้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของใบมะกรูดด้วยค่ะเขาถามมาว่าใบมะกรูดเนี่ยเรื่องของถ้าจะหากว่าปลูกเป็นลักษณะการค้าเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแต่ตัวใบมะกรูดเนี่ยก็มีลักษณะบ้านเรือนของคนไทยเนี่ยนิยมปลูกใบมะกรูดไว้บริเวณหน้าบ้านหลายๆคนก็อาจจะคุ้นตาบ้านในอดีตบ้านชาวสวนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหลายคนก็เชื่อว่ามีต้นมะกรูดกันอยู่ริมรั้วบ้านแน่นอนเลยนะคะอาจารย์มาแล้วค่ะอาจารย์คะ
7: ครับให้ผมตอบเรื่องมะกรูดก่อนไหม
6: ได้เลยค่ะมาถึงเรื่องใบมะกรูดพอดีมีคนถามมาว่าถ้าอยากปลูกแบบลักษณะค้าขายอะค่ะอาจารย์ไม่ได้ปลูกแบบอย่างที่บ้านขวัญก็มีต้นเดียวเพื่อแบบว่าถ้าแกงอะไรก็ไปเด็ดมาริมรั้วบ้านหน้าบ้านก็มาเด็ดใส่แกงได้แต่ถ้าปลูกค้าขายนี่ต้องทำยังไงคะอาจารย
7: ์ครับถ้าปลูกค้าขายนะฮะเราก็อย่า

0: กให้มะกรูดมันต้นสูงต้นใหญ่ขึ้นไปมันเก็บยากเดี๋ยวนี้มีบางคนเอาเข่งใหญ่ๆอ่
1: ะ
0: เข่งพลาสติกเห็นไหม
1: ค่ะ
0: นั่นเอามาตั้งเรียงแถวเลยหรือจะเป็นภาชนะอะไรก็ได้แล้วใส่ดินผสมนะฮะลงไปนะครับทีนี้มะกรูดเนี่ยมันเป็นที่เราเน้นเนี่ยเราเน้นขายใบใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือปลูกมะกรูดขายใบ
1: มันก็มีลูกด้วยนะอาจารย์ใช่ไหม
0: ตับปลูกมะกรูดเอาผลเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันมีวิธีทำคนละแบบนะ
1: ค่ะ
0: เอาขายใบซะก่อน
1: อันนี้ที่เขาถามมาเป็นขายใบแต่อาจารย์ตอบได้สองอย่างเลยค่ะ
0: ขายใบนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณขวัญถ้าจะปลูกเพื่อเป็นการค้าคุณขวัญก็ต้องวางแผนว่า
1: ค่ะ
0: หนึ่งวันเนี่ยเราจะเก็บใบมะกรูดกี่กิโลแล้วก็ต้องลองคำนวณว่าในหนึ่งต้นเนี่ยหนึ่งวันเนี่ยเราปลูกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเก็บได้ประมาณกี่เฉด
1: ค่ะ
0: กี่ต้นเป็นหนึ่งกิโลอันนี้ก็คือสูตรที่ต้องคำนวณเพื่อจะให้ได้ใบมะกรูดต่อวันตามจำนวนที่เราต้องการ
1: คือ
0: ถ้าปลูกเป็นการค้าต้องปลูกเป็นจำนวนมากนะและการปลูกมะกรูดเป็นการค้าเราอาจจะปลูกหลายแถวสมมติ20แถวใช่ไหม20แถวเราเก็บวันละกี่แถวเราเก็บวันละแถวก็แปลว่า20วันเอาทั้งเดือนเลยก็ได้30แถวนะก็เก็บวันละแถวทีนี้เคล็ดลับก็คือว่าการจะเร่งให้มะกรูดแตกใบนะครับเร่งให้มะกรูดแตกใบและก็มีใบเจริญเติบโตอย่างเร็วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นปุ๋ยธรรมชาติก็คือพวกแหน่แดงนะครับซึ่งมันจะมีไนโตรเจนอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: หรือถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเราก็จะใช้ปุ๋ยยูเรีย4600 2100เสริมกับปุ๋ยสูตรเสมอที่เราให้ไว้หรือถ้าเราไม่เอายูเรียหรือแอมโมเนียมมาเสริมเราก็อาจจะใช้ปุ๋ยสูตรตัวหน้าสูงเช่น20 10 10 25 7 7 16 8 8อย่างเงี้ยไนโตรเจนเยอะหน่อยฟอสฟอรัสโพแทสเซียมน้อยหน่อยและสูตรนี้ก็จะถูกกว่านะครับก็เลือกดูว่าอะไรที่มันถูกสรุปก็คือต้องการไนโตรเจนเพื่อให้แตกใบแตกใบแตกใบ
1: ค่ะ
0: นะทีนี้มะกรูดเป็นพืชตระกูลส้ม
1: ใช่
0: โรคที่จะทำให้ถึงตายได้ก็คือเชื้อไซโทเทอรา
1: ค่ะ
0: เวลาเราปลูกในภาชนะเราอาจจะเอาเชื้อไตรโคเดอร์มามาคลุกเคล้าเข้าไปกับดินปลูกอันนี้ก็จะคอยควบคุมไซโทเทอราทีนี้ตอนมะกรูดหรือพืชตระกูลส้มแตกใบมาเนี่ยตัวที่จะมากินจนใบโกรนเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหนอนแก้วส้ม
1: ค่ะ
0: คุณฝันเคยเห็นแน่นอนไอ้ที่เขาเอามาโฆษณาชาที่เป็นหนอนตัวน่ารักน่ารัก
1: อ๋อหนอนสีเขียวตัวอวบอวบอ้วนอ้วนดุ๋
0: น
1: ดุ๋
0: นนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นมันเป็นการลอกคราบในวัยน่าจะวัยที่5แล้วเตรียมตัวที่จะเข้าดักแด้แล้วก็จะกลายเป็นแม่ที่เชื่อต่อไปแล้วนะฮะแต่ว่าตอนที่หนอนกินใบส้มมันระบาดใหม่ๆเนี่ยสีมันไม่เป็นแบบนั้นนะ
1: มัน
0: จะเป
1: ็
0: นสีน้ำตาลขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยอะ
1: ค่ะ
0: สีน้ำตาลและตรงหัวเนี่ยมันจะป้ายด้วยสีขาวถ้าคนไม่สังเกตจะเหมือนว่าเอ๊ะนกมาถ่ายรถไว้ไม่ใช่
1: อ
0: ันนั้นคือหนอนวัยที่ออกจากไข่ใหม่ๆ
1: ค่ะ
0: นะครับงั้นวงจรชีวิตก็จะเป็นแบบนี้แม่ผีเสื้อมาวางไข่ไข่เป็นตัวหนอนวัยที่1ที่2ที่3พอวัยที่4ที่5ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มตัวใหญ่เขียวแล้วกินจุวัย1วัย2ยังไม่ค่อยเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่เขาปลูกมะกรูดเขาก็จะต้องระมัดระวัง อย่างเช่นถ้าคุณปลูกแม้คุณจะใช้สารเคมีซึ่งในระบบ GAP ไม่ได้ห้ามเราก็อาจจะเอาสารพื้นที่ราคาถูกๆนะ อย่างคาร์บอริล 85% อันตรายกับผู้คนก็น้อยนะครับน้อยกว่าเกลือกับน้ำตาลอีกอะนะแล้วฉีดพ่นต่อระยะแตกใบอ่อนเพื่อกำจัดหนอนนะครับอันนี้ก็จะได้ใบที่สมบูรณ
1: ์ค่ะ
0: แต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกมะกรูดเพื่อจะเอาผลคุณขวัญก็เลี้ยง

0: ใบมะกรูดให้สมบูรณ์แข็งแรง
1: ค่ะ
0: นะเรียกว่าพอต้นสะสมอาหารดีแล้วคุณขวัญก็หยุดการให้น้ำ
1: เหมือนกับหลอกเขาใช่ไหมอาจารย
0: ์คือเป็นวิธีปฏิบัติอ
1: ่ะอ๋อค่ะ
0: นะเหมือนส้มเหมือนส้มเราจะให้ออกดอกก็ต้องทำอย่างนี
1: ้
0: เรียกตักน้ำถ้าเป็นสวนยกล่องก็ไม่ขึ้นน้ำให้ไม่เอาน้ำก็ไปดูดน้ำออกจากล่องได้ซ้ำไปนะเราก็คือไม่ให้น้ำเลยพอไม่ให้น้ำเลยพอใบมะกรูดเริ่มสลดเริ่มห่อๆอยู่ๆเราก็อัดน้ำขึ้นน้ำเต็มที
1: ่
0: พอได้น้ำเต็มที่มะกรูดก็จะแตกใบใหม่พร้อมกับมีดอกออกมาด้วยคราวนี้ดอกก็จะเยอะเลยแล้วก็ปล่อยให้ดอกเนี่ยกลายเป็นผลต่อไปทีนี้มีบางคนบอกเอ๊ะไอ้มะกรูดนี่ผลเข้าไปทำอะไรหลายคนไปเห็นในโถปัสสาวะป
1: ั
0: สสาวะชายอะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์อันนั้นมันโดยอ้อมนะแต่วัตถุประสงค์จริงเนี่ยคือเขาจะใช้ผิวฮะ
1: ใช้ผิวมะกรูดในตำเครื่องแกงใช่ไหมอาจารย์คะ
0: ตำได้เลยเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี่เองอะไปหยิบห่านในห้องภรรยา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะบนตู้จะมีแม่ยายอยู่ก็ได้คุยกับแม่ยายไม่สมัยหนึ่งแม่ยายไปดูลูกสาวคนเล็กไปอยู่อเมริกาเปิดร้านอาหาร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มาแม่ยายกลับมาแม่ยายจะต้องมาขอซื้อใบไอ้ผิวมะกรูดไปให้ลูกสาวอยู่เสมอเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้พูดถึงคนไปอยู่ต่างประเทศพออายุเยอะๆกับเมืองไทยทุกคนเลยครับคุณขวัญ
1: อยู่
0: เมืองไทยแม้ว่าจะเป็นยังไงมันก็ยังบ้านเราแสนสุขใจ
1: ค่ะ
0: ถึงจะอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราทีนี้คนสมัยก่อนเนี่ยกับคนในยุคปัจจุบันเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญว่าทำไมคนสมัยก่อนใจเย็นกว่าคนปัจจุบัน
1: คือถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่การเราใช้มือถือหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยอาจารย์คือมันเร็วเปลี่ยนเร็วแล้วก็ยิ่งถ้าใครติดซีรีส์แนวตั้งละครสั้นๆเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งมีสมาธิที่สั้นลงความยับยั้งชั่งใจจะน้อยลงไปทุกทีอาจารย
0: ์ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งผมเคยคือผมชอบไปช่วยคนแก่ๆทำบุญนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปแลไปร้องไปหาเงินช่วยเขามาวันหนึ่งผมก็รู้ว่าอ๋อเขาเป็นพวกรับจ้างทำร้ายคนเลว
1: รับจ้างทำร้ายคนเลว
0: ไม่เขาก็มีอาวุธ
1: ค่ะ
0: ที่ไปทำลายคนอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุยกันเรื่องอะไรไม่รู้หนึ่งในจำนวนคนที่คุยมาบ่นเรื่องใครสักคนเขาก็บอกเฮ้ยเรื่องแค่นี้เขาไม่ฆ่ากันหรอก
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย
1: ์
0: เออแต่ถ้ามันไปทำเลวกับใครใครใครใครใครจนกระทั่งกฎหมายเอาไม่อยู่แล้วนั่นเนี่ยมาถึงมือพวกเรา
1: ค่ะ
0: โอ้ผมเลยเพิ่งรู้ว่าตายแล้วผมนั่งคุยกับคนนี่มาเป็ดสิบปีเพิ่งรู้ว่าเบื้องหลังเขาทำอะไร
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เป็นมือเป็นไม้ให้เจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจึงมีสับแสงในสมัยหนึ่งบอกว่าคนดีฆ่าไม่ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณขวัญไปดูพูดตรงๆเลยมือปืนคนหนึ่งวันหนึ่งก็ไปด่าตอนทำสารภาพก็ด่าไอ้คนที่จ้างหวานมา
1: ค่ะ
0: มึงโกหกกูมึงก็ไม่บอกว่าเขาเป็นคนดีมึงบอกเขาเป็นคนเลวไงเนี่ยเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาไม่ทำร้ายคนดี
1: ค่ะ
0: เขาถึงใช้คำว่าคนดี
1: ผีคุ้ม
0: ไม่ใช่ผีคุ้มนะมือปืนก็คุ้ม
1: ค่ะ
0: ขอโทษพูดลึกเกินไปบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะ
1: มันก็เซนซิทีฟนิดนึงอาจารย
0: ์เก็บไว้ในใจแล้วก็ไม่ควรเอามาเปิดเผยในที่สาธารณะแต่บางทีก็เขาเรียกว่าผีเจาะปากมาพูด
1: อาจารย์มีคุณผู้ฟังถามมาว่าแต่ขวัญไม่แน่ใจจะมีข้อมูลหรือเปล่านะคะถามว่าใบมะกรูดเนี่ยต้มน้ำกินทุกวันเนี่ยดีไหมขวัญไม่เคยต้มน้ำใบมะกรูดกินเลยนะ
0: อันนี้ต้องปรึกษาหมอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องปรึกษาหมอแล้วก็เภสัชกรนะ
1: ค่ะ
0: คือก่อนจะไปถึงหมอถ้าจะกินอยู่กินยาเนี่ยไปหาเภสัชกรเอ๊ะผมเล่าให้คุณขวัญฟังอย่างว่า
1: เรื่องอะไร

0: วันหนึ่งผมกินยาต่อมลูกหมาก
1: อันเหมือนเคยแล้วอาจารย์ไปบดยาใช่ไหม
0: นั่นละแล้วผมเกือบแย่เลยแล้วผมเปิดไปหาอากูอ่ะ
1: ค่ะ
0: กดเข้าไปถามกูก็ดูนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าให้ไปหาไปปรึกษาเภสัชกรพอดีเดี๋ยวนี้ร้านค้าเนี่ยดีมีเภสัชกร
1: มีเภสัชประจำร้านอยู่ตลอดเวลาถ้าร้านไหนไม่มีนี่ผิด
0: ก็เลยไปปรึกษาเขาก็เปลี่ยนยามาให้และบอกอาจารย์เรียกว่าตอบสนองเร็วกินแค่ครึ่งเม็ดพอ
1: ค่ะ
0: ผมก็ลองร้านหมอลองกินเม็ดหนึ่งสิไม่ดี
1: ค่ะ
0: กินครึ่งเม็ดก็ดีใจตัวเองเล็กก็คือเครื่องเม็ดดี
1: ค่ะ
0: และเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเสียใจมายังถึงทุกวันนี
1: ้
0: ที่ผมทำไม่สำเร็จคือเปิดตลาดให้ลูกศิษย์ไม่สำเร็จคืออะไร
1: เปิดตลาดอะไรคะ
0: ผมเคยส่งลูกศิษย์ไปฝึกงานกับร้านค้าเคมีเกษตร
1: ค่ะ
0: พูดง่ายร้านใช้ปุ๋ยขยะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งต่อมาลูกศิษย์ผมคนนี้ไปเปิดร้านที่เชียงราย
1: ค่ะ
0: คือผมฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยร้านขายปุ๋ยขายยาควรจะมีถ้าเปรียบเทียบกับหมอก็คือเภสัชกรประจำร้าน
1: ค่ะ
0: คือมีนักโรคพืชและกีตวิทยา
1: ค่ะ
0: อยู่หรือเรียกว่านักวิชาการเกษตรเป็นเหมือนเภสัชกรประจำร้าน
1: จริงๆก็ควรมีนะอาจารย์เพราะมันจะได้ให้ความรู้การใช้สารเคมีด้านการเกษตรที่ถูกต้องด้วย
0: ใช่ทีนี้ลูกศิษย์ผมคู่หนึ่งเนี่ย
1: ค่ะ
0: จบแล้วเขาบอกเขาไม่ทำงานรับจ้าง
1: ค่ะ
0: คือรับจ้างราชการรับจ้างเอกชนเขาบอกเขาจะประกอบอาชีพเขาไปเปิดเขาไปหุ้นและเปิดร้านค้า
1: ค่ะ
0: สมัยนั้นเป็นสมัยนั้นผมรู้นะเขาเป็นผู้หญิงสองคนแล้วก็ชอบกันแล้วเขาก็ไปร่วมชีวิตกันตอนนั้นสังคมยังไม่เปิดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ประสบความสำเร็จพิธีการเขาง่ายนิดเดียวคุณจะซื้ออะไรอ่ะถ้าคุณไม่เอาใบไม้มาให้ฉันดูฉันไม่ขายให้
1: หมายถึงใบไม้ที่เป็นโรคหรือว่า
0: ใช
1: ่
0: ต้นไม้ที่ป่วยอ่ะ
1: ค่ะ
0: คุณเล่ามาให้ละเอียดและถ้ามีใบไม้มาให้ดูด้วยแล้วเขาก็มีกล้องจุลทรรศน์อยู่หลังบ้าน
1: ค่ะ
0: เขาก็ส่องดูแล้วเขาก็จ่ายยาถูกอ่ะ
1: คราวนี้ก็รับความนิยมเลยเพราะว่าเอามาซื้อร้านนี้แล้วพืชมันหายใช่ไหมคะ
0: เขาขายดีแล้วก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้เป็นลูกศิษย์ผมก็มีคนมาติดต่อบอกว่าเขาเชิญอาจารย์ไปบรรยายเขาผมเรียกเขาไป 20,000 เพราะว่างั้นนะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ไปบรรยายให้เขาที่พิจิตรแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเป็นลูกศิษย์ผมบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเอาตังค์มานะมันเป็นลูกศิษย์ผม
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็ทีนี้คนบางคนก็ทำมาหากินเองไม่เป็นแล้วอย่างผมเนี่ยค้าขายไม่เป็นทำมาหากินเองไม่เป็นอ่ะเพราะว่าประกอบอาชีพรับจ้างมาทั้งชีวิตสมัยก่อนก็รับจ้างราชการและเอกชนทำงานเด็กก็ต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะไอ้วันที่เขาเลิกรับจ้างแล้วเนี่ยเราสอนคนมาตั้งเยอะเราจะเพาะแหนแดงขายไหมเราจะเลี้ยงหนอนนกขายไหม
1: ปลูกถั่วงอกขายไหม
0: จะเล
1: ี้
0: ยงขายไหม
1: ค่ะ
0: ก็ถึงเวลาพิสูจน์แหละใกล้ๆแล้ว
1: ค่ะสำหรับคนที่ถามเรื่องของใบมะกรูดมาต้มน้ำกินเป็นลักษณะของชาใบมะกรูดเนี่ยนะคะคุณสิริบูรณ์ขวัญมีส่งคลิปไปเป็นคลิปของรายการชัวร์ก่อนแชร์ของอสมทนี่แหละค่ะมีการไปสัมภาษณ์เรื่องนี้กับคุณหมอที่เกี่ยวกับเรื่องโรคไตแล้วก็มีคำสัมภาษณ์ของเภสัชกรด้วยส่งคลิปไปในข้อความนะคะอันนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณสิริบูรณ์นะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: คือบางทีถ้ากินอะไรหนักหนาสาหัสไปเนี่ยไตมันจะพัง
1: ค่ะ
0: เหมือนสมัยหนึ่งน้ำลูกย
1: อค่ะ
0: มีพระคุณเจ้าที่ผมเคารพนับถือ
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งไปเป็นวิทยากรด้วยกันผมก็เลยบนเวทีเลยกราบท่านบอกผมขอร้องว่าที่ท่านกำลังรณรงค์ให้คุณกินน้ำลูกยอเนี่ยขอให้เลิก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าไตมันจะพังสมัยหนึ่งเรานำน้ำลูกยอมาขายก็อุดตลุดไปหมดอะไรเยอะไปก็ไม่ดีพระพุทธเจ้าบอกทางสายกลางอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะเอาคราวนี้คุณขวัญผมแทรกนิดหนึ่งนะ
1: ของทาง
0: คือคลิปที่มีคนส่งมาให้ผมคือตอนนี้ผมก็กังวลเล็กๆนะ
1: ค่ะ
0: คือผมกลัวคนจะหาว่าผมเนี่ยไปยกตนข่มท่านคือไม่มีความคิดแบบนั้นนะฮ
1: ะ
0: แต่ขออนุญาตชี้แจงเพื่อความ

0: เข้าใจคืออย่างนี้มีคนเนี่ยเขาทำคลิปแล้วเขาก็บอกว่าทำปุ๋ยพืชสดโคนต้นไม้เขาทำไงเขาก็ไปถกเอาหญ้าในสวนนั่นแหละเขาบอกเอาหญ้าไม่มานะแล้วก็ไปแช่น้ำในกระมัง
1: ค่ะ
0: หนึ่งวันหนึ่งคืนหลังจากนั้นก็เอาหญ้าเนี่ยมาโปะโคนต้นไม้แล้วก็เอาดินเนี่ยกลบรับรองต้นไม้งามงามงามงามมากเพราะว่าไอ้นี่แหละที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดอย่าทำตามนะครับ
1: ถ้ามันจะส่งผลยังไงบ้างอาจารย์ถ้าเอาไปโปะ
0: หนึ่งข้อแรก
1: ค่ะ
0: ไอ้หญ้าที่คุณไปถกมาเนี่ยถ้ามันเป็นวัชพืชฤดูเดียวนะแช่น้ำไว้วันกับคืนนะจริงๆไม่ต้องยันกับคืนหลายคืนนะดีเจตนาการแช่แล้วเขาก็เสริมด้วยว่าเนี่ยแล้วก็เรียกจุลินทรีย์นะก็คือจุลินทรีย์ที่มีในธรรมชาตินั่นแหละแต่เรียกเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวบ้านรู้สึกขลังนะฮะเอาจุลินทรีย์ใส่ไปด้วยในกระมังเนี่ยเจตนาคือเพื่อให้มันเปื่อยแล้วมันตายอ่
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าคุณไปถกไม่ดีคุณไปเอาหญ้าที่มันมีข้อปล้องและเป็นวัชพืชหลายฤดู
1: ค
0: ุณเอาไปแช่น้ำหนึ่งคืนอ้าวมันก็งอกรากสิครับ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณไปโปะโคนต้นก็เท่ากับคุณเอาหญ้าไปปลูกกันเ
1: ท่ค่ะต้องแย่งสารอาหารกันอีก
0: นี่ผิดข้อที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: ผิดข้อต่อมาจริงๆนะการเอาใบไม้ไปหมักเจตนาเหมือนใบไม้หล่นลงไปในท้องร่องม
1: ัน
0: ใช้เวลาผุเปื่อยแล้วมันจะกลายเป็นปุ๋ยไปเองนะและแม้แต่การทำปุ๋ยพืชสดระหว่างปอเทือง45ถึง50วันพอออกดอกเราไถกลบเราไถกลบแล้ว15วันนะ
1: ค่ะ
0: จึงจะลงมือปลูกพืชได้ทีนี้ถ้าคุณเอาต้นสดๆไปโปะโคนต้นแล้วเอาดินไปกลบมันจะเกิดอะไรขึ้นในขบวนการย่อยสลายใบไม้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะอาศัยจุลินทรีย์ในการทำงานและตอนจุลินทรีย์ทำงานเนี่ยมันจะต้องการพลังงานไนโตรเจนอย่างที่เราทำกองปุ๋ยหมักเนี่ยเราต้องในปุ๋ยยูเรียเนี่ยลดลงไปด้วย 4.600 เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปแย่งไนโตรเจนกับต้นไม้และความร้อนที่เกิดจากการที่มันกำลังหมักตัวเนี่ยถ้าไปเจอพืชรากตื้นแม้รากไม่ได้ลงลึกมากเนี่ยรากมันจะเสียเพราะฉะนั้นผมขอร้องท่านจะเป็นนักปราชญ์เป็นอะไรจะเรียกว่าผู้รู้อะไรก็แล้วแต่กูรู้กูเลอะอะไรก็ตามเถอะ
1: ค่ะ
0: ขอร้องว่าที่นักเกษตรเขาบอกว่าท่านจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ทำปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดโดยแต่ละอันเนี่ยมีขบวนการหมักยังไงก่อนจะเอาปุ๋ยคอกมาใช้เราไม่ใช้สดๆเพราะมันจะร้อนแล้วมันจะดึงไนโตรเจนทุกอย่างเนี่ยเขาได้ผ่านการพิสูจน์มาหมดแล้วและผมก็อยากจะฝากนะฝากอากูฝากนาเต็กฝากนายู
1: ค
0: ุณอย่าดูที่ยอดวิวคุณต้องมีผู้รู้ของคุณพิจารณาคอนเทนต์ด้วยถ้าคอนเทนต์นี้ผิดหลักวิทยาศาสตร์คุณต้องสกัดกั้นที่ไอ้นี่เราเผลอพูดคำว่าตายไปคำหนึ่ง
1: อ๋อดูดเลยอาจารย์ดูดเลยดูดหายเลย
0: เตือนเราแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: บางทีแบบ
1: จะต้นไม้เสียชีวิตก็ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ถ้าต้นไม้เสียชีวิตไม่แน่ใจทีนี้อย่างเงี้ยคุณขวัญครับเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยผมไม่ได้หาออเดียนหรือว่าหาคนมาถามนะเพราะคนถามผมเยอะแยะอยู่แล้วแต่ผมต้องกราบขออภัยว่าโดยเจตนาท่านอาจจะเจตนาดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอการเรียกชื่อถ้าเราพูดว่าจุลินทรีย์ธรรมชาติก็คือที่มันติดอยู่กับใบไม้ในดินอะไรมันมีอยู่แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ต้องไปพูดภาษาฝรั่งให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่ามันขลังหรอก
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยรู้ภาษาฝรั่งเยอะคลามิโดสปอร
1: ์ได
0: ้เนี่ย
1: จ
0: ะพูดไปชาวบ้านก็งวนเหลืออะไรของมึง
1: ต้องการสื่อสารคือสื่อสารให้เข้าใจและเข้าใจตรงกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ช่วงนี้ขอพักเบรก
0: สักนิดให้ตัวเอง
1: ค่ะ
0: ขอร้องอ่ะอันนี้ผมก็แบกโรคไว้ก็หลายครั้งก็มีคนมาบอกว่าอาจารย์ไปดูแลให้ทุกทั่วไปไม่ไหวหรอกกระทรวงเขายังดูแลไม่ถึงเลยอาจารย์คนเดียวจะทำไงผมก็ได้เอาสมทไงเป็นกระบอกเสียงถ้านั่งอยู่กับบ้านก็ไม่รู้จะพูดกับใคร
1: ได้ค่ะเดี๋ยวขอพักเบรกก่อนช่วงหน้ามาคุยกันต่อค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์
0: คุณฝันครับก่อนจะไปเรื่องต่อไปผมขออนุญาตเก็บตกที่ยังบกพร่องที่พูดมาแล้วนิดหนึ่งนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อย่างเรื่องเมื่อกี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าคุณมีใบไม้อะไรต่ออะไรต่างๆใบไม้แห้งต้นไม้สดอะไรก็ตามเนี่ยขอให้ไปหมักก่อนทำปุ๋ยหมักก่อนวิธีดูว่ากองปุ๋ยหมักใช้ได้หรือยังเนี่ยนะก็คือเอามือซุกเข้าไปในกองปุ๋ยถ้าอุณหภูมิข้างในกับข้างนอกเท่ากันใช้ได้แล้วถ้าเห็นต้นไม้เริ่มขึ้นบนกองปุ๋ยแล้วใช้ได้แล้วถ้ามือไปหยิบไปจับเนี่ยมันจะเปื่อยยุ่ยอันนั้นแปลว่าใช้ได้แล้วหมักก่อนครับอย่าไปให้มันไปโปะโคนต้นแบบนั้นทีนี้ไปเก็บตกเรื่องแม่ลำเพยเรื่องต้นลำเพยนะมีที่ยังไม่ได้พูดก็คือว่าขยายพันธุ์ยังไงดีที่สุด
1: ค่ะ
0: เพราะเมล็ดครับขึ้นง่ายเวลาที่มันจากเป็นใบเป็นดอกแล้วดอกเนี่ยจะติดเป็นผล
1: ค่ะ
0: นะผลเนี่ยเวลามันแก่แล้วเนี่ยมันจะร่วงแล้วเมล็ดเนี่ยมันจะงอกตามโคนต้นถ้ามีต้นแม่อยู่ไปขุดต้นเล็กๆมาปลูกขึ้นง่ายตายยากนะครับต้องคอยตัดแต่งบ่อยๆเพื่อให้มันเข้ารูปเข้าทรงอันนี้เก็บตกที่ยังไม่ครบถ้วนหวังว่าคงจะครบถ้วนแล้วกับเชิญต่อกับคุณกวาง
1: มีคุณผู้ฟังถามมาว่าในพื้นที่กทมเนี่ยสามารถนำทุเรียนมาปลูกได้ไหมถ้าปลูกได้เนี่ยมันจะได้กินผลไหมอาจารย
0: ์ปลูกได้กินได
1: ้เพราะว่าจริงๆแล้วนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนี่ก็ใกล้กันนะใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็สมเด็จพระเจ้าตากสินน่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ล่องเรือมาแล้วทำไมมาปักหลักตรงนี้อ่ะ
1: ค่ะมันต้องเป็นดินแดนที่เป็นชัยภูมิที่ดีใช่ไหมอาจารย
0: ์กรุงเทพกรุงธนนนท์บุรีปทุมธานีเนี่ย
1: ค่ะ
0: นครปฐมเนี่ยมันเป็นดินน้ำไหลทรายมูลน้ำพัดพาเอาอินทรีย์วัตถุเพียงแต่ลูกหลานเพื่อเจ้าตากเอามาเทปูนกันซะหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆสมัยหนึ่งเนี่ยกรุงเทพมันควรจะไปอยู่แถวสระบุรี
1: ค่ะ
0: นครนายกนนท์นะฮะ ก็แล้วแต่ที่ไหนก็ตาม
1: แต่กรุงเทพนี่ปลูกทุเรียนได้นะใช่ไหม
0: กรุงเทพเป็นที่เพาะปลูกแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นปัญหาแล้ว

0: พราะว่าเราไม่จำเป็นต้องปลูกพืชลงพื้นดินกรุงเทพก็ปลูกได้แล้วนี่พอดีเมื่อคืนนี่นะตอบปัญหามีคนถามมาสั้นๆบอกว่าจะปลูกทุเรียนจะต้องทำยังไงบ้างโอ้โหอย่างนี้ผมตอบท่านไม่ไหวเลยผมก็เลยบอกให้ไปสืบค้นแล้วก็ลูกชายไปเปิดมาให้ดูนะฮะหน้าปกเป็นรูปผมนั่งกับควายเขางงอ่ะนี่อยู่ประมาณ 6-7 ตอนแล้วมั้งเรื่องทุเรียน
1: เรื่องทุเรียนนะคะ
0: ท่านพิมพ์กับวัชิตบ้วนชวนคุยแล้วก็พิมพ์บอกว่าเรื่องทุเรียนประเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้ท่านได้ดูเองอ่ะ
1: น
0: ะฮะกรุณาไปฟังตรงนั้นแต่ว่าส่วนมากคนที่ปลูกทุเรียนแล้วตายเนี่ยนะอย่างที่คุณขวัญพูดอ่ะนนทบุรีเนี่ยเป็นตำนานทุเรียน
1: ยังไงคะอาจารย์ทุเรียนที่เขาประมูลกันเหรอคะหรือว่าตำนานแบบไหนยังไงอะคะ
0: ประมูลนี่มันมาจากผมไปบอกเกิดการประมูลเพราะว่าวันหนึ่งป้าต้อยบอกว่าเนี่ยทุเรียนลูกนี้15,000ผมบอกทำไมไม่ทำให้เป็นลูกละ30,000
1: ค่ะ
0: เขาบอกทำไงอาจารย์เอาคนรวยๆมาประมูลที่ตอนนี้ทุเรียนลูกเป็นแสนที่นนท์อะเลยถ้าให้มาร์คซักเกอร์เบิร์กกับใครให้ท่านปูตินอะไรมาประมูลอาจจะลูกเป็นล้านหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ทีนี้อย่างนี้ทุเรียนเดิมเนี่ยพื้นเพอยู่นนบุรี
1: ค่ะ
0: แต่ที่มันต้องย้ายถิ่นเหมือนส้มรังสิตต
1: ้
0: องย้ายขึ้นไปอำเภอฝางเนี่ยเพราะอะไร1คุณภาพน้ำลดลง
1: ค่ะ
0: 2หนักที่สุดคือเชื้อไฟท็อปเทอรารากเน่าโคนเน่าและทุเรียนเวลาปลูกนะฮะถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องโรคแมลง
1: ค่ะ
0: ปลูกก็จะไม่ได้ผลผลิต
1: ค่ะ
0: ตอนปลูกก็จะตายเพราะโรคตอนที่จะได้ดอกก็จะไม่ได้ดอกเพราะว่าทุเรียนปลายฤดูพอหมดฝนเนี่ยไรมันจะลงพอตัวไรลงปั๊บใบทุเรียนจะร่วงหมดเลย
1: ค่ะ
0: แล้วทุเรียนจะแตกใบใหม่พอแตกใบใหม่มันก็ดึงอาหารไปเลี้ยงใบใหม่มันก็จะไม่เลี้ยงดอกออกสลัดดอกสลัดลูกทิ้งแหละเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาคุยเป็นอาทิตย์ครับกรุณาไปฟังยาวๆนะที่ผมตัดสินใจทำคลิปเสียงมาเวลานี้ก็พันกว่าตอนแล้วเนี่ยท่านไปฟังครับ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าที่นี่เรามีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านกรุณาไปฟังตรงนั้นเพิ่มเติมนะน
1: ี่
0: ผมก็ให้แนวคิดว่าปลูกได้แน่นอนครับแต่เวลาปลูกเนื่องจากกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ที่หลายแห่งประสบน้ำท่วมขัง
1: ค่ะ
0: ทุเรียนไม่ชอบแต่ทุเรียนเวลาปลูกถ้าที่น้ำท่วมขังยกโคกให้หน่อยและเวลานี้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตก็คืออะไรแดดแมลง
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนต้นเล็กๆเนี่ยขึงตะข่ายพรางแสงทางแสงให้หน่อยถ้าเป็นคนสมัยก่อนเขาก็จะเอาทางมะพร้าวอ่ะ
1: ค่ะ
0: สามทางผูกยอดติดกันเป็นกระโจมอินเดียแดงนั่นแหละช่วยพรางแสงให
1: ้ค่ะ
0: เอาย่อๆนะคุณขวัญนะ
1: ได้ค่ะอาจารย
0: ์โรคที่ทำให้ทุเรียนตายนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไฟท็อปเทอร่าเกิดรากเน่าโคนเน่านะฮะและที่ทำให้ต้นทุเรียนตายพอต้นโตนะครับก็คือด้วงหนวดยาวระบาดหนักเวลานี้ในเกษตรต้นชมพูพันทิพย์เสียชีวิต
1: ตายได้
0: เป็นจำนวนมากแล้ว
1: ค่ะ
0: ขนาดว่าผมเคยไปบอกท่านรองอธิการบดีแต่ว่าผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจก็ตอนนี้เริ่มลามเข้าไปหาต้นใหญ่ๆแต่ว่าทางต้นใหญ่ๆเนี่ยรถมันวิ่งผ่านเยอะก็ไม่ค่อยเป็นแต่ตรงปลายมาทางเนี้ยทางถนนจันทรุเบกษาเนี่ยทางโรงงานอาหารสัตว์เนี่ยตรงเนี้ยตายเยอะและทยอยตายไปเรื่อยนะมาดูนะมะม่วงทุเรียนนี่ยืนต้นตายและโรคทางใบมีโรคราสีชมพูโรคใบติดโรคแอนแทกโนดติดผลออกมาก็ยังมีเชื้อไปท็อปเทอร่าทำให้เกิดผลเน่าเวลาเราเก็บทุเรียนเราเลยไม่กองกับพื้นดินนะผมบอกว่าในสวนทุเรียนต้องสะอาดคือปลอดเชื้ออย่าให้ใครเข้าสวนแล้วใส่รองเท้าเข้าไปในสวนต
1: ้
0: องเปลี่ยนรองเท้าโดยเด็ดขาด

0: ะครับแต่ถ้าต้นไหนจะโชว์ก็ให้โชว์อยู่แค่นั้นพอไม่กี่ต้นพอเพียงแล้วแล้วก็ยังมีแมลงตัวร้ายแมลงเพลียอ่อนแมลงวีขาวเพลียไก่แจ้นะแล้วก็หนอนก็จะมีหนอนที่เขาเรียกหนอนรูคือเจาะเข้าไปตั้งแต่ลูกเล็กๆแล้วเข้าไปกินเมล็ดอ
1: ัน
0: นี้คือหนอนถ้าชื่อเต็มๆเรียกว่าหนอนเจาะผลกินเมล็ดมันเจาะเข้าไปกินเมล็ดแต่พอจะเข้าดักแด้เจาะรูออกมาแล้วไปเข้าดักแด้ในดิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเราเรียกหนอนรูบางคนเรียกหนอนมาเลบางคนเรียกหนอนจันบางคนก็เรียกหนอนใต้ก็แล้วแต่โทษกันไปโทษกันมา
1: ค่ะ
0: นะและหนอนอีกตัวหนึ่งเขาเรียกหนอนเจาะผลทุเรียนทุเรียนหนึ่งคู่ถ้ามีสองลูกติดกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ตรงรอยที่ติดกันเนี่ยมักจะเห็นเป็นขุยของหนอนอันนั้นเขาเรียกหนอนเจาะผลต่างกับหนอนรูนะหนอนรูที่เข้าตั้งแต่ตอนลูกเล็ก
1: ๆ
0: แล้วพอมันมุดเข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เห็นเลยครับเพราะว่าหนังมันผิวมันจะปิดจะเห็นได้ก็ตอนมันเจาะออกมาเคยเห็นไหมคุณขวัญที่คนไปเหมาสวนทุเรียนเสร็จแล้วก็เป็นความกันว่ารับเงินไปเรียบร้อยแล้วพอไปปอกทุเรียนแล้วปรากฏว่าในลูกทุเรียนน่ะมีขี้หนอนเต็มไปหมดเลย
1: อันนี้ยังไม่เคยเห็นอาจารย์แต
0: ่เคยเป็นความ
1: เป็น
0: คดีการเจ้าของสวนก็บอกไม่รับผิดชอบเพราะว่าเหมากันไปแล้วตอนซื้อก็ลูกก็ยังดีๆอยู่แต่มันเจาะเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นการที่ขายทุเรียนโดยแกะมันก็ดีในแง่แม่ค้าก็คือว่าลูกที่ด้อยคุณภาพเนื้อก็ยังมีคุณภาพก็ขายได้ในแง่ของคนกินก็ไม่ต้องไปเสี่ยงภัยกับลูกทุเรียนที่เปิดแกะออกมาอาจจะเจอขี้หนอนเต็มไปหมดนะครับ
1: เปิดมาบางท่านก็อาจจะไม่ได้เหลือทานเลยก็ได้นะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะมีคุณ อิสระชนค่ะบอกว่าอยู่ไซน้อย
0: ผมแทรกนิดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เสียดายว่าพอดีลูกชายผมค้นมาให้แล้วล่ะแต่ว่ามันอยู่ในเครื่องที่ผมใช้พูดเนี่ยผมเลยเปิดดูไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะจดมาให้นะว่าถ้าจะฟังทุเรียนวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะคุณอิสระชนบอกว่า อยู่ที่ไซน้อยนนทบุรีหมดไปกับพันธุ์ทุเรียนเนี่ยหลายหมื่นละพอเริ่มแตกใบอ่อนปุ๊บตายเลยตายทันทีเลยอาจารย์อันนี้ทำไมอะคะ
0: เวลาทุเรียนตายก็ต้องดูอย่างนี้ครับมันตายยังไง
1: ค่ะ
0: เนี่ยผมเคยพูดเอ่ยชื่อได้เนาะ
1: ค่ะ
0: เคยเจอคุณหมอพรทิพย
1: ์อ๋อค่ะหมอทางด้านนิติเวชใช่ไหมคะ
0: ผมบอกหมอว่าเอ้หมอถ้าเรามาทำรายการด้วยกันเนี่ยน่าโกรธสนุกนะ
1: ชันสูตรพืชเหรออาจารย์หรือชันสูตรอะไร
0: หมอชันสูตรศพ
1: จะมาชันสูตรพืชค่ะ
0: แต่ต้องไปหาสัตวแพทย์มาอีกคนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ชันสูตรโรคสัตว์คือต้องดูมันตายยังไงครับถ้ามันตายโดยใบเหลืองพร้อมกันทั้งต้นและสลัดใบทิ้งแล้วต้นตาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แสดงว่ามันต้องมาจากระบบรากมันก็น่าจะเป็นจากเชื้อไฟท็อปเทอร่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าตอนทุเรียนต้นเล็กๆถ้ามันตายจากใบจากกิ่งมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโรคเชื้อราเช่นแอนแทรกโซดหรืออะไรก็แล้วแต่ขณะทุเรียนต้นเล็กถ้าเมื่อไหร่มันมาทำลายลำต้นหลักก็ตายเหมือนมะม่วงอะครับมะม่วงนี่ปกติปลูกก็ตายยากแต่มันมีโรคแอนแทรกโซดมะม่วงนะฮะเชื้อคอเลสเตอรอลติกุมกรีโอสปอรอยเดสนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งมันเป็นกับหลายพืชถ้ามันเป็นจากกิ่งย่อยอย่างหน้าฝนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นจุดดำๆสีน้ำตาลดำๆแล้วก็เริ่มขยายและปลายกิ่งนั้นก็เริ่มเหี่ยวถ้าคุณไม่ไปทำอะไรไม่ไปตัดกิ่งเอาไปเผาทำลายแล้วก็ฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อรามันจะลามมาถึงลำต้นหลักถามว่าทำไมผมรู้วันหนึ่งรู้ทั้งรู้แต่อยากทำบุญไปสั่งมะม่วงมาที่ว่าหายากอะไรมารวมไว้ที่บ้านหมดแล้วก็มีเนื่องจากมีคนถามว่าทำไมมะม่วงมันปลูกกันไม่กี่พันความจริงมันมีตั้งเยอะแยะมันไม่ได้ที่เขาแนะนำให้ปลูกไม่กี่พันเนี่ยพอเขาทดสอบมาแล้วว่ามันมีลักษณะต้านทานต่อโรค

0: าวมะม่วงหลากหลายพันธุ์มาปลูกเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ต้นนั้นน่ะเป็นต้นขี้โรค
1: อ
0: ๋อแล้วก็เป็นแหล่งเพาะโรคงวดนั้นผมหมดไป 30,000
1: โอ้โห
0: ช่วยแม่ค้า
1: โอ้โหค่ะ
0: โดยพาเธอเข้าใจผิดผมไปที่ร้านเขาเห็นมีมะม่วงอยู่10กว่าต้น
1: ค่ะ
0: ท่านชื่อคุณลำไยบอกคุณลำไยมะม่วง

0: วีเช็คนะคะอาจารย
1: ์ต้องบอกว่ามะม่วงที่มีในร้านน่ะ
0: เฉพาะหน้าร้านตอนนี้เอาแค่นั้น
1: เอาแค่นั้น
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้เรามาคิดอีกทีนึงบอกตอนนั้นเรารวยอะเรามีตังค์อะ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเงินพันมีค่าเท่ากับเงินหมื่นสมัยก่อนแล้วเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้ใช้จ่ายก็ต้องประหยัดล
0: ู
1: กผมก็ดีนะตอนมีตังค์ไปตวนเสาไปกินข้าวกับลูกหลานเราก็ไปกินร้านที่เรียกว่านั่งคุยกันได้นานหน่อย
0: ค่ะ
1: เมื่อวานไปคุยกับลูกเอาร้านไหนลูกร้านโจ๊กพ่อสูงสุด50 บาท
0: อาจารย์ก็รับประทานได้ด้วยครับเพราะว่าโจ๊กเนี่ยมันไม่ต้องเหมือนกับของแข็งเคี้ยวง่ายลื่นคออ่ะอาจารย์ขามีคำถามหนึ่ง
1: โจ๊กปลานะยังติดคอเลยผมอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โจ๊กปลาแซลมอนอ่ะ
0: ต้องละเอียดนิดนึงนะคะมีคำถามค่ะคำถามของคุณผู้ฟังค่ะเรื่องปลูกเลมอนค่ะบอกว่าปลูกเลมอนไม่ออกดอกเลยไม่ออกผลเลยมีแต่ใบทำยังไงดีอาจารย์อันนี้ปลูกที่จังหวัดอะไร
1: เลมอนก็เป็นพืชตระกูลส้มครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณขวัญรู้จักคำขวดไหม
0: คำขวดไม่เคยใช้เลยไม่เคยเห็นอาจารย
1: ์คำขวดเนี่ยมันก็คุณขวัญเห็นยาดมพลาสติกเป็น
0: หลอดๆนั่นเหรอคะ
1: ไม่ใช่แบบหลอดแบบที่เปิดฝาปัจจุบัน
0: อ
1: ะ
0: อ๋อเป็นสมุนไพรอยู่ข้างในใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะเคยเห็นค่ะ
1: เนี่ยลูกมันประมาณเนี้ยคำกวด
0: ค่ะ
1: และลูกมันจะเลเลหน่อยผมเจอครั้งแรกที่University of California
0: ค่ะ
1: คือไปเห็นฉะนั้นตอนนั้นไปดูแปลงรวมพันธุ์ส้มที่อเมริกา
0: ค่ะ
1: คือมันเป็นพืชตระกูลส้มถ้าเป็นพืชตระกูลส้มนิสัยมันเหมือนกันหมด
0: ค่ะ
1: มันจะบำรุงต้นให้สมบูรณ์แล้วก็ต้องมีการงดน้ำเพื่อการออกดอกอะไรต้องทำแบบเดียวกันกับมะนาวแหละนะมันเลมอนก็เป็นพืชตระกูลส้มเหมือนกัน
0: ท่านไปเซิร์ชใน Google นะอาจารย์เขาบอกว่าความขวดเนี่ยหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อส้มจี๊ดส้มกิมจ้อ
1: ไม่ใช่ส้มจี๊ดเป็นลูกกลมๆ
0: ค่ะ
1: แต่ความขวดลูกยาวลูกลีลีอ่
0: ะ
1: ลูกลีลีเหมือนหลอดไอ้เหมือนกระปุกยาดมอ่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม้พูดถึงยาดมนี่ต้องขอบคุณ 100.5 นะ
0: ทำไมอะคะ
1: คุณขวัญรู้ไหมกว่าจะมาเป็นไอ้ขวดพลาสติกเนี่ยสมัยก่อนน่ะจุดเริ่มต้นน่ะยี่ห้อลุงอรุณเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมีมันเป็นขวดแก้วที่ขายที่สำชุก
0: ค่ะ
1: แล้วเขาเอาสมุนไพรใส่ลงไปมีการพูเป็นลูกกลม
0: ๆ
1: เปิดฝาจุกออกมาดมได้เลยแต่มันอันตรายตรงที่ถ้าดมแรงไปบางทีการพูเนี่ยมันไปอุดรูจมูก
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็มาพูดใน 100.5 นี่แหละ บอกว่าคุณเอาผ้าเนี่ยห่อซะก่อนแล้วถึงจะยัดใส่ไปในขวดแก้ว
0: ค่ะ
1: ตอนหลังเขาเปลี่ยนจากขวดแก้วเป็นขวดพลาสติก
0: ใช
1: ่แล้วคุณขวัญรู้ไหมว่าทำไมยาดมเป็นหลอดๆคนไม่ซื้อเหมือนกับซื้อน้อยกว่าไอ้ที่เป็นขวดเนี่ยคุณขวัญว่าเหตุมันเกิดจากอะไร
0: รู้สึกว่าอันเนี้ยได้ดมจากสมุนไพรจริงๆแต่ถ้าเป็นหลอดๆอ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนมีสารเคมีเจือปนอันนี้ความรู้สึกขวัญแล้วกันนะคะของท่านอื่นไม่แน่ใจ
1: อันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: มันหายบ่อยมันหาไม่เจออ
0: ๋อของขวัญยังอยู่ยังยืนยงอยู่เลยค่ะยาดมหลอดยาวๆเนี่ย
1: เคยดมชนิด2กล่องไหม
0: เคยค่ะ
1: นั่นอ่ะสมัยก่อนเราผมดม2กล่องแล้วงับแล้วก็มีคนมาเตือนผมหน่อยเฮ้ยบ้วนดมให้น้อยๆหน่อย
0: ค่ะ
1: บอกทำไมอ่ะพี่เดี๋ยวมึงเป็นมะเร็ง
0: ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจเหรอคะ
1: คือมันเยอะไปแล้วมันทำให้โพรงจมูกอักเสบอะผมว่านะ
0: ค่ะ
1: ผมก็เลยเป็นมะเร็งหลังโพรงจมูกหายแล้วแต่ว่ายังไม่หาย
0: คือตอนนี้เชื้อสงบแล้วแต่ต้องรอติดตามอาการอันนี้เข้าใจถูกต้องไหมคะอาจารย
1: ์คือผลข้างเคียงจากการฉายรังสี
0: ค่ะ
1: และให้เคมปากเปื่อย
0: ค่ะ
1: พริกไทยนี่หยอดไม่ได้เลยและประกอบกับความแก
0: ่
1: แก่ก็มีปัญหาการกลืนเนี่ย
0: ค่ะ
1: จีบสาวสำเร็จอ่ะ แต่แต่งงานไม่

0: ได้ไม่แก่ไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็คุยกันขำๆบ้างบางทีชีวิตมันเครียดเกินก็อย่าไปดูละเอียดเดี๋ยวนี้ผมดูนะแต่ผมปิดเสียงนะ
1: ค่ะ
0: แล้วผมไปดูวอลเลย์บอลนะเย็นนี้อย่าลืมเชียร์นะได้แชมป์ไปแล้วโค้ชออสเก่งเพราะว่าเขาเอาส่งตัวเก่งไปทดลองทีม
1: ค่ะ
0: เพื่อจะแข่งเอเชียนเกมกับชิงแชมป์เอเชียครับ
1: ค่ะเออใช่อาทิตย์หน้า
0: แต่เรื่องนี้พูดแล้วเศร้านิดหนึ่ง
1: ทำไมคะอาจารย
0: ์โอ้โหคนไทยเนี่ยอยากจะดูฟุตบอลทีมชาติทั้งทีนะต้องทำเหมือนคนถ้ำมองอะต้องไปหาดู
1: หาช่องทางธรรมชาติเหรอคะอาจารย
0: ์ทีมชาติไทยแข่งนะประเทศไทยไม่มีปัญญาถ่ายทอดอะ
1: มันไม่มีกฎมัดแทบเหมือนเดิมแล้วอาจารย์ค่ะ
0: ใครจะรับผิดชอบเรื่องนี
1: ้
0: อ
1: ่
0: ะผมไม่มีปัญหาหรอกนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดเผื่อลูกหลานอ่ะ
1: ค่ะ
0: เฮ้ยคิดใหม่นะคุณเปลืองเงินอ่ะเยอะแยะแข่งรถปื้อเดียวก็ 4,000 ล้านแล้ว
1: ค่ะ
0: ฟุตบอลให้เด็กได้ดูให้ชาวบ้านได้ดูเนี่ยทำไมไม่ถ่ายทอดไม่เข้าใจอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วทีวีดิจิตอลมีตั้งเยอะยอมเสียสละเวลาให้เขาถ่ายทอดไม่มีซอนเซอร์ก็ไม่เป็นไรสถานียอมเสียตังค์เพื่อชาติ
1: อันนี้ในแง่ธุรกิจอาจจะยากไปนะคะอาจารย
0: ์
1: อาจารย์คะมีเรื่องของเหลืออีกประมาณ4นาทีค่ะอาจารย
0: ์โอเค
1: ค่ะตอนนี้แบบในเรื่องของสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญ
0: เรื่องกระถางไหม
1: ไม่พอหรือเปล่าอาจารย์พอไหมสี่นาท
0: ีไม่พอเอาไว้สัปดาห์หน้า
1: ค่ะขวัญจะถามอาจารย์เรื่องของซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตัวของกรมวิชาการเกษตรมีการโชว์ผลงานวิจัยมีพืชจีนมีจีโนมพืชออกมาอันเนี้ยจีโนมพืชเนี่ยอาจารย์มันเป็นลักษณะแบบไหนอาจารย์ขอให้ความรู้นิดนึงอาจารย์คะ
0: ยีนอะ
1: ค่ะ
0: คือเขาศึกษาถึงเรื่องยีนคือนักวิชาการเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คราวหนึ่งนักวิชาการร้องไห้ร้องห่มกว่าเขาจะหาพันธุ์มะละกอต้านทานโรคไวรัสได้อะ
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งก็มีคนบุกไปทำลายมะละกอเขา
1: ค่ะ
0: หาว่าเป็นพืช GMO Gene Modified Organism
1: ค่ะ
0: นะแต่บอกนี่มันตัดต่อยีนประเดี๋ยวมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ประโถเอ้ยทั่วโลกเขาตัดต่อกันหมดแล้วเพรา
1: ะ
0: การเอาพืชผสมกันไปผสมกันมามันไม่ได้พันธุ์ต้านทาน มันจำเป็นต้องตัดต่อยีนนะแต่เขาก็กลัวมันจะกลายเป็นมอนสเตอร
1: ์มันเป็นอะไรคะมอนสเตอร์เนี่ยอาจารย
0: ์บางคนก็อ้างธรรมชาติอะไรว่าไปเรื่อยเปื่อย
1: พืชเอเลี่ยนอะไรเงี้ยเหรออาจารย
0: ์แล้วก็ขโมยเมล็ดพันธุ์เข้าไป
1: ค่ะ
0: ไม่อยากพูดพูดไปแล้ว
1: อันนี้กรมวิชาการเกษตรเขาบอกว่ามีผลงานจีโนมพืชปีแรกพัฒนาอ้อยทนเค็มแล้วก็มีมะเขือเทศทนร้อนข้าวหอมนุ่มคือเร่งที่จะพัฒนาตัวจีโนมพืชอันนี้ค่ะเพื่อที่จะรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญคือมันต้องมองไปข้ามช็อตถึงเรื่องของการรับมือกับภัยแล้งอันนี้ใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คือเขาหาเยนไง
1: ค่ะ
0: พื้นที่ดินอย่างอีสานเนี่ยเดิมเราไม่ปลูกไม้ผลเนี่ยพอลึกลงไปมันมีดินเค็ม
1: ค่ะ
0: ถ้าเรามีไม้ผลทนเค็มเนี่ยเราก็ไปปลูกได
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือการเข้าพยายามจะหาพืชโดยคัดเลือกยีนที่จะทนทานต่ออะไรอะไร
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันมีข้าวขาวข้าวหอมข้าวนุ่ม
1: ค่ะ
0: ข้าวนุ่มนุ่มแต่ไม่หอมเห็นไหมเขาก็พยายามว่าเฮ้ยเองต้องทั้งนุ่มและหอมสิ
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาก็พยายามเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เรื่องยีนเนี่ยมันบ้านเรามันล้าหลังเข้ามาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันหนึ่งมีท่านอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือนะชื่อก็ได้นะท่านอาจารย์ดร.สุทัศน์ศรีวัฒนพงศ์อดีตรองอธิการบดี
1: ค่ะ
0: ท่านเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชท่านบอกบ้วนมีสื่อเนี่ยทำไมบ้วนไม่ค่อยพูดเรื่องการตัดต่อยีนมันไม่ใช่เรื่องเลวร้าย
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณพูดทัวร์ก็ลงคุณเนี่ยบางทีมันก็บอกอาจารย์ครับผมพยายามนะฮะแล้วก็เผอิญความรู้เรื่องการตัดต่อยีนการศึกษาจากระดับโมเลกุลไปสู่ระดับ ยีนถ้าเราโมเลกุลนะในทางวิชาการเราเรียกว่าการศึกษาระดับโมเลกุล่า
1: ค่ะ
0: นะมาระดับยีนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกษตรเนี่ยไอ้ที่เราพูดแล้วดูกันเนี่ยมันเกษตรป.1 ป.2 อ่ะหรือแม้กระทั่งที่เราคุยกันเนี่ย
1: เป็นเกษตรพื้นฐานมาก
0: มันก็เกษตรป
1: .4
0: อ่ะ
1: ค่ะ
0: เกษตรป.4 ป.6 อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่จริงๆมันลึกซึ้งกว่านี้เยอะเพียงแต่ว่าที่ผมไม่หยิบเอามาพูดอ่ะเพราะว่ามันพูดไปแล้วมันยืดยาวอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจนักวิชาการและผมก็ดีใจว่าเวลานี้เรามีนักวิชาการมาบริหารกระทรวงคุณขวัญจะเห็นว่าเราจะไปอวกาศเราเริ่มจะมีนิทรรศการหุ่นยนต์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เวลานี้นะไปเปิดทุบตู้งานวิจัยเอามาดูงานวิจัยชิ้นไหนแอพพลายได้แอพพลายไปก่อน
1: ได้เลยค่ะอาจารย์ขาวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วค่ะเกษตรทั่วไทยต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีไม่มีความรุนแรงนะครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแม่ร่ำไห้รับศพน้องเฟย์เหยื่อนักเรียนม.3ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประดุกจากกรณีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3ชะอุดปืนยิงและครูเพื่อนนักเรียนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางกลวยจังหวัดนนทบุรีทำให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายล่าสุดเมื่อเวลาประมาณเที่ยงที่ผ่านมาพ่อและแม่ของน้องกับเพลาหรือน้องเฟย์อายุ12ปีและเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าบรรดาญาติและเพื่อนของผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางเข้ารดน้ำศพเบื้องต้นจัดชาปนกิจศพในวันที่13สิงหาคมนายไกลแก้วสว่างอายุ42ปีน้าชายกล่าวว่าตอนเกิดเหตุคุณแม่ตกใจเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็วทุกคนมีความหวังว่าน้องจะได้กลับบ้านเสียใจกับผู้เสียชีวิตและแผ่นหลานและคนอื่นๆน้องเป็นคนร่าเริงและชอบการแสดงเรียนเต้นทำกิจกรรมของโรงเรียนอยู่ในชมรมหลายชมรมทางนี้ไม่ได้โทษเด็กที่ก่อเหตุเนื่องจากเด็กมีความเครียดมากมาตรฐานของโรงเรียนหรือแม้แต่กระทรวงศึกษาธิการวันนี้ต้องกลับมามองว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีความปลอดภัยแค่ไหนมีมาตรการอย่างไรเคสนี้ไม่ได้เป็นเคสแรกสังคมไทยมีความรุนแรงขึ้นอยากให้ผู้ใหญ่มอนิเตอร์เด็กๆให้ความสนใจนักเรียนมากขึ้นมีสื่อเข้าถึงเด็กได้ง่ายอยากให้เสียใจดูแลลูกให้ดีที่สุดอนุทินนำทอดผ้าป่าโรงพยาบาลระนองระดม20ล้านจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ย้ำเงิน 100% ต้องถึงโรงพยาบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในโรงพยาบาลระนองเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลระนองโดยมีนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีกว่าพันคนโดยได้รับเมตตาจากพระชาระนังคะวิชระมุนีเจ้าคณะจังหวัดระนองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์หลวงปู่บุญเพ็งคันติโกวัดป่าภูล้อมข้าวจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนายอนุทินร่วมรับชมการรำโช ชุดลูกสาวชาวเลโดยทีมยังแข็งแรงลีลาดไลฟ์แดนซ์วิทยาลัยชุมชนจังหวัดระนองก่อนเข้าสู่บริเวณพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายธูปเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลรับศีลอารัธนาพระปริตพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วนายอนุทินนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระนองนายอนุทินกล่าวว่าทุกคนต้องให้สัญญาว่า20ล้านบาทนี้ต้องเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ 100% เท่านั้นห้ามกินเงินทอนแม้แต่แดงเดียวพี่น้องชาวระยองชาวระนองเป็นประธานต้องมีใบเสร็จชัดเจนทุกใบเพราะนี่คือเงินของพวกเราที่เราทำไว้สำรองให้กับพวกเราเองและที่สำคัญคือห้ามเอาไปเลี้ยงอาหารกลางวันรัฐมนตรีสาธารณสุขเด็ดขาดต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้อย่างยั่งยืนมั่นคงประชาชน 40,000 คนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังขันกั้นน้ำแตกในเมียนมาสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโฆษกสำนักประธานาธิบดีเมียนมาเปิดเผยว่ามีประชาชนมากกว่า 40,000 คนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุขันกั้นน้ำแม่น้ำงาวุ่นแตกในเขตอิรวดีของเมียนมาโดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสวัสดิการสังคมการบรรเทาทุกข์และการตั้งถิ่นฐานใหม่เหตุขันกั้นน้ำแตกเกิดขึ้นที่เมืองเลเมียนาในเขตอิรวดีเมื่อวันที่30กรกฎาคมหลังจากพบปรากฏการณ์พะสายพุและการสุดตัวของชั้นดินบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เปิดศูนย์บรรเทาทุกชั่วคราวขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยจบจนคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาระดับน้ำท่วมในเขตเมืองค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่ระบบการสื่อสารได้รับการฟื้นฟูกลับคืนมาแล้วราวๆ35%
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ต่อพรบ.ทั้งทีต้องเอาให้คุ้มทันทีเมื่อซื้อพรบ.รถยนต์ที่7-11และ

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้

0: 50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

0: นะครับชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมวาสุและจันยานะครับอย่างที่เกริ่นไว้ไปชั่วโมงวันนะครับว่าวันนี้นะครับพิเศษจริงๆนะครับเราจะมีการพูดคุยกับนะฮะผู้โชคดีเศรษฐีคนใหม่ในกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพด้วยนะครับนะฮะที่โรงพยาบาลตะวันแดงด้วยนะครับนะฮะสาขาเอกมัยรามอินทรานี่เองนะครับสวัสดีครับอยู่ไม่เอ่ย
1: สวัสดีครับพี่วาสุครับ
0: โอ๊ตคณิต
1: ครับอยู่กับพี่พิมดามหานครครับผม
0: โอ๊ตคณิตกับพิมดาด้วยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศคึกคักไหมครับที่โรงเบีย
2: โอ้โหคักเหมือนเดิมเลยค่ะพี่วาสุเหมือนทุกๆครั้งที่เคยม
0: า
2: แล้วตอนนี้พิมดาก็อยู่กับผู้โชคดีแล้วด้วยค่ะ
1: ที่สำคัญครับผมพี่วาสุครับที่สำคัญนอกจากผู้โชคดีที่ได้รับรถแท็กซี่คันที่35นะครับผมก็อยู่กับพี่กรมคุณกมลดิษฐ์สมุทรโคจรด้วยนะครับพ
0: ี่
1: วาสุเชิญเลยครับสวัสดีครับพี่วาสุครับ
0: สวัสดีครับพี่กรมครับ
3: วันนี้ไม่เจอกันนานเน
0: า
3: ะ
0: คันที่ใช่ครับ คันที่35แล้วพี่กร
1: ม
0: วันนี้เป็นใครอะไรยังไงนี่คันที่แล้วนี่ผมรู้จักสนิทเป็นอย่างดีแล้วพี่ดำเนี่ย34เนี่ยนะครับ
3: วันนี้ชื่อเล่นชื่อพี่อ๋อยนะ
0: พี่อ๋อย
3: เดี๋ยวคุณวาสุคุยกับพี่อ๋อย
0: ครับครับ
3: พี่อ๋อยวันนี้พิเศษอย่างก็คือพี่อ๋อยไม่ได้อยู่ในงานนะเราก็เลยต้องโทรตาม
0: ได้ครับ
3: ก็เป็นหลักฐานอย่างนึงว่าใครก็ได้แหละขอให้ส่งฝาเถอะอยู่ไม่อยู่เราจับหมด
0: เราแจกจริงนะครับ
3: พี่อ๋อยก็เร็วมากเลยงานวันนี้เสร็จเร็วเพราะพี่อ๋อยแกมือดีพี่อ๋อยเพิ่งสตาร์ทเป็นคนที่2ติดเลย
0: ครับโอ้โห
3: ติดเลยที่เหลือคอตกกับบ้านคุยกับพี่อ๋อยครับ
0: พี่อ๋อยสวัสดีครับพี่อ๋อย
1: สวัสดีครับคุณวิศว
0: ก
1: วาสุครับ
0: โอ้โหต้องขออนุญาตคลานข่าวครับกราบสวัสดีพี่อ๋อยเลยเนี่ยเศรษฐีคนใหม่อ่ะได้แท็กซี่ไฟฟ้า
1: ขอบคุณมากมากครับ
0: วันหลังพามาผมเนี่ยมารับที่อสมทว่าพาไปนั่งรถเล่นได้ไหมอ่ะพี่อ๋อย
1: ได้ครับ
0: เนาะนะฮะ
1: ก้าวสมทใช่ไหมครับ
0: ใช่พระราม9นี่เองไม่ไกลเลย
1: ผมฟังทุกวันครับ
0: โอ้ขอบพระคุณมากเลยตอนนี้ความรู้สึก
1: เท้ายันเลิกอะครับ
0: โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับความรู้สึกมันยังไงบ้างตอนนี้ครับมันตื่นเต้น
1: ใจจะหายครับ
0: แต่อย่าใจหายสิมันจะต้องครอบครองเป็นของเราสิแท็กซี่เราไม่ต้องผ่อนเราไม่ต้องเสียค่าเช่าเราไม่ต้องเสียค่าโกงแก๊สอะไรแล้วนะฮะ
1: ครับผม
0: สบายไหมล่ะสบายตัวไหมตอนนี
1: ้สบายครับ
0: ร
1: ุ่งเลยครับตอนนี้
0: แล้ว
1: ดีใจมากที่สุดเลยครับ
0: เห็นพี่กรมบอกว่าเป็นพอสองท่านแล้วสตาร์ติดเลยคิดไหมครับว่าเราจะสตาร์ติดนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คิดไหมครับตอนแรกว่าเราจะสตาร์ติดเนี่ย
1: ผมภาวนาขอให้ได้เต็มร้อยครับ
0: นะฮะภาวนา
1: ครับ
0: เต็มร้อยเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหบรรยากาศหน้าทางน่าจะคึกคักเลยนะครับนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าสตาร์ติดแล้วเนี่ยนะฮะจะเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ยังไงครับ
1: สร้างอาชีพเพื่อไม่ต้องมีหนี้มีสินครับ
0: นี่แหละคือกิจกรรมบาวแดงเขาช่วยคนไทยสร้างอาชีพจริงๆให้กับพี่แท็กซี่คนดีจริงๆนะครับ
1: ใช่ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ปกติพี่มาร่วมงานแล้วกี่ครั้งครับเขาแจกมาต้อง35ครั้งพี่มาร่วมงาน
1: ครั้งแรกครับ
0: ครั้งแรกเลยก็ได้เลยหรอ
1: ครับ
0: เฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นน่ะพี่ เพราะอะไรถึง
1: ทุกครั้งผมก็จะฟังเดใน95แหละครับว่าใครได้แล้วสัมภาษณ์คุณจอยแต่คุณจอยใช่ไหมค
0: ุ
1: ณอะไรที่สัมภาษณ์อ่ะที่สัมภาษณ์แท็กซี่คันที่เท่าไรเท่าไรอะไรนั้น
0: นะฮะ
1: ตอนนักจัดรายการผมก็ฟังตลอดนะครับ
0: นะครับเพราะนี่ขอถามนิดนึงแบบลึกๆเลยนะเพราะอะไรถึงเลือกกุญแจเบอร์นั้น
1: บอกไม่ถูกครับใจชอบก็เลยหยิบเลยครับ
0: หยิบเลยโอ้ทำไมมันโชคดีอย่างนี้อ่ะพี
1: ่ครับ
0: แล้วโชคดีแบบนี้เนี่ยไปไหว้บนบานสันกาอะไรที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ได้บนเลยครับ
0: เหรอแล้วก่อนหน้านี้ขับแท็กซี่เป็น
1: ว่าที่เขาโทรตามนี่ถือว่าโชคดีแล้วก็เลยเป็นโชคดีอีกพันหนึ่งครับ
0: อ๋อนะครับก่อนหน้านี้ได้ขับแท็กซี่เป็นยังไงสถานการณ์มันเศรษฐกิจมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่
1: ขับแท็กซี่ก็ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีครับแล้วค่าเช่าซื้อมันส่งแพงมากครับ
0: รายจ่ายแต่ละวันนี้ต้องจ่ายอะไรบ้างเยอะไหมครับ
1: ก็รายจ่ายก็อย่างข้าวเช่าซื้อนี่ก็วันละ630แล้วครับแล้วค่าไฟฟ้าอีกตกเกือบ300ครับ
0: เออแล้วก็พี่ปกติพี่จะวิ่งรับผู้โดยสารแถวไหนครับขับมากี่ปีแล้ว
1: ไปทั่วแล้วครับ
0: ในกรุงเทพปริมณฑลเน
1: า
0: ะ
1: ไปหมดแล้วครับถ้าเขาเรียกมา
0: อย่าทิ้งผู้โดยสารเนาะขับมากี่ปีแล้วครับ
1: ไม่เคยทิ้งเลยตั้งแต่คันเก่ามา2รุ่นแล้วก็ไม่เคยทิ้งผู้โดยสารมีแต่ผู้โดยสารทิ้งผมครับ
0: ขับมากี่ปีแล้วพี่
4: ขับมา40กว่าปีแล้วครับ
0: นะฮะแล้วก็รถแท็กซี่คันปัจจุบันเนี่ยเช่าหรือผ่อนหรือเป็นรถของพี่
4: เช่าซื้อครับ
0: เช่าซื้อนะครับเหลือกี่ปีพี่
4: เหมือนกับว่าจ่ายค่าเช่าไปครบสัญญาก็ได้รถอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: นะฮะแล้วรายได้ต่อละวันผมขออนุญาตถามนิดนึงเนี่ยเยอะไหมครับเพียงพอไหมอ่ะ
4: ไม่เยอะครับแทบไม่พอครับ
0: แทบไม่พอแล้ววันนี
4: ้เพราะว่ามันมีรถพวกแก๊ปไลแมนโบเพิ่มขึ้นเยอะมากก็มาตัดทางแท็กซี่ครับ
0: นะครับมันก็ต้องขออนุญาตเป็นกำลังใจให้ลูกทุ่งมหานครเป็นกำลังใจแล้วก็กิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพที่แจกรถแท็กซี่ไฟฟ้านะครับทางพี่กรมเองผู้บริหารของ CBD Group นะครับคาราบาวนะครับกรุ๊ปเนี่ยนะครับก็ยังยืนยันว่าจะแจกต่อเนื่องหรือพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างถึงเพื่อนพี่แท็กซี่คนดีที่อาจจะพลาดแล้วก็ไปในร่วมงานแล้วแบบโอ้ไม่ได้นั่นอะไรกับเขาเลยอยากจะส่งกำลังใจเขายังไงฮะ
4: ให้เขามีกำลังใจและสู้ส่งไปเรื่อยๆต่อไปเหมือนผมแหละครับ
0: เนาะนะครับนะพี่อ๋อยเนาะนะครับพี่อ๋อยก็อยู่จังหวัดสมุทรปราการอยู่แถวอำเภออะไรครับ
4: ครับ
0: อยู่แถวอำ
4: เภอเมืองครับ
0: อ๋ออยู่อำเภอเมืองนี่เองนะครับนะฮะก็นะดีใจเนาะแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยเนาะฝากบอกต่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่แท็กซี่ที่อาจจะสู้เหมือนกันนะเป็นกำลังใจให้นะครับ
4: อันนี้ที่วินผมคงเฮแล้วครับเพราะว่าคนที่วินมาหลายคนในงานครับ
0: นะนะวันนี้เดี๋ยวขอที่เรียนสายพี่กรมอีกครั้งนึงนะครับ
5: ครับคุณราสุครับ
0: ครับพี่กรม
5: จ้ะ
0: อย่างนี้ครับคือผมรู้สึกว่าโอ้โหบาวแดงเนี่ยมันตั้ง35คันแล้วอ่ะแล้วจะมีโครงการไปต่อหรืออะไรยังไงไหม
5: นี่เดี๋ยวผมนัดเลยอ้าวพี่แท็กซี่จดไว้เลย
0: เออ
5: คัน36จะเป็นวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับมาเที่ยวโรงเบียร์กันแล้วก็ฉลองปีใหม่กันแล้วรับแท็กซี่กลับบ้าน13ธันวาคมนะครับ
0: 13ธันวาคมนะครับมาลุ้นรางวัลกันด้วยนะครับนะฮะมาทานอาหารอร่อยอร่อยที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงสาขาเรฟทางด่วนเอกมัยปรามอินทรานะครับนะฮะก็ขอบพระคุณพี่กรมกมลดิษฐ์สมบูรณ์ตัวจานมากนะครับ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดด้วยนะครับขอบพระคุณมากมากเลยนะครับที่ให้เกียรติลูกทุ่งมหานครมาโดยตลอดนะครับวันนี้น้องโอ๊ตกับน้องพิมดาเป็นยังไงบ้างน้องโอ๊ตน้องพิมดายังอยู่ไหม
6: โอ้สนุกมากครับกิจกรรมวันนี้แล้วก็เดี๋ยวบอกต่อจริงๆอย่างที่คุณกรมกมลดิษฐ์ได้ฝากแจ้งพี่พี่แท็กซี่ไปข้างหน้าเลยเน
2: า
6: ะก็เดี๋ยวเจอกัน
2: สั่งปีเก็บสะสมฝากันเอาไว้เลยตั้งแต่วันนี้นะคะอย่าลืมนะฝาคาราบาวแดงฝาคาราบาวคันโซ่นะคะก็สามารถเก็บรวบรวมสะสมเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็สามารถส่งได้ตามจุดต่างๆที่น้องสาวบาวแดงเราไปรับนะคะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับดีใจแทนพี่อ๋อยด้วยนะฝากดีใจด้วยนะครับ
6: ขอบ
0: คุณครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: มีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเวลาฟังลูกทุ่งมหานครเนี่ยใครอยากหน้าใหม่ดีใจแทนพี่อ๋อยด้วยนะครับพี่แท็กซี่เศรษฐีใหม่คันที่35แท็กซี่ไฟฟ้าด้วยนะของคาราบาวแดงนะครับกดมาหน้าใหม่คุยกัน02 248 1366นะครับ

ไอศูนย์เวชยานนท์ในแนววง Grand X นะครับขดโหลนะครับในอัลบั้มไททอลอัลบั้มของ Grand X นะครับสายใหญ่นะครับผลงานการประพันธ์ของนวรพงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาตินะครับอ่ะรอสายคุณผู้ฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับทำอะไรกันอยู่ที่ไหนรายงานตัวกันได้นะครับเราจะพูดคุยกันยาวเลยจนถึง5โมงเย็นเลยนะครับในเรื่องประเด็นต่างๆใครจะรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรวันหยุดทำอะไรบ้างนะครับกดมาโทรหาเจ้าหน้าที่เลยนะ022481366ครับ022481366นะครับเลือกเพลงฮิตๆมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับ

0: นะจากวงพลอยนะครับอ่ะมาแล้วพูดคุยกันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ว
0: เออเจอกันอีกคุณอะไรครับคุณสวย
1: นะคะโอ้ย
0: ฮะ
1: รู้ได้ไงว่าสวย
0: ผมก็โกหกกับหน้าไมค์เป็นเรื่องปกติอะครับ
1: พี่แต๋วคะพี่แต๋วค่ะ
0: พี่แต๋วแถวนั้นอากาศเป็นยังไงบ้างครับสาวสะพานใหม่นะครับพี่แต๋วว
1: ันนี้ก็ฝนตกหยิมหยิมทั้งวันเลยต
0: ั้
1: งแต่เช้ามา
0: หยิมก็ไม่ได้ออกไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งเดินห้องเดินห้างอะไรสิครับเนี่ย
1: ไปเมื่อตอนเที่ยงออกไปทานข้าวที่ตลาด
0: หรอยิ่งเจริญใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ไปโดนอะไรมาครับพี่แต๋ว
1: อะไรนะ
0: ไปโดนหมายถึงไปทานอะไรมา
1: แม่ว่าเอิร์นไม่ใช่คนอีสาน
0: อะไรนะไปทานอะไรมาไปทานอะไรมา
1: ไปทานข้าวน้ำพริกมะขาม
0: หรอโอ้ยน่าทานมากเบอร์อร่อยไหมอาจารย์เท่าไหร่อ่ะกี่บาทนะ
1: 50 บาทค่ะ
0: 50 บาทเอง
1: ด้วยนะ
0: อะไรนะ
1: ข้าวน้ำพริกมะขามแล้วก็ยำปลาทู
0: ยำปลาทูด้วย
1: มาทูด้วย
0: เขาแยกจานมาอีกจานหนึ่งจานหนึ่งเลยหรอ
1: เดียวจานเดียวค่ะจานเด
0: ีย
1: ว
0: อ๋อจานเดียวนะครับจุกๆเลยนะครับแล้วก็รีบกลับมาฟังลูกทุ่งมหานครเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีเดี๋ยวดูแลเป็นพิเศษเลย
1: ที่ขอไปเพลงว้าเ
0: ว่ว้าเว่
1: ได้ไหม
0: โอ้โหทำไมไม่ได้แล้วจ้าคนจ๋วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงอนเดี๋ยวงอน
1: ผิดหวังเนี่ย
0: อะไรอะไรนะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวจะส่งรูปไปให้ดูแล้วผิดหวังเนี่ยไปจะส่งคลิปร้องเพลงไปให้อวสุดูหน่อย
0: อย่าเลยเดี๋ยวนอนไม่หลับนะเลือกไว้ครั้งแรกแหละดีที่สุดแล้วเนาะแล้วก็ลองตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้าวันหลังเราค่อยมาหน้าใหม่คุยกันใหม่นะ
1: ได้
0: ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับพี่แต๋วเอาใจช่วยนะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: มีความสุขมากๆในวันหยุดพักผ่อนนะครับวงเพื่อนนะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสละครับเป็นยังไงบ้างที่เราฟังกันอยู่ทั่วประเทศรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรหน่อยแล้วฝนตกไหมวันนี้อากาศร้อนทำอะไรกันอยู่แถวไหนพิกัดอำเภอไหนจังหวัดอะไรโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่เลยนะครับ022481366นะครับมารับสายเรื่อยๆเลยถึง5 โมงเย็น022481366นะครับ

0: พี่แต๋วเจ้าประจำนะอยู่แถวสะพานใหม่นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยเปลี่ยนเพลงนะครั้งนี้เปลี่ยนกระทันหันไม่ได้แล้วนะมาพูดคุยกันผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสซี่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะผอ.วสุเลิศจัญญา
0: โอ้โหเรียกทั้งนามสกุลชื่อทั้งนามสกุลเลยอยากเป็นนามสกุลเหรอครับหรือยังไงฮะ
1: อยากเปลี่ยนเหมือนกันค่ะ
0: หรอถามผมก่อนหรือเปล่าว่าอยากเปลี่ยนไหม
1: คงไม่อยากเปลี่ยนหรอกค่ะ
0: ไม่พี่ก็คงไม่อยากเปลี่ยนเป็นนามสกุลผมหรอกนะครับวันนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่อะไรครับเนี่ย
1: อ๋อพี่เน่งบึงกลุ่มค่ะ
0: พี่เน่งบึงกลุ่มฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับแถวบึงกลุ่มทานข้าวหรือยังครับ
1: มันลมแรงคึ้มๆอะค่ะ
0: คึ้มๆเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ลมแรงค่ะ
0: ลมแรงเพราะเปิดพัดลมใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ค่ะลมธรรมชาติค่ะ
0: ลมธรรมชาติเลยนะครับวันนี้ฝนยังไม่ลงเลยได้ข่าวว่าสองสามวันนี้โอ้ฝนตกเลยเนาะแถวกรุงเทพปริมณฑลและหลายจังหวัดเลยแถวน่านแถวอุตรดิตถ์ด้วยนะครับลมแบบต้องกวาดบ้องกวาดบ้านเลยพายุหล่นลงมาเยอะเลยนะครับพระพิรุณเนาะนะครับก็เอาใจชาวเอาใจช่วยชาวต่างจังหวัดด้วยนะครับนะฮะวันนี้พี่เน่งทานข้าวทานปลาหรือยังครับพี่เน่ง
1: ทานแล้วค่ะ
0: ทานข้าวกับอะไรจ๊ะ
1: วันนี้ทานกับข้าวเหนียวปลาสับค่ะ
0: ข้าวเหนียวโหแซ่บไหม
1: แซ่บค่ะ
0: แซ่บหลายๆเด้อ
1: แซ่บอีหลีค่ะ
0: ทำเองหรือเปล่าคะหรือซื้อรถเข็นครับ
1: อ๋อซื้อค่ะเพื่อนทำขายค่ะ
0: บอกเพื่อนทำขายอยู่ตรงไหนอะเผื่อว่าจะไปโดนบ้างอะบึงกลุ่มตรงไหนอะ
1: บึงกลุ่มช่วงน้ำมิน93ค่ะ
0: อ๋อน้ำมิน93เขาขายแต่เช้าปะ
1: ก็ออกมาตั้งแต่ 5:30 ครึ่งกว่าค่ะ
0: โอ้นะครับขายแพงไหมราคาแรงไหม
1: ไม่แพงเขาขายถุงละ20บาท
0: โอ้ยถูกมากเลยแล้วกินคนเดียวมีผงมีผักไหมอะ
1: มีผักให้แก้มด้วยค่ะ
0: หรอโอ้คนไปรุมกันเยอะไหมมีหมูพวงไหม
1: อ๋อไม่มีค่ะเขาเน้นขายน้ำพริกเป็นหลักค่ะ
0: แล้วก็น้ำพริกเป็นหลัก
1: ถ้ามีอาหารที่ว่าถูกอีกอาหารใต้ค่ะ
0: อาหารใต้ตรงไหนอ่ะ
1: น้ำมิน95ค่ะ
0: เหรอข้าวละ2อย่างกี่บาทครับ
1: ก็มันแล้วแต่เมนูบางทีก็40บาทถ้าอย่างกับหมูป่าราดข้าวก็45บาท
0: เขามีน้ำแถมไหมมีที่นั่งทานใช่ไหมครับ
1: มีที่นั่งทานค่ะเขาเรียกครัวโป9ค่ะ
0: ครัวอะไรนะ
1: ครัวโก9ค่ะ
0: โก9เขาเปิดแต่เช้าเลยใช่ไหมครับ
1: เขาเปิดประมาณ8โมงค่ะขายถึงประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ
0: อ๋อเดี๋ยวไปหลังแวะไปโดนเนาะนะครับเน
1: า
0: ะ
1: คือผู้หญิงอ่ะเป็นคนใต้แต่ผู้ชายไม่ทราบว่าเป็นคนอีสานหรือคนใต้เหมือนกันก็ไม่รู้ค่ะ
0: อืม
1: เมนูใต้เยอะค่ะ
0: อืมนะครับแถวๆนั้นเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยเขามาทำมาหากินในเมืองหลวงแล้วก็ช่วยเหลือดูแลกันนะนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่อาจจะเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเอาให้แบบจุกๆอิ่มๆไปเลยนะครับ
1: นะก็อย่างร้านตัดผมผู้ชายอ่ะร้านเสริมสวยที่ให้เขาตลอดเวลาน้ำมิน95ที่ประกาศให้อ่ะ
0: ครับ
1: เพราะผมผู้ชายอย่างเดียวลองส่งเดียวหัวละ60บาทเองค่ะ
0: ฮะทำไมมันถูกอย่างนั้นนะผมตัดร้อยกว่าบาทนะ
1: ค่ะค่ะ60บาทค่ะแล้วเขาละเอียดด้วยค่ะเขาโกนหน้าโกนเท้าโกนอะไรให้เรียบร้อยค่ะ
0: โอ้โหสุดยอดจริงๆแถวนั้นในพิกัดของกินของอร่อยแล้วก็ดูแลกันนะครับในชุมชนใหญ่ๆเลยเนาะเนา
1: ะ
0: ไปโดนกันได้นะครับนวมินทร์ไซอะไรนะ
1: 95ค่ะ
0: 95นะครับวันนี้พี่เด่งอยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: เพลงของเบิร์ดธงชัยก็เลิกกันแล้วค่ะ
0: ร้องได้ไหมล่ะเพลงเนี้ย
1: ร้องไม่ค่อยได้อ่ะร้องได้ต้องตามเนื้อเพลงอ่ะแต่ชอบอ่ะเพลงมันแบบฟังแล้วเพราะดีได้อารมณ์ดีค่ะ
0: ร้องดีให้พี่เบิร์ดร้องดีกว่าเนาะนะครับส่งกำลังใจให้พี่เบิร์ดแข็งแรงได้ค่ะว่าพี่เบิร์ดแข็งแรงแล้วเนาะนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นรุ่นน้องพี่เขาหลายปีเหมือนกันเมื่อตอนนั้นเขาเรียนอยู่นะมินโรงเรียนอะไรนะอะไรนะอยู่ตรงบางแคอ่ะชื่ออะไรนะวัดนิมมานรดีค่ะตอนนั้น
0: นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เนาะ
1: แล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ที่นั่นด้วยแต่เป็นรุ่นน้องเขาหลายปีอ่ะ
0: อ๋อดีเลย
1: วันปีใหม่ที่ตอนนั้นก็ไปร้องเพลงให้บ้านพักคุณศราบางแคทุกปีเลยค่ะ
0: โอ้น่ารักมากพี่เบิร์ดเขาน่ารักมากนะครับเนาะก็เป็นศิลปินไอดอลเป็นซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลนะครับของทุกคนแหละนะฮะของคนไทยทุกคนแหละนะครับก็ให้พี่เบิร์ดอยู่ร้องเพลงให้เราฟังไปนานๆด้วยนะครับขอบคุณพี่เน่งด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้มีความสุขนะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสอย่าฟังจนหลับนะทั่วประเทศภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกหรือแห่งหนตำบลไหนกดมาละไมค์กันนะ

0: ื่อสักครู่คุณนพดลว่ารับฟังอยู่ชายแดนมาเลเซียไอ้ผมอยากรู้ว่ารัฐไหนนะครับนะฮะบอกน้องเจ้าหน้าที่ทางหลังไมค์ก็ได้นะคะ022481366นะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณลุงสมบูรณ์
1: จ้า
0: คุณลุงสมบูรณ์ฝนตกไหมครับเมื่อวานนี้วันสองวันนี
1: ้มันบรรยากาศมันก็คึมๆนะครับมันก็เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวฝนตกมันก็เป็นบรรยากาศอย่างเงี้ยครับ
0: อ
1: ยู่ฤดูฝนนะครับ
0: อยู่อำเภออะไรอะครับคุณลุง
1: อำเภอเมืองนี่แหละครับ
0: อำเภอเมืองอยู่แถวหอนาฬิกาปะครับ
1: กับก็ประมาณนั้นแหละครับผอ.วสุอยากจะฝากไว้หน่อยผอ.วสุคุมอสมท.นะครับเนาะก็เรื่องความรุนแรงอะไรต่างๆก็แวะบอกน้องต่างๆเขาด้วยนะครับมันเป็นกำลังเดี๋ยวนี้มันเครียดครับเมืองคนไทยอ่ะนะครับก็เขาคงได้ตามข่าวแล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ผอ.วสุอยู่กับสื่อก็กระตุ้นพวกน้องๆด้วยครับก็ให้กำลังใจผมดูข่าวแล้วมันไม่สบายใจอ่ะครับ
0: ใช่นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ดูแล้วก็บรรยากาศก็เดี๋ยวนี้เด็กก็ไม่ค่อยกลัวครูบาอาจารย์ไม่ค่อยเกรงใจแล้วครับ
0: มันไม่เหมือนรุ่นผมรุ่นพี่เน
1: า
0: ะรุ่นลุงเนาะ
1: รุ่นลุงก็ยังต้องเกรงใจเวลานี้นะครับเดี๋ยวนี้เขาถือปืนแล้วไอ้บรรยากาศนะอะไรเนี่ยครับมันพกปืนพกอะไรเข้าไปในเนี่ยฮะแล้วที่จับโรงเรียนนั่นก็มาโรงเรียนนี่อีกแล้วครับเนี่ยข่าวอ
0: ่ะ
1: มันไม่สบายใจอ่ะครับ
0: คือ
1: สื่อก็เขาช่วยกระตุ้นหน่อยนะครับ
0: เราก็พยายามเต็มที่แหละในนามของสื่อของประชาชนนะครับพยายามรายงานสื่ออะไรที่มันตรงนะครับแต่เด็กรุ่นใหม่ๆนี่นะครับ
1: เราก็ครูบาอาจารย์ไม่เหมือนไม่ต้องเกรงใจครับหมายความว่าไม่ให้ความเคารพไม่อะไรถือว่ามีเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ถือออกดูศึกษาจาก YouTube อะไรพวกนี
0: ้นะ
1: ศึกษาจาก Google อะไรเนี้ยมันง่ายไปครับเดี๋ยวนี้
0: วันนี้นะฮะฝากพ่อแม่ผู้ปกครองดูอีกทางนึงนะครับนะฮะเอาใจช่วยวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีครับคุณลุง
1: ก็ขอไปแล้วไงครับของมาช่าเนี่ยลุงชอบเพลงเนี้ย
0: เพลงอะไรเดีย
1: รสชาติของความเป็นคนนะ
0: ได้เลยนะครับคุณลุงก็ดูแลลูกหลานด้วยเน
1: า
0: ะนะครับเอาใจช่วยนะคร
1: ับขอบคุณมากครับ
0: สุขภาพ
1: กันต่อวันสู่เน
0: า
1: ะ
0: ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับเครียดเรื่องราวของข่าวต่างๆเนี่ยนะครับทุกอย่างมันต้องมีหนทางแก้ไขเนาะเอาใจช่วยหน่วยงานทุกท่านด้วยนะครับ

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไอ้เที่ยงกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับ
5: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟพุ่งทูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

ลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: พาวซ่า
4: ไม่อยากให้คุณหยิบผิดไม่อยากให้แฟล

0: ลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
4: อยู่กับผมวาสุและจัญญานะครับในอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มีหน้าไมค์มาปิดท้ายเลือกเพลงอะไรปิดท้ายดีสวัสดีครับคุณประเสริฐ
5: สวัสดีครับคุณวาสุ
4: ครับผมฝนตกไหมครับประนอง
5: เดือนนองตกตั้งแต่เช้าแต่ตอนนี้แรงแดดออกอยู่ครับ
4: โอ้แดดออกแล้วทำอะไรแถวนั้นบ้างครับอยู่อำเภออะไรครับ
5: อุทยานแห่งชาติแหลมสนครับ
4: โอ้
5: ผมก็รอนักท่องเที่ยวอยู่ครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับ
4: เยอะเลยเหรอครับ
5: ครับ
4: โอ้ช่วงใกล้ๆวันหยุดวันแม่ด้วยมั้ง
5: ยังไม่ถึงนั่งขายกะปิอยู่ครับ
4: กะปิระนองร้อยไหมครับ
5: กะปิระนองร้อยเกษียณ8ปีแล้วครับไม่รู้จะทำอะไรมานั่งขายกะปิอยู
4: ่โอ้ดีไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ
5: ครับผมวันนี้ขายได้10กระปุกแล้วครับ
4: โอ้ดีเก็บสแปร์ไว้เรื่อยๆนะครับวันนี้เลือกเพลงอะไรปิดท้ายดีครับ
5: เธอลำเอียงครับผม
4: เธอลำเอียง
5: กี
4: ้ร้องได้ไหมครับ
5: ไม่ได้ครับคุณนี่อริสมันครับปกติผมก็ฟังได้นะแต่ว่าไม่เคยสันทัดเท่าไหร่นะเพลงสติงอ่ะส่วนมากจะชอบลูกทุ่งลูกกรุงแต่ว่ามาแนวนี้ก็จำเป็นต้องขอสติง
4: ต้องขอสักนิดนึงแบบแก้เลี่ยนนะครับ
5: อ๋อไม่ได้ครับไม่ได้เลยคร
4: ับ นะครับ
5: ขอไม่ได้คร
4: ับ นะครับเล็กๆ
5: ลูกทุ่งลูกกรุงนี่ได้อยู่
4: ปิดท้ายเลยนะขอบพระคุณนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วย
5: มีใจว่าถูกครั้งแล้ว
4: ใช่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันแป๊บนึงนะครับฟังพิกกี้ร้องดีกว่านะครับเธอลำเอียงอริสมันพงษ์เรืองรองนะครับ

0: ขณะที่เวลา 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองประชุมเตรียมความพร้อมครบ.สัญจรจังหวัดสงขลานายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อกลั่นกรองและจัดเตรียมข้อมูลเสนอโครงการกำหนดแนวทางและทิศทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อรวบรวมเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการของทั้ง5จังหวัดได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสให้มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนและสะท้อนปัญหาความต้องการตลอดจนศักยภาพของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงโดยในโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้จริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดโอกาสให้จังหวัดนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เพื่อให้รัฐบาลสามารถรับทราบปัญหาความต้องการจากพื้นที่โดยตรงและกำหนดมาตรการสนับสนุนได้ตรงกับบริบทของพื้นที่ตลอดจนบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางส่วนภูมิภาคท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าหัตถ์ไทยรับมีชาวอิสราเอลอยู่ที่ภูเก็ตได้สัญชาติไทยจริงหลังเพจดังแชร์ข้อมูลเตรียมตรวจสอบย้อนหลังทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเพจ Facebook ภูเก็ตไทม์โพสต์ถึงเครือข่ายชาวอิสราเอลกลุ่มหนึ่งที่ได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประชาชนไทยว่าจากการตรวจสอบพบว่าได้สัญชาติไทยจริงโดยได้มาเมื่อ10ปีก่อนซึ่งคงจะมีเอกสารหลักฐานที่ทำให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่าเหมาะสมที่จะได้สัญชาติไทยแต่ย้ำว่าหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังว่าการได้มาซึ่งสัญชาตินั้นถูกต้องหรือไม่เมื่อถามว่ามีบุคคลที่ได้สัญชาติไทยมากกว่านี้หรือไม่นายพลพียอมรับว่ามีมากกว่า1คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้เพราะอยู่ระหว่างการสอบสวนให้ครบถ้วนทุกด้านและขออย่างกังวลไม่ว่าจะถือสัญชาติใดหากทำอะไรที่ผิดกฎหมายสุดท้ายจะถูกดำเนินคดีนายพลพียังระบุว่ากรณีมีผู้บอกว่าคนที่ได้สัญชาติเป็นกรรมการชาบัตรขออธิบายว่าบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่กรรมการชาบัตรแต่เป็นเพียงกรรมการบริษัทหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ที่มีการตั้งชาบัตรโดยมีการจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอื่นในลักษณะโนมินีจึงเป็นที่มาให้ต้องเข้าไปตรวจสอบซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามทั้งการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเส้นเงินอินโดนีเซียปิดอุทยานโปรโมเร่งดับไฟป่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโปรโมในจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางอุทยานได้ปิดรับนักท่องเที่ยวเนื่องจากไฟป่าทะลุไหม้มาตั้งแต่วันจันทร์ได้ลุกลามเข้าไปในบริเวณปล่องภูเขาไฟที่ยังคงคุกรุ่นโดยไฟป่าเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า176เฮกตาร์หรือประมาณ 1,100 ไร่สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติจังหวัดชวาตะวันออกกำลังใช้เฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำและโดรนเพื่อดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้ซึ่งยังไม่รู้ต้นเหตุเพลิงแน่ชัดและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ ่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

รยากาศมันอาจจะพลาไปในหลายจุดหลายพื้นที่ในเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศในฤดูฝนนะครับมันก็ต้องสองเพลงนี้นะครับฟังกันสบายๆนะครับในโปรแกรมเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับเบิร์ดกับฮาร์ดครับฝนนะฮะรักปอนปอนจากวงไมโครนะครับเอาใครอยากจะหน้าไมค์พูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสนะครับวันหยุดสบายๆของคุณผู้ฟังหรือบางท่านก็อาจจะไม่หยุดนะครับนะฮะพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศกดมาให้ไวนะครับรับสายได้เรื่อยๆนะครับจนถึง5โมงเย็นเลย02-248-1366ครับ02-248-1366นะครับเมื่อชั่วโมงก่อนนี้มีที่ระนองเรียบร้อยแล้วที่เชียงรายเรียบร้อยแล้วที่ภาคอีสานเป็นยังไงบ้างนะฮะหรือภาคกลางภาคตะวันออกแถวชลบุรีระยองจันทบุรีเป็นยังไงนะครับพูดคุยกันนะครับกดมาให้ไว02-248-1366นะครับรับสายได้เรื่อยๆนะครับพี่อุ้ยรวิวรรณจินดาครับครั้งนั้น

0: ใน Facebook Fanpage นี่มีทักทายมาจากทางสปป.ลาวด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าแถวสปป.ลาวอากาศเป็นยังไงสบายดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เรียนสายคนอะไรครับ
1: ผมชื่อดนัยครับ
0: คุณดนัยนะคุณดนัยอยู่แห่งหนตำบลไหนครับเนี่ย
1: อยู่คลองหลวงรังสิตครับ
0: รองคลองหลวงปทุมธานีเลย
1: ตลาดไทยเนี่ยใกล้ๆเนี่ยครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับอากาศเป็นไงบ้างครับ
1: อากาศร้อนมัวแต่เช้าครับ
0: มัวมันขมุกขมัวเหรอ
1: ตากผ้าต้องเก็บผ้าตากผ้าเก็บผ้าทั้งวันเลย
0: เอ้าทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยขยันเก็บขยันทำผ้าเหรอ
1: คือพอเด็กออกมาหน่อยนึงรีบตากแล้วก็เดี๋ยวฝนลงแล้วรีบเก็บ
0: มันแสดงว่ามันพังๆแล้วมันก็หยุดใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มีแดดออกมาใช่ปะ
1: ใช่ครับ
0: อากาศมันก็อาจจะแปรปรวนนะในช่วงเวลา
1: เป็นวันหยุดไงจำเป็นต้องซักผ้าด้วยไงโอ้ตายเลย
0: นะฮะอ้าวขยันหน่อยออกถือว่าเป็นการออกกำลังเนาะคุณตาใดเนาะ
1: เดี๋ยวเรียนถามนิดนึง
0: ครับผม
1: แสดงความยินดีกับแท็กซี่เขาอะนะครับจะถามว่าบุคคลที่ไม่ได้ขับรถเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะร่วมเสี่ยงโชคกับเขาบ้างเหรอครับไม่ได้เป็นคนขับแท็กซี
0: ่เขาแจกแท็กซี่ไฟฟ้าไง
1: ก็นั่นนะสิไม่ถือว่าเราไม่ได้ขับแท็กซี่เราไม่มีโอกาสร่วมสนุกกับเขาเสียงเครื่อง
0: เหรอเดี๋ยวบนเกลืองผมเจอพี่กรมเนี่ยผมก็จะถามให้เนาะนะคะเขาติดทางไว้ก่อนนะอันนี้เขาให้เฉพาะแท็กซี่เนาะอยากได้แท็กซี่ไฟฟ้าหรอหรือว่าไง
1: ก็คือไม่ถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือเราได้ทางอ้อมเหมือนกันในเศรษฐกิจการไอประมาณนี้นะครับใช
0: ่ใช่นะครับวันหลังเนาะขออนุญาตติดไว้ก่อนแล้วกันเนาะ
1: ไอเดียเป็นไอเดียครับเป็นไอเดียว่าเอ๊ะมันควรจะได้ไหมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับ นะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: อ๋อเพลงพี่แจ้ครับ
0: ร้อง
1: สีขาว
0: ร้องได้ไหมครับเพลงนี้
1: อ๋อร้องได้ครับแต่วันนี้ไม่อยากร้องเดี๋ยวดังไปอันตราย
0: ให้พี่แจ้ร้องดีกว่าเนาะ
1: ใช่
0: ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้เลยขอบคุณครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาศัยอื่นในต่างจังหวัดละครับแถวปริมณฑลแถวปทุมธานีนี่ตกไปตกมาแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวแดดออกนะฮะครึ้มหรือยังครับ022481366นะครับรับได้เรื่อยๆถึง5โมงเย็นครับ

0: วลาที่ผมมาจัดรายการเพลงสตริงนะครับย้อนเวลาให้คุณฟังในอดีตเนี่ยโอ้โหมีเพลงของพี่แจ้นี่เลือกเพลงมาเยอะจนบางสัปดาห์เนี่ยนะครับไม่รู้จะเล่นเพลงอะไรดีเพราะว่าจะต้องตามใจหลายๆคนเปิดเยอะก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องแจ่ศิลปินกันนะครับนะฮะที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับคุณลุงสวัสดีครับคุณลุง935
1: สวัสดีครับคุณปอสบายดีนะครับ
0: สบายดีครับคุณลุงวันนี้เก็บสแปร์ได้เยอะไหม
1: เอาไปเรื่อยๆยังไม่เยอะ
0: ยังไม่เยอะเลยฝนลงไหมครับแถวบางแค
1: มีครับปล่อย
0: ๆอ๋อปล่อยๆนิดนึงอะนะ
1: หยุดแล้วก็ตก
0: อะไรนะ
1: หยุดแล้วก็ตก
0: หยุดแล้วก็ตกแล้วทานอะไรหรือยังครับคุณลุง
1: ยังเลยครับไม่ค่อยหิว
0: โอ้ทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยทำไมเป็นคนอะไรบ่ายสามกว่าแล้วลุงหาอะไรกินด้วยรองท้องด้วย
1: ช่วงนี้กินไม่ค่อยลง
0: ทำไมล่ะฮะ
1: มีคนห่างอกอยู
0: ่โอ้โหปูนี้จะมีอีกเหรอ
1: มี
0: นี่แวะไปดอนหวายไปหาคนเดียวไปไอไปกินไอติมปะเออ
1: โอ้ยดอนหวายนี่อยู่ใกล้บ้านเลยนะบ้านอยู่สวนสัมพันธ์เนี่ย
0: เออนะครับไปกินไอติมอร่อยอร่อยปะคุณลุงนะนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับคุณลุงครับ
1: อยากฟังนันทิดาอยากบอกหน่อยได้ไหม
0: แล้วทำไมต้องไปบอกคุณหน่อยได้ล่ะบอกคุณเองไม่ได้เหรอ
1: มันเกิดเหตุการณ์หลายเรื่องไงก็อยากจะรู้ว่าบอกช่วยบอกหน่อย
0: เออนะฮะก็บอกหน่อยเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้ใช่ปะแต่เอาไว้บอกหน่อยซะเถอะ
1: ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็อยากรู้ไอ้ช่วยบอกหน่อย
0: เดี๋ยวให้พี่ตู่ลองให้ฟังแล้วกันน้องคุณลุงนะขอให้ได้พูดได้สารเยอะๆนะครับคุณลุง
1: ขอบคุณมาก
0: เอาใจช่วย
1: มาเยี่ยม
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วยขอบคุณสวัสดีครับอาศัยต่างจังหวัดมีไหมภาคอีสานวันนี้ดูเงียบๆนะภาคเหนือเข้าไปแล้วภาคใต้มาเรียบร้อยแล้วตะวันออกนะครับภาคกลางเป็นยังไงบ้าง02 248 1366

0: จะบอกหน่อยบอกนิดบอกคนชื่ออะไรต่างๆนานายินดีนะครับที่จะให้ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางดีๆในการที่เป็นสื่อกลางดีๆในการดูแลตรงนี้นะครับในครอบครัวของชาวลูกทุ่งมหานครกันสวัสดีครับคุณเอ็กซ
1: ์สวัสดีครับผม
0: คุณเอ็กซ์อยู่แห่งหนตำบลไหนครับ
1: อยู่นครปฐมครับผม
0: อยู่นครปฐมนะฮะอยู่อำเภออะไรครับ
1: อยู่อำเภอเมืองอยู่ตะเข็บชายแดนนะครับอยู่ใกล้ๆเมืองการใกล้ราชบุรีครับ
0: ฮะอำเภอเมืองเหรอ
1: ครับผม
0: เอ๊ะตะเข็บชายแดนใกล้ๆราชบุรี
1: ก็มันเป็น3จังหวัดอะครับอยู่ตะเข็บชายแดนพอดีเลยครับ
0: เขาเรียกกันสามเหลี่ยมไอ้ตรงนั้นปะ
1: ภาษาบ้านผมเรียกว่าตะเข็บชายแดนครับ
0: แล้วทำอะไรอยู่แถวนั้
1: น
0: ล่ะครับ
1: นะครับ
0: ทำอะไรอยู่แถวนั้นครับ
1: อ๋อผมก็ทำไร่ทำสวนครับผม
0: ทำสวนไร่ปลูกอะไรครับ
1: อ๋อปลูกกระชายตะไคร้ปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดครับ
0: โอ้ปีนี้เป็นไงบ้างครับผลผลิตดีไหม
1: โอ้ยรวยไม่ไหวแล้ว
0: รวยไม่ไหวแล้วคืออะไรอ่ะเอาเงินฝังตุ่มเหรอ
1: มันขายยากอะครับมันไม่ค่อยไปอะตอนนี
0: ้อ๋อฝืดนิดนึงนะก็เอาใจช่วย
1: เอาใจช่วยตามกันละมั้งเราไม่เข้าใจ
0: ปลูกไว้ยังไงเป็นส่วนผสมหรือว่ายังไงอะครับกี่ไร่อะครับ
1: ทำหลายๆอย่างแปลงละ2ไร่3ไร่อะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ ประมาณนี้พอเพียงเนาะพอเพียงเนาะนะครับนะฮะเอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับ
1: วันนี้ครับ
0: วันนี้อยากฟัง
1: อยู่ตลอดนะครับ
0: โอ้ขอบคุณครับวันนี้อยากฟัง
1: เป็นแฟนคลับช่วงเช้ามืดอะบางครั้งถ้าเราทำตะไคร้ก็ตื่นมา 3-4 ก็เปิดฟังเรื่อยมาก็รายการดีมากครับชอบคร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบพระคุณครับนะฮะอ้าววันนี้จะฟังเพลงไหนดี
1: ครึ่งหนึ่งของชีวิตครับ
0: หรอ
1: ของแอมสวรรค์ครับผม
0: อ๋อจะให้ร้องเดี๋ยวเกรงใจอ่ะร้องได้ไหม
1: ไม่ต้องครับเดี๋ยวเทปเขาขายไม่ออก
0: เขาไม่ขายเทปกันแล้วเดี๋ยวนี
1: ้เออครับผมหยอกครับ
0: ให้พี่แอมร้องให้ฟังแล้วกันเนาะขอบคุณครับเอาใจช่วยนะดูแลรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยนะครับภาคกลางมาแล้วเรียบร้อยภาคอีสานล่ะครับมีไหมวันนี้ยังไม่ได้ฟังเสียงคนอีสานเลย

0: ยุดพักผ่อนของคุณผู้ฟังชาวรถทุ่งมหานครได้อาจจะได้ฟังเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษมาตั้งแต่เช้าช่วงพี่ติ๋วพี่อิ๋วนะครับพี่หญิงหนุ่ยนะครับพี่อ้อยวิภาจันทรกุลแล้วก็ต่อด้วยผมนะครับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเนี่ยฟังกันยาวๆเรื่อยๆเลยนะครับมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เบียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: พี่นายครับ
0: พี่นาพี่อะไรนะ
1: นายครับ
0: พี่นาย
1: โยนาย
0: พี่นายอยู่แห่งหนตำบลไหนครับ
1: อยู่จังหวัดน่านครับ
0: อยู่จังหวัดน่านนะอำเภออะไรครับ
1: อยู่แถวๆอำเภอเมืองนี่แหละครับ
0: อยู่วัดภูมินแถวนั้นปะ
1: ประมาณแถวๆนั้น
0: วันสองวันนี้ฝนตกไหมครับ
1: ก็ตกอยู่นะครับ
0: เยอะไหมครับ
1: แซ่ๆๆทั้งวัน
0: โอ้นะครับแล้วทำอะไรอยู่ที่นั่นนะครับที่นั่นเนี่ย
1: พอดีว่าตอนนี้กำลังออกมาเที่ยวอะครับพักผ่อน
0: ออกมาเที่ยว
1: ใช
0: ่ทันโทษไม่ทำมาหากินเลยออกเที่ยวอีกนิด
1: พอดีว่าวันนี้หยุด
0: อ๋อวันนี้หยุดนะแล้วปกติทำอะไรอะครับ
1: ตอนนี้เป็นครูครับ
0: อ๋อเป็นครูสอนระดับไหนครับเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
1: ก็อยู่ประถมครับสามประถม
0: ประถมศึกษานะครับอยู่ในแถวๆอำเภอเมืองแหละเนาะนะครับช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้โอ้โหแน่นมันจะแน่นมากเลยเนาะเพราะเป็นเมืองเล็กๆเนาะรถก็อาจจะติดเนาะสภาพการจราจรเนาะนะครับคนก็จะไปเที่ยวกันเยอะเลยนะครับวันนี้คุณครูอยากฟังเพลงไหนดี
1: รักฉันนั้นเพื่อเธอครับ
0: อ๋อร้องได้ไหมอ่ะครับ
1: ร้องไม่ได้นะครับพอดีว่าไม่ค่อยคล่องเรื่องดนตรี
0: ปกติสอนวิชาอะไรครับ
1: สอนภาษาไทยคร
0: ับ สอนภาษาอ้าวก็น่าจะได้อยู่นะให้พี่ต่อยวิชัยบุญญาณร้องให้ฟังละกันเนาะนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวทำงานใหม่แล้วใช่ไหม
1: อะไรนะครับ
0: พรุ่งนี้ต้องทำงานแล้วใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับสู้ๆนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขออีสานได้เหลือเลยเห็นไหมคนอีสานไปไหนหมดนะฮะกดมาหน้าไมค์นะ02-248-1366นะครับ

0: ดให้ไวนะคะใครอยากจะหน้าใหม่นะครับ022481366นะครับคนนี้เขาไวกว่าสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
1: ช่างอิฐสมธนะฮิครับ
0: ฮะ
1: ช่างอิฐสมธนะฮิครับระยองครับผม อำเภอแกลงครับ
0: อำเภอแกลงฝนลงบ้างไหมครับ
1: ตอนนี้กำลังตกด้วยครับผม
0: โหลแรงไหมครับช่าง
1: กำลังไปปลอยอยู่ครับผม
0: ไปปลอยอยู่ฟังอสมทระยองชัดเจนเนาะ
1: ชัดแจ๋วครับผม
0: ชัดแจ๋วเลยทานข้าวทานปลาหรือยังครับ
1: ตะวันเรียบร้อยแล้วครับผม
0: เรียบร้อยเป็นเมนูอะไรครับ
1: ต้มยำขาหมูครับผม
0: โอ้โหเล่นใหญ่เลย
1: ไม่ใหญ่
0: เจลาตินแต่เช้าแต่สายเลยเนาะหรือมื้อเย็นจัดด้วยอะไรอีกอะ
1: มื้อเย็นก็สั่งให้แฟนก็ทำอะไรผัดเปรี้ยวหวานครับผม
0: ผัดเปรี้ยวหวานอย่างเดียวหร
1: ออย่างเดียวครับอย่างเดียวครับ
0: โอ้อย่างเดียวพอเพียงเนาะเอาไม่โปกไข่ดาวซะหน่อยละ
1: โอ้โหไม่ไหวครับผมจะเยอะไป
0: แล้วผมไปยุ่งอะไรกับครอบครัวคุณอีทเนี่ยชักอีทเนี่ย
1: ไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งอันนี้คือก็แลกเสียงมาพี่เห็นกันได้ครับผมเออกลับจากสวน
0: อ๋อไปสวนปลูกอะไรครับ
1: ปลูกผลไม้ครับผมทุเรียนเงาะอะไรพวกนี้ครับผมฉีดยาเสร็จก็กลับมาลุยงานอู่ต่อ
0: โอ้ทำไมทำอะไรหลายอย่างจังนะ
1: คืองานอู่คืองานหลักของเราไงซ่อมรถยนต์เนี่ยวันนี้จะส่งงานนะ
0: วันอาทิตย
1: ์ยอดท่านนี้ส่งงานกลับบ้านรอลูกค้ามาเอาประมาณห้าโมง
0: เรือยอดเหรอครับ
1: Vios Toyota Vios ครับผมรอเขามารับรถประมาณ5โมงเพราะว่าทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานเช้าเราไปเข้าสวนช่วงเมื่อวานใช่ไหมแล้วก็เช้าฉีดยาเสร็จแล้วกลับมาทำงานอู่แล้วก็ส่งงานแล้วก็พอนักกุ้งก็ว่างแล้ว
0: ช่วงนี้
1: เลยต่อ
0: ช่วงนี้ระยองมีผลผลิตอะไรบ้างครับแถวระยองแถวจัน
1: ทร์ไม้เริ่มหมดแล้ว
0: ไม่มี
1: แล้วใหม่แล้วแต่ทางใต้จะลงมาเยอะครับผมลงทุเรียนอะไรพวกนี้ครับ
0: เยอะเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ลงมาเยอะครับ
0: วันนี้
1: ทางบ้านเล่าอร่อยฝากทางระยองอร่อยฝากครับระยองจันตราดตรงนี้อร่อยฝาก
0: ขิงกันเลยขิงกันเลย
1: ไม่ขิงไม่ขิงไม่ขิงอันนี้เขาการันตีกันมาเยอะเยอะเยอะหลายคนแล้วครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงไหนวันนี้อยากฟังเพลงไหนดีอยากฟังเพลงไหน
1: ทำไม่ได้ครับผม
0: ทำไม่ได้ลองได้ไหมล่ะช่างอีท
1: ฉันทำไม่ได้อะไรแค่นี้ละครับ
0: ให้พี่ปูร้องละกันนะ
1: เดี๋ยวได้เดี๋ยวเพลงก็จะเสียครับผม
0: คุยกันพอประมาณนะวันอาทิตย์นะครับวันหยุดพักผ่อนของหลายท่านบางท่านก็ยังทำงานอยู่นะใครอยากจะหน้าไมค์กดมาเรื่อยๆ022481366นะครับ

0: ท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ้อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซ
0: อสิงบันทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่า

0: ล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆ
1: Pulsar
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02 114 39

0: ำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
6: อยู่กับผมวาสุและจัญญานะครับมาน้ำไมกันขออีสานก็ต้องได้อีสานสิครับอยู่ปากช่องนี่เองสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: ฝนตกไหมครับ
7: ครึ้มทั้งวันเรีย
6: น
7: มัน
6: ทั้งวันเลยเดินสายคุณอะไรครับเนี่ย
7: มนครับ
6: คุณมนนะวันนี้แถวปากช่องนี่ทำอะไรที่นั่นนะครับ
7: เป็นเกษตรกรวันหยุดครับ
6: เกษตรกรวันหยุดหมายถึงว่าวันธรรมดาเป็นอะไรครับ
7: เป็นทำงานอยู่กรุงเทพครับ
6: อ๋ออยู่กรุงเทพโอ้มาใช้ชีวิตอยู่กับป่าอยู่เขาอยู่ธรรมชาติวันเสาร์อาทิตย์เน
7: า
6: ะ
7: ครับกับบ้านอยู่ในปากช่องกลางดงครับ
6: ปลูกอะไรบ้างครับ
7: มีอะโวคาโด
6: พันอะไรพันแฮชป่ะครับ
7: แฮชมี 2-3 ต้นครับมันพื้นที่สูงไม่พอก็เลยปลูกน้อยปลูกเป็นปิตาสันบูช7แล้วก็ A04 ครับ
6: อ๋อพันท้องถิ่นเนาะได้ผลผลิตเยอะไหมครับตอนนี้ 2-3 ต้นเนี่ย
7: ไอ้ปลูกไปทั้งหมด50ต้นครับ
6: โอ้
7: แต่มี2ต้น
6: เยอะจัง
7: ครับเป็นสวน
6: แล้วปลูกอะไรอีกล่ะ
7: ก็ลองทุเรียนครับแต่ยังไม่ได้ผล
6: อ๋ออีกรอยเยอะเนาะ
7: กลับวางไป
6: กล้วยหอมทองปะ
7: ใช่ครับ
6: อ๋อแล้วมีอะไรอีกครับน้อยหน่าไหม
7: น้อยน่ามีส่วนพี่สาวครับ
6: แต่ว่า
7: อันนี้ยังไม่ออกยังน้อยน้อยอยู
6: ่เอาใจช่วยนะครับอยากให้ผลผลิตเยอะๆนะครับจะได้ดูแลชีวิตตัวเองแบบพอเพียงด้วยมีมากก็จะตำแหน่งแจกจ่ายเขาด้วยเนาะนะครับ
7: ก็ขายด้วยครับขายด้วย
6: หูน้ำมันแพงมากเนาะนะฮะ
7: แพงครับต้นทุนสูงเห็นใจเกษตรกรครับ
6: วันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับพี่
7: จะสามกว่าฝนคร
6: ับ เหรอให้ฝนตกเยอะกว่านี้ใช่ไหม
7: มันตกมาถึงจากม่วงเหล็กสระบุรีเนี่ยตกมาแรงพอจะขึ้นเขาปากช่องเนี่ยมันก็จะซาไปช่วงนี้ครับแต่ว่าตกทุกวัน
6: นะครับอากาศดีๆเนาะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเอาใจช่วยนะ
7: ครับ
6: เดี๋ยวเปิดให้สวัสดีครับมาอีสานมาแล้วปักช่องโคราชนี่เองโคราชบ้านเองนะครับมีจังหวัดอื่นๆไหมปิดท้ายชั่วโมงกันหน่อย02-248-13

มาพูดคุยกับสายสุดท้ายของชั่วโมงนี้กันนะครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยอยู่ไหมอยู่ไหมครับโอ้ไม่อยู่แล้วเนาะนะครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปชั่วโมงหน้าแล้วกันเนาะเราค่อยพูดคุยกันออกอากาศผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับนะฮะชั่วโมงนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกทาง SMS ที่4689400แล้วกันรามจิติหงสกุลนะครับเดี๋ยวฟังข่าวนะครับหลังเพลงนี้นะ

0: 16นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกย้ำยังไม่สร้างแลนด์บริดจ์ยังไม่คุ้มค่าชี้เดินหน้าพัฒนาเมซิ่งลิงก์เชื่อมอ่าวไทยอันดามันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทบทวนและปรับแผนโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองมูลค่า1ล้านล้านบาทว่าตอนนี้ยังไม่มีเพราะยังไม่คุ้มแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะมีระบบขนส่งเชื่อมส่วนที่ขาดไปใช้คำว่า missing link ซึ่งระนองสามารถทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยได้มีชุมพรสุราษฎร์ธานีตรงนี้จะทำ missing link ให้เกิดขึ้นแล้วมีการพัฒนาท่าเรือระนองให้มีความสำคัญสามารถรับสินค้ารับคอนเทนเนอร์ต่างๆได้มากขึ้นช่วงที่จำนวนปริมาณยังไม่คุ้มค่ากับการสร้างขนาดใหญ่แลนด์บริดจ์แต่ว่าจะต้องเริ่มหัวเชื้อไว้ก่อนวันหนึ่งต้องเห็นว่าสินค้าจากยุโรปมาที่นี่เข้ามาทางระนองสามารถตรงไปยังใต้ด้ามขวานของประเทศไทยตรงไปถึงภาคเหนือเลาะไปตามเส้นตะวันตกโดยไม่ผ่านกรุงเทพไปถึงจีนสินค้าในไทยสามารถมาออกช่องทางระนองได้แล้วไปปลายทางประเทศอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปนายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าเห็นความสะดวกเช่นนี้ก็เหมือนตอนเปิดร้านขายของเปิดใหม่ๆก็ต้องเริ่มจับขายทีละนิดแล้วขยับขยายกิจการขึ้นมากรอบมีอยู่มีการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องขยายไม่ว่าจะรูปแบบใดก็พร้อมที่จะมีการขยายเชื่อว่าพี่น้องชาวระนองชาวชุมพรชาวใต้คงไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปรัฐบาลฟังประชาชนเสมอต้องฟังประชาชนที่เป็นภาพรวมแล้วประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยสภัทเนวินคุยบุญยิ่งเย็นวันนี้ช่วงการแข่งขันอุ่นเครื่องไทยลีกจับตา10งูเขียวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเย็นวันนี้ต้องจับตาการพบกันระหว่างนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับนางบุญยิ่งนิติกาญจนาสสราชบุรีพรรคกล้าธรรมที่จะพบกันในแมตช์การแข่งขันอุ่นเครื่องไทยลีกระหว่างสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับราชบุรี FC ท่ามกลางกระแสข่าวการฝากเลี้ยงสสสีเขียวในค่ายน้ำเงินทางนี้มีรายงานว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านางบุญยิ่งจะส่งลูกชายเข้ามาสังกัดพรรคภูมิใจไทยและลงสมัครรับเลือกตั้งเจ้าตัวในนามของพรรคภูมิใจไทยอย่างไรก็ตามขณะนี้ระหว่างที่เป็นฝ่ายค้านที่นางบุญยิ่งมีส.ส.อยู่ในมือหลัก10คนก็มีกระแสข่าวว่าจะร่วมหัวจมท้ายกับพรรคภูมิใจไทยในการโหวตลงมติต่างๆของสภาผู้แทนราษฎรในทิศทางเดียวกับรัฐบาลซึ่งต้องจับตาดูว่าหลังจากพบกันในช่วงเย็นวันนี้จะเสด็จน้ำในเรื่องของการร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรน้ำสารวินเพิ่มสูงต่อเนื่องอบต.แม่สามแลบเตือนเรียนน้ำยกของขึ้นที่สูงวันซ้ำรอยท่วมหนักจากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลทำให้ระดับน้ำในลำน้ำสารวินเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแต่เบื้องต้นยังไม่ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำสารวินโดยอบต.แม่สามแลบได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์ร่วมกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนายพงพิพัฒน์บีเบญจมาศนายกอบต.แม่สามแลบเปิดเผยว่าวันนี้ระดับน้ำสารวินได้เพิ่มสูงขึ้นทางอบต.แม่สามแลบจึงได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำสารวินในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆให้ยกข้าวของทรัพย์สินที่จำเป็นไปไว้บนพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยและให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมน้ำเช่นบ้านแม่สามแลบย่อมบ้านปู่ทาบ้านพะละอึและบ้านศพเมยตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์เรื่องของน้ำสารวินเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน2ลำน้ำมาแล้วเมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยจึงได้เน้นย้ำแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบ

0: ระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
6: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
7: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
8: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
4: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
10: รับสายได้เรื่อยๆนะครับในชั่วโมงสุดท้ายละนะครับเพลงสตริงฮิตๆโดนๆกดมา02-248-1366ครับ

0: คือบางศิลปินเนี่ยบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังตั้งแต่จนชั่วโมงเนาะผมเล่นไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเพลงจาก ไมโครนะครับพี่แจ้วงพลอยนี่ผมเล่นไปแล้วนะครับคงไม่เล่นซ้ำนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเพลงได้นะครับโทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลย02-248-1366นะครับนะฮะแหมเมื่อสักครู่สายคนทางจังหวัดอุบลอยากรู้จังเลยว่าแหกฟังอยู่ทำอะไรฝนตกบ้างไหมนะครับนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับมาสายนี้ดีกว่านะครับรู้สึกว่าจะมาจากทางสุโขทัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณประดิษฐ
1: ์ครับผม
0: คุณประดิษฐ์อะไรอยู่ครับ
1: ตอนนี้ขุดบ่อเลี้ยงปลาครับ
0: หรอปลาอะไรเอ่ย
1: ปลาสลิดกับปลานิลครับ
0: อุ๊ยน่าทานจังเลยเอามาฝากตัวนึงสิ
1: สบายเลยครับกำลังไข่เลย
0: เอ๊ะมันต้องมาบ่อไม่ใช่เหรอแล้วไปพันมาจากไหนอะฮะ
1: โอ้ตอนนี้เปลี่ยนมั้งแล้วครับเป็นสุโขทัยแล้วไม่บางบ่อแล้วครับ
0: หรอ เอ้ยนี่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยเพิ่งได้ยินเนี่ยปลาสลิดมันต้องสุโขทัยเหรอ
1: แต่มันต้นกำเนิดบางบ่อครับพ
0: อต้นกำเนิดบางบ่อแล้วทำไมมันไปโผล่ที่สุโขทัยอำเภออะไรครับ
1: อำเภอกงไกรลาดครับ
0: โอ้โหแถวนั้นมันมีถั่วไม่ใช่เหรอปลูกถั่วปลูกไอ้ใบยาสูบไม่ใช่เหรอ
1: ครับปลูกได้หลายอย่างครับ
0: เหรอโอ้โหแล้วเลี้ยงไว้กี่ตัวล่ะครับ
1: โอ้น่าจะเป็นหลายหมื่นตัวนะครับมัน10กว่าไร่ครับ
0: โอ้10กว่าไร่โอ้แล้วก็มันกินอะไรอะครับพวกปลาสลิด
1: ปลากินพืชครับ
0: กินพืช
1: ครับ
0: เอาอะไรให้มันทานนะครับ
1: เป็นพวกแหนแดงพวกอะไรแล้วอาหารนิดหน่อยครับ
0: โอ้ดีจังเลยนะครับแล้วทำคนเดียวไหวไหม
1: ก็มีแฟนช่วยทำครับ
0: รอดีจังเลยนะครับแล้วปลูกอะไรรอบๆบ่อมั้งไหมครับ
1: มีกล้วยกับมะพร้าวน้ำหอมครับ
0: อ๋อเอาพันธุ์มาจากไหนมะพร้าวน้ำหอม
1: นครปฐมครับ
0: อ๋อนครปฐมเลยนะครับ
1: ครับ
0: ปีนี้เป็นยังไงบ้างครับผลผลิตได้เยอะไหมแถวสุโขทัย
1: ตอนนี้เพิ่งปลูกไป 3-4 ปีครับ
0: อ๋อยังไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: แล้วปลาล่ะครับได้ยังครับได้ขายยัง
1: ปลาว่าจะจับปีหน้าครับ
0: จับปีหน้าให้มันโตให้มันดีใหญ่ก่อนเนาะนะครับ
1: ครับผม
0: นะฮะฝนลงบ้างไหมครับ
1: ปล่อยๆอย่างก็ว่ากันนะครับไม่หนัก
0: ไม่หนักเลยนะครับวันนี้เอาใจช่วยให้ได้ผลผลิตเยอะๆนะครับอยากฟังเพลงไหนดีครับ
1: ปลูกรักของคีรีบูรณ์ครับ
0: เหรอลองได้ไหม
1: ตอนนี้อายุเยอะแล้วนะไม่น่าจะได
0: ้ไม่เกี่ยวกับอายุเลยขอบอก
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวกับอายุเลย
1: หนุ่มๆชอบครับชอบของคุณกิติบุญครับผม
0: พี่ออสรณชัยสมยาปริวัตรนะ
1: ครับผม
0: ได้เลยเดี๋ยวเล่นให้ฟังเนาะ
1: ครับขอบคุณครับพ่อ
0: ร้องคอตามไปนะ
1: คร
0: ับ เอาใจช่วยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: จังหวัดอื่นๆมาขิงกันหน่อยแล้วชั่วโมงสุดท้ายแล้วกดมาให้ไว 02-248-1366 นะครับ

0: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วกดให้ไวนะจะได้ไม่ต้องรอคิวกับชาวบ้านเขานะครับ02-248-1366ครับมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อยู่ไม่เอ่ยคุณอะไรครับ
1: ผมชื่อปราโมทครับปราโมทดมทรัพย
0: ์คุณปราโมทอยู่แห่งหนตำบลไหนครับ
1: ผมอยู่กรุงเทพครับผม
0: กรุงเทพอยู่ตรงบริเวณไหนครับ
1: อยู่5แยกวัชรพลเพิ่งออกจากงานคาราบาวมาครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างครับคนเยอะไหม
1: ก็รู้สึกมันจะเบาบางไปมากไม่เหมือนกับรุ่นแรกๆรุ่นแรกๆมาหลายหมื่นคนช่วงนี้อยู่หลักพันเองครับ
0: โอ้หลักโอ้โหก็เยอะเหมือนกันแล้วนะหลักพันก็เยอะแล้วนะ
1: ยังถือว่าน้อยบางตานะที่ไปเพราะไปตั้งแต่คันแรกเลย
0: เหรอฮะแล้วมีโอกาสได้ไปลูกคุณจงกุญแจอะไรเขาบ้างอ่ะ
1: ได้แต่เข้าตู้มหาสมบัติก็ได้เสื้อแล้วก็ได้เงิน
0: โอ้นะครับ
1: ยังไม่ได้นั่นเลยยังไม่ได้รถเลยครับ
0: ยังไม่ได้รถเลยเอาคราวหน้าเอาใหม่นะพี่กรมเขาก็บอกหน้าใหม่แล้วนี่เนาะนะครับ
1: ครับ
0: มากันเยอะๆนะฮะสะสมฝาไว้เยอะๆนะครับตามกฎกติกาเนาะนะครับ
1: ช่วงนี้กินแต่คันโซครับเพราะติดคันโซ
0: โอ้ติดคันโซโอ้โหนะครับนะฮะเดี๋ยวส่งต่อให้กับนะฮะเจ้าหน้าที่ของบาวแดงดูแลต่อนะ วันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: ผมอยากฟังฟ้าคงสะใจของพี่บิลลี
0: ่ทำไมมันสะใจอะไรขนาดนั้นนะฝนตกหรอหรือไง
1: ฝนมันตกด้วยแล้วก็ตอนสมัยบวชอยู่ก็แฟนเคยไปหาตอนบวช
0: เหรอ
1: พอศึกมาแล้วเขาก็เป็นอื่นไป
0: โอ้โห
1: เขาคงสะใจเขาละมั้ง
0: โอ้โหอะไรจะมันชอกช้ำระกำใจอะไรขนาดนั้นเน
1: าะก็เลยชอบฟังเพลงนี้มาตั้งแต่ยุค80-90แล้ว
0: เออมันก็ต้องอย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้ได้ผู้โดยสารเยอะยังครับเนี่ยวันนี
1: ้เพิ่งออกจากงานคาราบาวมาเพิ่งได้โต๊ะไปเที่ยวเดียวเองต่อไปที่หมู่บ้านนักกีฬาแถวบ้านพี่แอด
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วยเนาะนะครับ
1: ผมเคยได้รางวัลจาก95นะที่ลุงเข้มไปแจกที่บ้าน
0: อ๋อดีจังเลยนะครับสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอให้ได้ผู้โดยสารเยอะๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวเล่นให้นะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับสายอื่นๆนะฮะกดมาพูดคุยกันนะครับต่างจังหวัดก็ได้กรุงเทพปริมณฑลก็ได้ไม่ต้องรอคิวกับชาวบ้านเขานะคะบางเพลงที่ผมเล่นไปแล้วเนาะเช็คกับเจ้าหน้าที่ได้เลย02-248-1366นะครับ

ส่วนใหญ่จะเลือกแต่ศิลปินซ้ำๆทั้งนั้นเลยนะครับต้องขออภัยนะศิลปินที่เราเล่นไปแล้วพี่แจ้วงพลอยหรือไมโครนี่เราเล่นไปแล้วนะครับนะฮะก็ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นศิลปินท่านอื่นนะครับก็จะได้รับความสะดวกที่สุดนะครับส่วนใครยังหน้าไมค์นะครับอยากจะคุยกับผมนะครับเลือกเพลงมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้นะครับกดมานะครับยังมีเวลานะอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเพิ่มจังหวะเร่งจังหวะกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวจะง่วงเดี๋ยวจะง่วงเผื่อใครขับรถขับราเดินทางกลับบ้านภูมิลำเนาจากต่างจังหวัดเข้ามาในเมืองหลวงนะครับจะได้แบบตื่นตัวตื่นใจหน่อยพี่ป๊อธนชัยอุชินนะครับผลงานของพี่สมเกียรติอริยชัยพานิชนะครับลมหายใจกดมา02-248-1366นะครับ

0: วันนี้นะครับดูแลกันจนถึง5โมงเย็นนะครับใครที่พลาดการฟังเพลงต้องขออภัยจริงๆคนขอเข้ามาเยอะมากเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพอ.รูปหล่อ
0: โอ้โหโกหก
1: ไปโกหกรูปหล่อที่สุดไม่ขึ้นแล้วครับ
0: คุณอะไรครับผมเหลือสายคุณอะไรครับ
1: สมคิดครับ
0: คุณสมคิดคิดอะไรอะฮะคิดอะไรอยู่ครับ
1: คิดถึงเพลงของพอ.อยู่ครับ
0: เออเพลงของผมไม่มีนะหาคนลงทุนอยู่เนี่ยอะไรนะ
1: เพลงขึ้นไง
0: เพลงอ๋อเพลงขึ้นที่ร้องใช่ไหมเดี๋ยวเร็วๆนี้เรากำลังจะได้ฟังเพลงใหม่ของขึ้นด้วยนะครับติดตามกันได้นะครับเนาะจะชวนกันจัดรายการเลยคุณสมคิดทำอะไรอยู่แห่งหนตำบลไหนครับเนี่ย
1: อยู่ระยองครับขับรถส่งน้ำมันอยู่คร
0: ับ โอ้น้ำมันอยู่ไปแถวไหนอะแถวแถวแกลงหรอ
1: ครับ
0: แถวแกลงแถวอะไรแถวพวกนั้นหรอ
1: กลับไปก็มีชลบุรีปราจีนสระแก้วระยองตราดครับ
0: อ๋อฝนลงบ้างไหมครับแถวนั้น
1: แต่ปล่อยทั้งวันเลยครับ
0: ปล่อยทั้งวันเลยเนาะโอ้กรุงเทพก็แบบสภาพมันขมุกขมัวยังไงก็ไม่รู้อ่ะเนาะนะฮะ
1: ห่างพายุ
0: โอ้นะฮะห่างพายุมั้งนะครับเอาใจช่วยให้ถึงที่หมายปลายทางไวๆเสร็จงานเสร็จสิ้นไวๆนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนดี
1: หลงตัวเองของพี่อนันต์คร
0: ับ เหรอแล้วปกติเป็นคนหลงตัวเองไหมอ่ะ
1: ลงตัวเองครับลูกไม่รอแต่คนอื่นบอกไม่ได้เลยเราต้องรออย่างเดียวครับ
0: โอ้แล้วก็มีไม่ยังมีใครครบอยู่ใช่ไหมครับ
1: ก็มีอยู่ครับ
0: อ๋อมีคนครบอยู่นะโอ้ดีดีจังเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้พี่เอร้องให้ฟังแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับอารมณ์ก็ต่อไปนะครับขอบคุณครับดูแลตัวเองด้วยนะครับ
1: ด้วยกันครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าวสายอื่นๆมีใครจะหลงอีกไหมจะหลงทางหรือหลงอะไรกันแล้วแต่เหมือนพี่เออนันต์บุญนาคหรือสายเมื่อสักครู่นี้จากระยองฮิก็ได้มาพูดคุยกันนะครับในชั่วโมงสุดท้ายละ02-248-1366นะครับ02-248-1366รับสายเรื่อยๆนะครับชั่วโมงสุดท้ายละดูคอนเสิร์ต

0: ได้ฟังเพลงสนุกซะบ้างนะครับพอให้ตามันตื่นบ้างเผื่อใครขับรถใช้รถใช้ถนนอยู่นะครับมารับสายคุยกันสบายสบายครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณปอคร
0: ับ เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: ต้องปทุมธานีครับ
0: อ๋อฝนลงหรือยังครับ
1: ก็เหมือนทุกสายที่โพนะครับทุกประเทศได้เหมือนกันหมด
0: มันดูมันแปลกๆอ่ะมันดูมันจะมาคุหรือมันจะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: มันหน้าของเขาเนี่ยครับหน้าฝนนี
0: ่
1: คร
0: ับ ใช่แต่ว่ามันจะตกมันก็ไม่ตกอ่ะมัน
1: นั่นแหละ
0: เออ
1: เดี๋ยวคนจะลืมไปว่าเอ้ยนี่หน้าฝนนะไม่ใช่หน
0: ้
1: าร้อน
0: ถ้ามันไม่ตกก็แบบว่าโอ๊ยร้อนจังเลยเมื่อไหร่มันจะตกสักทีพอตกก็แบบตกกระปิดกระปอยอะไรอย่างเงี้ยก็บ่นกันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะนะฮะ
1: ก็อีกแหละแต่เวลาตกแรงๆก็โอ๊ยตกอะไรจักหนา
0: เออนั่นแหละคนเรา
1: คนไทยไม่ใช่คนเราครับคนไทยครับ
0: ไม่คนเรา
1: คนไทยเป็นอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรจะดีเลย
0: แล้วที่ต้องทำอะไรอยู่แถวปทุมธานีครับ
1: ไดเวอร์แท็กซี่ครับ
0: เป็นไดเวอร์แท็กซี่เก็บสแปร์ได้เยอะยังครับวันนี
1: ้ได้เลยนะ
0: เก็บเขาเรียกอะไรผู้โดยสารได้เยอะยัง
1: ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวหาว่ารอ
0: เดี๋ยวว่ารวยปกติไม่ต้อง
1: เดี๋ยวจะหาว่าอุ้ยรวยไม่ไหวอะไร
0: รวยไม่ไหววันนี้ได้ถึงหมื่นแล้วยังครับ
1: เอายังเขาจะได้คุ้มมือป่านี้ผมเข้าบ้านแล้วครับโอ้โหนี่เลยเอาหลักพันก่อนดีกว่าไหม
0: เอาหลักพันดีกว่าเนาะเอาขอให้ได้เอาเยอะๆแล้วกันเนาะนะครับเอาใจช่วยนะครับนะหน้าฝนแบบนี้มันก็อาจจะค่อนข้างหนักหน่อยเนาะนะครับ
1: เอาพอแค่ครับช่วงนี้ทุกหน้าครับเป็นเหมือนกันหมดครับ
0: อืมนะครับ
1: วันนี้อะไรได้ครับ
0: อยากฟังเพลงไหนดี
1: ความในใจของเรนโบว์ครับ
0: ร้องได้ไหมแก้เครียดกันหน่อยเร็ว
1: โอ้ยเอาจริงเหรอ
0: เออเอาซะหน่อย
1: หากมีใครคนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนแปลไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าบอกความจริงฝากไปของใจใครคนหนึ่งคอยขึ้นลำตึงแต่เธอ
0: โอ้โหนี่จะเข้าโครงการเพลงช่องเผือกผมได้แล้วนะเนี่ยเออพี่โต้
1: ว่าแท็กซี่ดีที่สุด
0: เอาให้พี่ต้อมรอให้ฟังดีกว่าเนาะนะไม่ต้องเครียดนะนะฮะชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะเอาใจช่วยนะขอบคุณนะครับ
1: ต้องดิ้นนะคร
0: ับ เนาะนะคะพี่ต้อมร้องเพลงให้ฟังนะขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณ
0: มีสายใครเครียดอีกไหมล่ะชั่วโมงสุดท้ายมาได้เลยจะช้าจะเร็วได้ทั้งนั้นล่ะครับเพลงสตริงเฮดที่ผมยังไม่ได้เล่นเลยเนาะกดมานะครับโทรหาเจ้าหน้าที่เลย02-248-1366นะครับเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสจะมาบ่นจะมาคุยนะฮะได้ทั้งนั้น02-248-1366ครับ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตSmart Social Bank for All Life Update
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ันนี้เลือกเพลงในท่องทางอื่นบ้างนะครับก็ใส่หน้าไมค์กันตั้งแต่บ่ายมาละจนกระทั่งจะปิดท้ายอยู่แล้วนะครับตราบจนนิรันดร์ครับพี่หมิงภูสมิงนรสวรรค์นะครับที่เลือกไว้ทาง SMS ที่4689400นะครับ

ความสุขในวันหยุดพักผ่อนของคุณฟังต่อนะครับเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยแล้วก็น้องลูกตาลกับอาชัยเมืองสิงห์ดูแลคุณฟังต่อนะครับพรุ่งนี้ผมมาดูแลกับอุ้มกฤษยานะครับในช่วงเวลา 7:30 นจนถึง 10:00 นนะครับเพลงไหนที่อาจจะเล่นไปแล้วเราก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตเป็นเดือนหน้าแล้วกันเนาะนะครับหรือติดตามในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับอุ้มกฤษยาแล้วกันนะมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

ขณะที่เวลา 17:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินโพสต์ถ้ายังวิ่งชนกำแพงอยู่มันก็เจ็บหัวอีกคาดโยงสิริกัญญาหลังเปิดใจทั้งน้ำตาเหนื่อยสู้ปัญหาภายในพรรค

เหมือนสู้กับกำแพงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าถ้าหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนักขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกท่ามกลางประชาชนที่เข้าไปคอมเมนต์โต้ใต้โพสต์ดังกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นการพูดถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.เป็นเชียวรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดใจด้วยเสียงสั่นและน้ำตาคลอยอมรับเหนื่อยกับสถานการณ์ในปัจจุบันเหมือนกับการเผาตัวเองรู้สึกว่าสู้อย่างไรก็เหมือนสู้กับกำแพงเอาอย่างไรก็เอาไม่ลงและตอบกับประชาชนไม่ได้ว่าทำไมจึงไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ยังมีเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าความพยายามของเราไม่สูญเปล่าแต่พร้อมที่จะต่อสู้เปิดรับทุกความคิดเห็นที่มีต่อพรรคประชาชนพนิดาเปิดโพยเลือกสว.พบแพทเทิร์นซ้ำหลายกลุ่มเช้าได้สูงแต่บ่ายลดทวบคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจัดกิจกรรมเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ครั้งที่4โดยมีนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นนอกจากนี้ยังมีพยานบุคคลร่วมให้ข้อมูลโดยนางสาวพนิดากล่าวว่าสำหรับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสว.ระดับประเทศในช่วงเช้าพบว่ามีตัวเลขจำนวนหนึ่งปรากฏอยู่ได้แก่84 111 95 7 126 49 148 107 137และ14ซึ่งหากเหมือนกันเพียงแค่1ถึง2ใบอาจจะตั้งข้อสงสัยได้ว่าเป็นความบังเอิญหรือไม่อย่างไรแต่ตัวเลขเหล่านี้เรียงลำดับตรงกันเป๊ะทั้งหมด18ใบโดยในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงซึ่ง7อันดับแรกได้เป็นสว.ตัวจริง1ในนั้นคือนายมงคลสุรัสสัจจะประธานวุฒิสภาที่ช่วงเช้าได้คะแนน34คะแนนช่วงบ่ายได้67คะแนนขณะที่พลเอกเกรียงไกรศิวรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1ช่วงเช้าได้40คะแนนตอนบ่ายได้74คะแนนอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สมัคร3ตัวเลขหลังที่ตอนเช้าได้คะแนนเยอะแต่ตอนบ่ายคะแนนกลับลดลงเหลือเพียงไม่กี่คะแนนนางสาวพนิดากล่าวว่าจากข้อมูลดังกล่าวต้องมองทุกอย่างประกอบกันจะมองแยกกรณีไม่ได้และอยากถามคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ที่ไม่ใช่การอยู่ดีๆกล่าวหาลอยๆแต่เป็นพฤติกรรมที่เห็นในการเลือกสว.รอบระดับประเทศที่ผ่านมานั้นมันเพียงพอให้กกต.เชื่อได้แล้วหรือไม่ว่าผู้สมัครหรือผู้กระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมซึ่งหากกกต.ไม่ส่งเรื่องไปศาลจะหักล้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้อย่างไรกรมอุทยานยืนยันมีหลักฐานเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากการทำร้ายของสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชชี้แจงกรณีการเสียชีวิตของนายศักรินทร์วิชาจารย์เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหลังจากเกิดข้อสงสัยนายศักรินทร์อาจจะไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้ายจนเสียชีวิตโดยได้ชี้แจงข้อมูล3ประเด็นได้แก่กรณีรอยรากร่างที่มีข้อสงสัยว่าไม่ใช่รอยของสัตว์ป่าจากการตรวจสอบและประเมินโดยทีมนักวิจัยเสือโคร่งพบว่าลักษณะรอยที่ตรวจพบสอดคล้องกับร่องรอยที่เกิดจากพฤติกรรมการลากเหยื่อของเสือโคร่งไปตามพื้นดินกรณีไม่พบร่องรอยการต่อสู้และหยดเลือดบริเวณที่นอนและจุดพบร่างข้อมูลจากนักวิจัยเสือโคร่งระบุว่านอกจากการล่าเหยื่อของเสือโคร่งโดยใช้วิธีซุ่มรอและกระโจนเข้าหาเหยื่อเสือโคร่งยังมีพฤติกรรมการขโมยซากหรือขโมยเหยื่อที่มีขนาดกลางหรือขนาดเล็กซึ่งมักเป็นการงับหรือคาบแล้วลากหรือเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณอย่างรวดเร็วกรณีของนายศักรินทร์ลักษณะร่องรอยที่ตรวจพบมีความสอดคล้องกับความเป็นไปได้ในลักษณะดังกล่าวโดยมีข้อสันนิษฐานว่าหากผู้เสียชีวิตอยู่ในภาวะหลับลึกและไม่รู้สึกตัวในขณะที่เสือโคร่งเข้าถึงตัวก็อาจไม่เกิดการต่อสู้และไม่จำเป็นต้องพบรอยเลือดหรือร่องรอยการต่อสู้บริเวณที่นอนส่วนข้อสงสัยว่านายศักรินทร์อาจจะไม่ได้ถูกสัตว์ป่าทำร้ายผลการชันสูตรโดยแพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้แก่กระดูกสันหลังส่วนคอหักและถูกสัตว์กัด
ขณะที่ผลการชันสูตรพลิกศพโดยสภ.ลานสักระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากสัตว์ป่าทำร้ายส่วนใบมรณบัตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่ากระดูกสันหลังส่วนคอหักหลังจากสัตว์ทำร้ายการชี้แจงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยยึดข้อมูลจากหลักฐานและผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

0: าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
6: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
11: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
10: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันเสาร์อาทิตย์นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่9นะคะวันนี้ที่9สิงหาคมนะคะเจอกันในเวลาดีแบบนี้5โมงเย็นถึง1ทุ่มกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพ่อ
1: สวัสดีจ้าลูก
0: สวัสดีค่ะวันนี้ฝนพรำๆค่ะพ่อขาช่วงเวลานี้
1: ก็ซุ้มเสียงอาจจะแหบแห้งไว้บ้างเพราะเมื่อวานนี้มันท้องไส้มันก็จะดี

0: ้ไม่เป็นไรค่ะพ่อวันนี้นะคะเมื่อกี้นี้จ๋า
1: อากาศมันเปลี่ยนไปเปล
0: ี่
1: ยน
0: ใช่
1: ความหนุ่มของพ่อจากน้อยลงไปทุกที
0: แต่เสียงสดใสอยู่ค่ะพ่อวันนี้นะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังกับความคิดถึงนะเพราะว่าเราจะเจอกันอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังหลายท่านที่แบบว่าคิดถึงเพลงเก่าๆก็จะโอ้ยนะอาทิตย์หนึ่งได้เจอกันครั้งหนึ่งกับพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยวันนี้ก็เลยเปิดด้วยงานเพลงที่มีคำว่าคิดถึงค่ะพ่อวันนี้นะเริ่มต้นมากับคิดถึงนะคะงานจากสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะแล้วก็ต่อด้วยคิดถึงจังเลยนพพรเมืองสุพรรณแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับรพินภูไทยนะคะคิดถึงพี่หน่อยเป็น3งานเพลงแห่งความคิดถึงนะฮะนำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะคุณพ่อคะเพลงของพ่อมีเพลงที่ขึ้นต้นว่าคิดถึงบ้างไหมคะ
1: จำไม่ได้เลย
0: ไม่ได้
1: แต่จะไม่มีแต่ที่ก็ที่คนอื่นเขาจ้างร้องจะมีมั้งหรือเปล่าไม่รู้มันเยอะ
0: มันเยอะเหลือเกินใช่มันเยอะมากมันเยอะมาก
1: การที่รับสมัยด้วยกันน่ะตั้งแต่ปี2504เป็นชายเมืองสิงห์มาแล้วก็มันจนประจวบเป็นบาทองก่อนก็จัดรายการเนี่ยบอกนี่ลูกกรุงสามสมัยนี่มันไม่สามสมัยแล้วห้าสมัยเล
0: ยอู้อยู่ไปอีกยาวๆเลยค่ะพ่อเพราะว่าเพลงของพ่อก็คือเด็กๆรุ่นใหม่ก็ออกมาร้องกันเยอะหนูเห็นคนเอามาโคเวอร์อะไรเงี้ยแบบหลายสไตล์มากค่ะ
1: ว่าไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าพ่อก็เขียนเองบ้างแล้วก็คนเอามาเขียนมาท่อนสองท่อนมั้งเคยมาอยู่ในวงมา
0: จ
1: ะให้เรามาต่อเติมเอาเองอะไรเอง
0: โอ้
1: เป็นอาจารย์เป็นที่ต้องเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยแล้วก็ฟังเพลงดูเลยก็เมื่อสมัยก่อนมีการเขียนจดหมายกันอะไรกันอะไรต่อมามันไม่มีซะแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ก็เลยแล้วก็ต้องปรับลองอ่านดูดูเป็นหลายยกหลายสมัยก็ เป็นใช้เครื่องอัตโนมัติจนกระทั่งพ่อเล่นไม่เป็นเนี่ย
0: จ้าเมื่อก่อนในเพลงเนี่ยอย่างที่พ่อบอกนะก็จะมีการเขียนจดหมายหาการมีโทรเลขแล้วมาเพจเจอแล้วก็มาโทรศัพท์แต่สมัยนี้ต้องเป็น LINE เป็น Facebook เป็น IG นะคะพ่อสมัยนี้
1: นั่นนะพ่อพูดมาเนี่ยพ่อไม่รู้เลย
0: นะเพราะว่าในเพลงสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีคำเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคในสมัยนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในเพลงด้วยใช่ไหมคะพ่อเหมือนแบบเพลงแบบเขียนจดหมายหากันอะไรอย่างนี้สมัยก่อนเนาะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น
1: แฟนอย่างนานแน่นเป็นแฟนพ่อชายโดยไม่มีแนงนายยังมั่นหมายอึงมีถอยคำรำพันแฟนสันจำนันทุนทีเพียนถามตอบไมตรียังรักพี่เอ็นดู
0: นี่โอ้ยได้ฟังเสียงพ่อตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยหลายคนแบบกรี๊ดมากใน Facebook
1: อย่าชมมากก็เดี๋ยวลอยขึ้นไป
0: นะ
1: ตอนนี้นั่งวินแชร์จัดอยู่นะ
0: โอเคพ่อคะวันนี้หนูเตรียมเพลงพ่อมา1เพลงในช่วงต้นชั่วโมงนี้กับเพลงสีไพรอ่ะพ่อยังจำได้ไหมคะสีไพร
1: จำได้เพราะว่าเป็นเพลงรู้จักมาก่อนเคยมีนักเรียนด้วยกันสิงห์บุรีบ้านเจอเขาอยู่บางแ
0: ค
1: ก็เป็นเหมือนเพื่อนกันนั่นนักเรียนนี่ชื่อปอภัย
0: อ oh.
1: หรือแม่ขนตางอนนี่นะเรื่องพวกนี้มาจากเขาตรงนั้น
0: ค่ะค่ะ
1: ไม่ได้มีอะไรกันนะ
0: จ้าจ้า
1: ตอนนี้ก็ได้ดีไปอยู่เมืองนอกเมืองนาหรือที่ไหนแล้วก็ไปเรียน
0: อ๋อ หนูจำได้แล้วที่พ่อเคยเล่าเหมือนมีอีกเพลงนึงด้วยที่ว่าเกี่ยวกับผู้หญิงที่เขาชอบอะไรสักอย่างหนูที่พ่อเล่าให้ฟังว่าเขาง
1: ั้นเพราะว่าเวลาเราเอาเรือไปจอดที่หน้าบ้านเขาก็ฝากเขาไว้ไปมาคนหนึ่งก็เท้ากันไปแล้วก็พอดีที่บ้านน่ะ
0: จ้ะ
1: บ้านพ่อน่ะพี่น้องกันเมียที่ได้ผลชื่อสีไพร
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เลยก็ทำให้แกดังขึ้นมาอีกคนนึง
0: โอเคโอ้เป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปนะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันนะคุณผู้ฟังตาหนูฟังมาแล้วแหละตาหนูรู้สึกว่าอยากจะ

0: เปิดให้น้องๆรุ่นใหม่ๆได้ฟังด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาติดตามนะคะน่าจะยังไม่บางคนน่าจะยังไม่เคยฟังเพลงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวให้พ่อไปพักสักครู่หนึ่งด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวพ่อไปพักก็นั่งวินแชร์พัก
0: โอเคค่ะพ่อ

ีไพรนะคะงานจากพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองคุณผู้ฟังนะมีน้องๆบอกว่าอุ๊ยหนูเคยฟังด้วยเพลงนี้นะน้องหนูดีบอกนะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นั่นเองเดี๋ยวเรามาทักทายกันนะว่าวันนี้เนี่ยนะคะวันหยุดวันอาทิตย์แบบนี้มีใครมากันบ้างแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันคุณผู้ฟังคะมีของดีมาบอกต่อคุณผู้ฟังค่ะกับสุกสกินสบู่สมุนไพรนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกค่ะทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้นะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะค่ะ

พร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะคะแล้วก็ยังลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้อีกด้วยค่ะโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองค่ะพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นนะคะราคาเพียง999บาทค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยค่ะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990หรือแอดไลน์ก็ได้นะคะที่ @shopmania ค่ะเอาล่ะนะวันนี้วันอาทิตย์ทั้งทีแต่ว่าสมาชิกของเราก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมนะคะสวัสดีพี่สมใจนะคะบอกว่ารับชมจากกระบี่นะคะแล้วก็มีน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยนะคะน้องแวนแวนว้าวนะน้องหนูดีนะคะมากันแต่ต้นชั่วโมงเลยนะพี่สมยศนะคะพี่สวยนะคะพี่ณรงค์นะคะจากนครศรีธรรมราชนะคะไม่ใช่ผมแม่สวยนะแม่สวยแม่สวยบอกแม่สวยก็ร้องได้นะเพลงนี้นะน้องตาลนะเพลงสีไพรใช่ไหมคะสุดยอดเลยนะแล้วก็มีพี่หนุ่มราษฎรนะคะพี่หนุ่มบอกว่าสวัสดีครับผมเพิ่งร่วมชมคลิปครั้งแรกน่าจะหมายถึงว่ามาเข้ามาชมไลฟ์ครั้งแรกใช่ไหมคะขอส่งข้อความให้พ่อชายด้วยนะคะอยู่ให้ขอให้ท่านอยู่ประดับวงการลูกทุ่งของเราไปนานๆแล้วก็ทักทายดีเจน้องลูกตาลด้วยคุณลูกตาลด้วยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีพี่สอนจินดารัตน์นะคะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยเดี๋ยวนะอย่าเรียกลุงก็แล้วกันนะคะทักทายเข้ามานะคะน้องมังกรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ลูกตาลคนสวยด้วยขอบคุณมากๆนะจ๊ะคุณยายอ้อสามย่าบอกว่าวันนี้เนี่ยที่ระยองฝนตกทั้งวันเลยนะแล้วก็แองเจิลตุ้มสวัสดีค่ะน้องลูกตาลแวะมาทักทายนะคะแล้วก็ขอเพลงอย่ามาคิดถึงฉันเลยของอาชัยเมืองสิงห์ด้วยนี่นะมีใครมาอีกพี่ลุงแล้วกันเรียกว่าพี่ลุง นครพนมฝนตกหูดับตับไหม้หมายถึงแบบโอ้โหมันแบบกระหน่ำเลยใช่ไหมคะหูดับตับไหม้นะเป็นวลีที่ไม่ได้ยินนานมากๆนะคำว่าหูดับตับไหม้นี่นะยายออสบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านพี่วิจิตรด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่สยามเมืองยิ้มด้วยนะคะพี่แก้วสะพานใหม่นะคะพี่เกรียงไกรบอกดูอยู่ที่ลำปางนะเจ้าขอบคุณจัดมากเลยเจ้าวันนี้นะคะใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะก็ฝากเข้ามาได้เราไม่มีสายหน้าไมค์แต่ว่าฝากงานเพลงพิเศษเข้ามาได้เช่นกันนะคุณผู้ฟังนะ022481366นะคะ022481366นะคะหรือจะเป็นข้อความทาง SMS ก็ได้นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะFacebook เข้ามาเพิ่มเติมนะในไลฟ์นะบอกว่าคุณบีโซไซตี้นะบอกที่แพร่ก็ฝนตกนะคะแล้วก็พี่รักประพันธ์ด้วยวันนี้น่าจะตกทั่วทิศทั่วไทยทั่วถิ่นทั่วแดน พี่สุธีบอกระยองสวัสดีครับผมทักทายกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะเช่นเคยนะคะที่สัญญาเอาไว้ว่าเพลงแก้นะจะมีให้ฟังพยายามจะหามาให้ทุกอาทิตย์เลยคุณผู้ฟังนะวันนี้4เพลง2คู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้มีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวว่ากันก่อนเลยนะก่อนที่จะไปฟังเพลงวันนี้มากับสุโขทัยระทมนะคุณผู้ฟังงานจากคุณอาเพชรโพธารามแล้วก็คู่เพลงแก้เนี่ยเพลงแก้ก็คือจากสุโขทัยระทมมาเป็นสงสารสุโขทัยนะคะต้นฉบับก็คือสายทองนครราชอันนี้คู่แรกนะคะมาถึงคู่ที่สองนะคะคู่ที่สองคุณอาการแก้วสุพรรณนะกับสโนน้อยเรือนงามร้องแก้โดยแม่ผ่องนะคะผ่องศรีวรนุชกับสโนน้อยครวนสี่งานเพลงในช่วงนี้เชิญสดับรับฟังได้เลยค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรภาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

app จาก Neutron Pharmaceutical ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับงานเพลงน้ำตาจ่าโทค่ะสุรพลสมบัติเจริญนะพี่กว้างจากจังหวัดแพร่นะคะจากแป้เลยนะเจ้าเนาะแนะนำงานเพลงนี้มาทางหลังไมค์นะคะที่022481366แล้วก็จะบอกว่า เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้พอดีเลยนะคะเพราะว่าเขากำลังมีงานค่ะเป็นงานมหกรรมคอนเสิร์ตรำลึกครบรอบ96ปีราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญนะคะ9วัน9คืนเลยคุณผู้ฟังนะคะตั้งแต่วันที่8ก็คือเมื่อวานนี้เริ่มเป็นวันแรกยาวไปจนถึงวันที่16สิงหาคมนะคะที่วัดรางหมันนะคะตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะคะเผื่อว่าใครที่อยากจะไปฟังเพลงของครูสุรพลนะโหบอกเลยว่าศิลปินมากันเยอะมากๆนะคะรำลึกครบรอบ96ปีราชาเพลงลูกทุ่งสุรพลสมบัติเจริญค่ะพ่อคะตอนนี้มีแฟนๆแนะนำงานเพลงของพ่อมาหลายเพลงค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักเคารพธงชาติพี่คนโคราชนะคะจากโคราชเลยเขาฝากดอกเอื้องมาค่ะพ่อดอกเอื้องพ่อจำได้ไหมคะ
1: จำได้เดี๋ยวไปเป็นดอกเอื้องมันออกรุ่นเดียวกับตุกอนหามอ่ะ
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นเป็นพอตังค์วงเองแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: วงดนตรีจุฬาทิพย์แล้ว
0: จุฬาทิพย์ค่ะ
1: ดอกเอื้องนี่เกี่ยวกับสาวเชียงใหม่ด้วย
0: อุ้ยแต่กระเจ้า
1: แต่จะเกี่ยวกับชะโลทอหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: โอ้อุ้ยบรรยากาศดีเลยค่ะเข้ากับบรรยากาศเมืองเหนือเลยเจ้าโอเคค่ะพ่อเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็

0: ณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์

0: โยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
2: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
3: มีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
4: M-Court Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Court Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
7: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: M-Court Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
8: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
9: สวัสดี
8: พี่ณรงค์ครับ
9: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับก็2ชั่วโมงหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับขอให้ความสัมพันธ์กับประเด็นเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหน่อยนะ
8: ครับ
9: เพราะว่าบรรยากาศเนี่ยหลายคนยังรู้สึกว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากกรณีของน้องวัย14ปีเรื่องราวสาเหตุปัจจัยมันเกิดจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวรอผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์แล้วก็ถอดบทเรียนนะครับส่วนหลังจากนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มนะครับเขาเอาระดับตั้งแต่เข้มข้นเลยคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะฮะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครอบครัวนะฮะที่ได้ยินข่าวที่ได้ทราบข่าวนะครับชุมชนโดยรอบหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนคนไทยโดยทั่วไปที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารนี้เนี่ยนะครับสะเทือนใจแน่นอนจะทำอย่างไรทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจัดทีมตั้งแต่วันเกิดเหตุเลยนะ
8: ใช่ครับ
9: ระดมสรรพกำลังทุกกรมของเขาทุกโรงพยาบาลทั้งเอกชนและภาครัฐนะฮะลงจัดทีมดูแลนะฮะตั้งแต่เหตุฉุกเฉินแล้วก็จะวางมาตรการแต่ระยะสั้นกลางและยาวเลยคุณอาทิตย์คร
8: ับ ใช่ครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะว่าเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกคำหนึ่งที่เราก็ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องการถอดบทเรียนในพี่รง
9: ค์
8: เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาหลายครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเราคุยกับทางด้านของนักอาชญาวิทยามาแล้วเรื่องของพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของป๋องกระทงที่เรื่องของฆาตกรรมที่ชลบุรีแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่งก็เกิดเหตุสะเทือนขวัญซึ่งมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ก็ไม่อยากจะพูดว่าต้องถอดบทเรียนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคงต้องถอดบทเรียนเพราะว่าเหตุการณ์การความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในสถานศึกษาหรือว่าในที่ผู้ก่อเหตุเป็นเพียงเด็กชายเนี่ยอายุยังไม่ถึง15ปีเนี่ยก็มาก่อเหตุแบบนี้แต่ว่าก็วันนี้ที่เราจะมีการพูดคุยกันก็คือทั้งในเรื่องของมูลเหตุว่าเด็กวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงทิศทางของทางหน่วยงานราชการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าจะมีการสกัดกั้นหรือว่าจะถอดบทเรียนจากเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้าง
9: ก็คือประเด็นนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเอาสภาพจิตใจเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการดูแลใช้ระยะเวลานานไหมกว่าจะกลับเข้าสู่เหตุการณ์ปกติที่ว่ายังฝังใจอยู่นะครับซึ่งทางคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีอว.ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับสั่งปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุปิดตายเลยนะนะครับแล้วก็ให้มีการวางมาตรการหลังจากนี้นะครับ ที่จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์มัน

0: เกิดซ้ำรอย
1: อ
0: ันนี้ประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อีกประเด็นหนึ่งที่แม่จะมองข้ามก็ไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของอาวุธปืนกับคนไทยคนไทยมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับถ้าพูดถึงภูมิภาคนี้นะอาเซียนเนี่ยนะครับเราเบอร์หนึ่งเลยนะครับเอเชียเราก็ไม่เป็นรองใครเลยนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยนะฮะทำไมเขาไม่มีปัญหาเรื่องของอาวุธปืนเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประชากรร้อยคนญี่ปุ่นครับเขามีกฎหมายเข้มตั้งแต่หลังปัญหาสงครามแล้วกำหนดเรื่องของการมีอาวุธปืนเนี่ยเข้มงวดชนิดที่ว่าคนไม่อยากจะมาสูงสิงกับอาวุธปืนเลยอ่ะถ้าเทียบประชากรแล้วร้อยคนญี่ปุ่นมีประมาณ 0.00 ประมาณเนี้ย1หรือ2เนี่ยนะ
1: ครับ
0: มีน้อยมากแต่ถ้าเทียบกับคนไทย100คนเอามายืนกันเนี่ย 15.1 ครับ
1: ครับ
0: ที่เรามีอาวุธปืนแล้วแยกออกไปอีกนะครับอาวุธปืนที่มีเนี่ยนะครับเป็นอาวุธปืนที่จดทะเบียนกับอาวุธปืนเถื่อนที่ไม่ได้จดทะเบียนโดยรวมทั้งประเทศเราเนี่ยมีอาวุธปืนประมาณสัก10ล้านกว่ากระบอกนะ 10.3 หรือ 10.6 ประมาณเนี้ยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เกือบจะครึ่งๆอ่ะนะเป็นทั้งที่จดทะเบียนกับไม่ได้จดทะเบียนซึ่งทางรัฐบาลเองพยายามที่จะสังคายนานะฮะออกเรื่องของการนิรโทษกรรมนะถ้าเกิดคุณเอาอาวุธปืนในครอบครองของคุณเอามาคืนกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาตรการอีกอย่างนึงก็คือไม่ต่ออายุไปอนุญาตอีกอะนะฮะแต่มันก็ยังไม่ได้ผลเพราะว่าทำแค่นี้ก็บอกมันปิดช่องว่างไม่หมด
1: ก็มันเหมือนกับว่าพอมันเกิดเหตุครั้งหนึ่งพี่รองผู้ฟังก็จะมาเข้มงวดกันทีนึงเพราะว่าเราจะเห็นว่าหลังจากเคสล่าคือที่แล้วที่มันเกิดขึ้นอย่างในกรณีของเหตุการณ์ยิงที่พารากอนอ
0: ่
1: ะก็คือหลังจากนั้นก็มีการสืบค้นมีการปิดบัญชีอะไรต่างๆที่ขายออนไลน์เนี่ยแป๊บได้อยู่แป๊บนึงถ้าอยู่ช่วงนึงที่พอหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่วันน่ะที่มีผู้สื่อข่าวบางสำนักที่ไปทดลองดูว่ามันยังสามารถหาซื้อกันในโลกออนไลน์ได้มั้ยมันก็ยังสามารถหาซื้อได
0: ้ก็เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันการครอบครองอาวุธปืนของบ้านเราเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: มันเพียงพอหรือเปล่าสำหรับกฎระเบียบกับกฎหมายคุมอาวุธปืนแล้วก็แนวทางในการคุมของต่างประเทศเขาทำยังไงจึงสำเร็จผลไม่เทียบกับอเมริกานะเพราะว่าประเทศเขาใหญ่เขามีหลายรัฐซึ่งปัญหามันต่างกันเอาประเทศใกล้เคียงกับเราอ่ะทำไมเขาคุมแล้วเขาสามารถลดสถิติอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนได
1: ้
0: ของเราอ่ะนอกเหนือจากกรณีโรงเรียนที่นนทบุรีแล้วเห็นอีกโรงเรียนนึงไหมอ่ะ
1: เทียมมาคูเลย
0: โอ้โหขึ้นลำแล้วด้วยนะฮะไอ้ไกด์ปืนอ่ะนะครับแล้วก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งซ้อมอ่ะนะจนต้องยกมือไหว้กัน
1: อ
0: ่ะคือนักเรียนนะครับ
1: ครับ
0: นี่ชุดขาสั้นนักเรียนเลยนะครับ
1: ใช่อันนี้เรื่องยังไม่พูดถึงถ้าอย่างในกรณีของเคสแรกเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของแม้ว่าอาวุธปืนอย่างที่ถ้าตามข่าวออกมาตอนนี้ปืนมีทะเบียนถูกต้อง
0: ครับ
1: แต่ว่าปืนอยู่ในบ้านเนี่ยจะป้องกันบุตรหลานหรือว่าคนในบ้านเอาไปใช้เนี่ยยังไงเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราจะไม่มุ่งเป้าเฉพาะเรื่องว่าอาปืนมาถูกต้องไหมมาเถื่อนหรือไม่เถื่อนเนี่ยแต่ว่าบางทีเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างเคสเนี่ย
0: ค
1: ือถ้าตามข้อมูลตอนนี้คือปืนถูกแต่ว่าเราจะห้ามยังไงเราจะป้องกันยังไงวิธีการเก็บรักษาให้พ้นมือจากคนในบ้านเนี่ยจะต้องทำยังไง
0: ใช่ครับเดี๋ยวคุยกันนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักกันเนี่ยนะครับมีอีกหลายประเด็นนะครับที่ขออัปเดตสถานการณ์หน่อยนะครับก็อย่างวันเนี้ยนะฮะทางครอบครัวของน้องเฟย์ซึ่งเป็นรายที่9เป็นน้องอายุ12ปีนะครับถูกยิงเข้าไปที่ศีรษะคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมจัดรายการกับพี่ไพศาลมังกรชยานะฮะคือตัวรายงานข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าน้องเนี่ยวิกฤตมากนะครับแล้วก็คุณหมอพยายามจะยื้อปั๊มหัวใจจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทางครอบครัวบอกว่าไม่อยากให้ยื้อแล้วนะครับเพราะว่าน้องสาหัสจริงๆแล้วก็น้องก็เสียไปเป็นรายที่9วันนี้คุณพ่อนะฮะของน้องเฟย์นะครับบอกว่าแม้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าครอบครัวเองก็ยังคงเดินหน้าดูแลกันต่อไปแล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าครอบครัวขออโหสิกรรมให้กับทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ได้คิดที่จะโทษใครเลยครับเพราะไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุเขาเคยพบเจอหรือว่าผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างครับสิ่งที่ครอบครัวต้องการที่สุดในเวลานี้ก็คืออยากให้ลูกสาวจากไปอย่างมีความสุขส่วนเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนคุณพ่อของน้องเฟย์บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำเหตุการณ์ครั้งนี้ครับยกขึ้นมาพูดคุยแล้วก็หาแนวทางป้องกันร่วมกันในอนาคตส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าโรงเรียนเขามีมาตรการดูแลนักเรียน

0: ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะ
1: ครับ
0: แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดจึงไม่อยากให้โทษว่าใครนะฮะผิดใครถูกนะครับ อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมกันหาทางแก้ไขเพื่อไม่ให้เหตุการณ์นี้ซ้ำรอยขึ้นมาอีกนะฮะคนขึมขึมคนเงียบๆคนไม่สูงสิงกับใครอยู่บ้านก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยเนี่ยนะหมกแต่อยู่ในบ้านจนคุณย่ากับคุณปู่บอกว่าน้องก็เรียบร้อยดีชวนไปเที่ยวออกจากนอกบ้านไปเล่นหรือว่าไปอะไรข้างบ้านก็ไม่ยอมไปอยู่แต่ภายในบ้านก็ถือว่าเป็นเด็กเรียบร้อยคนหนึ่งแต่ทำไมอารมณ์ขาดขนาดนั้นนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนลูกกระสุนปืนในแมกกาซีนเนี่ยถ้าไม่เคยหยิบปืนไม่เคยซ้อมปืนทำยากนะครับการจะถอดแมกกาซีนออกการจะใส่การจะบรรจุการจะยิงนะฮะเพราะว่าทางนิติเวชบอกเลยนะฮะศพสำหรับผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยถูกกระสุนไปทีละ1นัดถึง4นัดถูกเข้าจุดสำคัญฮะก็คือที่ศีรษะกับกลางหน้าอก
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าน้องเขาก็ยิงแม่นจนคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกเพราะน้องไม่เคยไปซ้อมยิงปืนแต่ว่าทางตำรวจเองบอกว่าไม่เคยมีข้อมูลเรื่องของการไปฝึกซ้อมยิงปืนแต่ว่าอย่างก็ตามคงต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับให้ครอบคลุมจึงจะสรุปได้ว่า 1. น้องเอาปืนจากปู่มาได้ยังไงทั้งที่ปู่เก็บไว้อย่างดี 2. เคยฝึกยิงปืนไหมนะฮะหรือว่าดูเฉพาะโลกออนไลน์โลกโซเชียลแล้วก็ทำเป็นหรือไม่ยังไง
1: ครับ
0: เพราะเรื่องของน้องที่ตอนเปลี่ยนแมกกาซีนตอนเปลี่ยนกระสุนปืนเนี่ย
1: มี
0: โลกโซเชียลเอามาบอกว่าลองดูใกล้ๆดูสิตรงปลายจมูกของน้องเนี่ยน้ำตาน้องไหลมาด้วยนะตอนก้มหน้าก้มตาความอัดอั้นตันใจของน้องมีณขณะนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไร
1: แต่คงต้องรอให้ทางผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ให้เราฟังดูว่าพฤติกรรมของน้องเนี่ยจากที่ความนิยมเก
0: ม
1: การต่อสู้เนี่ยเปลี่ยนจากตรงจุดนั้นมาก็เหตุจริงเนี่ยมันคืออะไร
0: เขาบอกว่าไอ้เรื่องของการติดเกมโดยเฉพาะเกมในการต่อสู้กันเนี่ยมันเป็นประเด็นน้อยมากซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเนื่องจากอะไรเขายกตัวอย่างเลยเกมปลูกผักที่ฮิตกันทุกบ้านทุกเมืองไม่เห็นคนออกไปปลูกผักเลยบอกมันไม่เกี่ยวครับ
1: ครับ
0: หลายคนติดเกมเหมือนกันหลายคนเล่นเกมเหมือนกันเพื่อสนันทนาการเพื่อความบันเทิงแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะไปทำร้ายคนในโลกจริงนะอันนั้นมันคือโลกเสมือนจริงนะฮะโลกที่มันเป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแต่มันมีปัจจัยอื่นหรือไม่อย่างไรที่ตามถูกกดดันไหมถูกดุด่าว่ากล่าวหรือเปล่าการเรียนมีความเครียดหรือไม
1: ่
0: กลับไปบ้านมีระเบียบจัดของทางบ้านหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูกันครับ
1: ครับในช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ

0: 89 M-Pod Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
6: ดูเรื่องของปัญหาหนึ่งนะฮะที่หลายคนบอกว่ามันต้องสังคายนามันต้องแก้กันแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของวุธปืนที่มีตัวเลขว่าคนไทยโอ้โหมีวุธปืนทั้ง10ล้านกว่ากระบอกอันนี้ยังไม่รวมเจ้าหน้าที่นะที
5: ่
6: มีมากกว่า1นะครับแต่ว่าคนโดยทั่วไปเนี่ย

0: หถ้าพูดถึงภูมิภาคอาเซียนของเราเรามาเบอร์หนึ่ง
1: เลยนะคร
0: ับ15คนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีคนยืนกัน100คนเนี่ย15คนกว่ามีอาวุธปืนอ่ะคิดดูสิครับแล้วก็เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่เหตุการณ์กลาดยิงในโรงเรียนต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่สร้างความสะเทือนใจที่สุดเลยนะครับก่อนหน้านี้รัฐมีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี
1: ้
0: แต่ทำไมยังไม่สำเร็จผลมันมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนนะครับ
1: ครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนันท์ศักดิ์บวรนันทกุลนะครับอดีตประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยารายการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ธนันท์ศักดิ์ครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์สวัสดีครับคุณอาทิตย์คร
1: ับ
0: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับมีปัญหาเรื่องอาวุธปืนเทไลก็ต้องถึงอาจารย์นะครับ
2: ครับ
0: หลายครั้ง
2: ดีครับ
0: ให้อาจารย์มาช่วยให้ทัศนะหน่อยนะครับคือก่อนหน้านี้ที่มีเหตุกลาดยิงแล้วก็รัฐบาลบอกว่าไม่ได้แล้วต้องออกกฎนิรโทษกรรมและไถ่โทษเลยถ้าเกิดคุณเอาปืนเถื่อนมาคืนได้เนี่ยเราไม่เอาโทษคุณให้เวลา120วัน180วันมันไม่ประสบผลสำเร็จเหรอครับอาจารย์ฮะมันยังมีปัญหาอะไรที่ทำให้คนไทยยังครองอาวุธปืนจำนวนมากถ้าเทียบในภูมิภาคนี้เรามาเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยครับ
2: แยกอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วการถือครองอาวุธปืนอย่างเดียวแต่หมายถึงเราดูจำนวนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็คือโดยหลักจริงๆเขาจะแยกเป็นสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งเขาใช้คำว่าการใช้ปืนในการก่อเหตุนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษใช้ว่าการคลามนะครับก็คือการใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยแหล่งที่มามันมาจากไหนนะครับทีนี้จริงๆของไทยเนี่ยนะครับโอเคแหละข้อมูลมันบ่งบอกว่าเรามีอาวุธปืนในครอบครองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทีนี้ปืนที่ใช้ในการก่อเหตุจริงๆเนี่ยนะครับมันเป็นปืนที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นปืนที่มาจากอาวุธที่ดัดแปลงนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่ถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยนะครับโดยระบบการป้องกันของเราเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาจำหน่ายให้ประชาชนเนี่ย
0: เ
2: ราจะมีการยิงทดสอบนะครับคำว่ายิงทดสอบเนี่ยหมายความว่ายิงไปแล้วนะครับเราก็เก็บหัวกระสุนมาดูร่องรอยแล้วก็บันทึกร่องรอยไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการใช้ปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่หมายความว่าได้รับอนุญาตแล้วไปก่อเหตุเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ปืนกระบอกนั่นแหละถ้ายึดมาได้นะครับตำรวจยึดมาก็มาทดลองยิงเสร็จแล้วก็เอาหัวกระสุนเนี่ยนะครับมาเทียบทดลองว่ามันยิงจากปืนกระบอกเดียวกันไหมอย่างเงี้ยครับซึ่งข้อมูลตรงเนี้ยนะครับคนทั่วไปก็
0: ร
2: ู้เพราะคนทั่วไปรู้เนี่ยนะครับทีนี้คนที่ก่ออาชญากรรมหรือคนเป็นโจรเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าถ้าอย่างนั้นนะครับโอกาสที่จะกลายเป็นพยานในศาลแล้วเอาผิดของเขาเนี่ยมันก็สูงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นหนทางว่าถ้าการที่จำเป็นจะต้องไปก่ออาชญากรรมหรือฆ่าใครเนี่ยนะครับเขาใช้ปืนเถื่อนดีกว่านะครับเพราะใช้ปืนเถื่อนเนี่ยมันไม่มีเลขทะเบียนนะครับเดี๋ยวผมบอกนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะครับคือที่มาของปืนเถื่อนในบ้านเราเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่4แหล่งนะครับก่อนว่ามี4แหล่งนะครับแหล่งที่1เนี่ยนะครับมันเป็นอาวุธปืนตกค้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาวุธสงครามอย่างพวกปืนอาก้า AK47 อะไรต่างๆแถบชายแดนเนี่ยที่สมัยมีการสู้รบนะครับแล้วก็มันตกค้างเข้ามาบางคนก็เก็บซ่อนไว้อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในมือของพวกกลุ่มนักเลงเวลาไปฆ่ากันเนี่ยนะครับก็จะใช้ปืนพวกนี้นะครับอันนี้เป็นแหล่งแรกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอาวุธสงครามมันไม่ได้นะนอกจากซ่อนไว้แล้วนาทีก็ขุดมาใช้งานนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องนั่นแหละแต่ว่าเช่นสมมติว่ามันหายไปนะครับพอมันหายไปอาจจะถูกขโมยหรือด้วยเหตุผลอื่นอะไรก็ไม่รู้แหละเขาก็ไปลบทะเบียนทิ้งนะครับพอไปลบทะเบียนทิ้งเนี่ยเป็นการก่อเหตุเนี่ยการลบทะเบียนเนี่ยหมายความว่าอาจจะใช้บ้านเราเรียกอะไรนะเครื่องเจียลูกหมูเนี่ยก็ไปลบเลขทะเบียนซะนะครับแต่ปืนใช้งานได้สมมตินะครับมันก็กลายเป็นปืนเถื่อนไปอันนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วก็หลายคนก็อาจจะมีการขายในตลาดมืดแล้วไปใช้ก่อเหตุนะครับอันนี้คือแหล่งที่สองที่ค่อนข้างใช้กันพอสมควรนะครับแหล่งที่สามเนี่ยเป็นปืนที่เราเรียกว่าปืนดัดแปลงก็แล้วกันเนาะพวกบีบีกันนะบีบีกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปืนที่เราเห็นเนาะบางทีมันเหมือนกับเอามาขายนะตัวโครงเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเหล็กเลย

0: ซ้ำนะครับเสร็จแล้วก็มาทะลวงแล้วก็ติดเขาเรียกอะไรชุดลั่นไกนะครับกับท่อเหล็กนะซึ่งอันนี้มันสามารถทำได้ง่ายโดยเทคโนโลยีก็คือไปลงกึ่งไหนก็ได้นะครับแล้วก็ทำใส่เข้าไปแล้วก็มีบางคนก็รับจ้างทำด้วยก็กลายเป็นปืนเถื่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็แหล่งสุดท้ายเนี่ยเป็นปืนไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์ที่เราเคยเห็นเนี่ยจะเป็นพวกปืนปากกาปืนที่เราเอาท่อมาตัดสั้นเป็นลูกซองไทยประดิษฐ์ที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็เกินเพราะนั้นไอ้จาก4แหล่งเนี่ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นแหล่งที่เอามาใช้ในการกระทำที่ผิดกฎหมายเพราะว่า1ถูกนะครับ2เหล็กหรือเขาเรียกอะไรวัตถุดิบหาง่ายเนาะแล้วก็ใช้กลไกเทคโนโลยีไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือใช้เข็มแทงชนวนแล้วก็ชุดลั่นไกเป็นตีแล้วก็พุ่งไปแล้วก็ก่อเหตุได้นะครับความที่มันถูกความที่หาง่ายประดิษฐ์ง่ายยิงแล้วตามไม่ได้โยนทิ้งง่ายนะครับเพราะนั้นต้องดูอย่างนี้ครับว่าจำนวนปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายกับปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยนะครับมันเป็นคนละจุดกันเนาะเมื่อเป็นคนละจุดกันเนี่ยนะครับถ้าไปห้ามนะครับบางคนก็เลยมองว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยมันเกาไม่ถูกที่คัน
1: ไปห้ามคนที่มีคนมีทะเบียนอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ครับไปห้ามปืนมีทะเบียนหรืออะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีปืนที่มีทะเบียนเนี่ยมันอาจจะใช้ก่อเหตุน้อยเพราะว่าเขาก็รู้กันว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่ใช้หรอกก่อเหตุอ่ะเพราะว่าม
1: ันตามตัว
0: ได้มันสาวถึงได้อะไรเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้น 10.3 ล้านกระบอกที่คนไทยมี 6.2 เนี่ยเป็นปืนมีทะเบียนอีก4ล้านกว่ากระบอกเป็นปืนไม่มีทะเบียนไอ้ตรงเนี้ยจะเอาออกจากประเทศไทยได้ยังไงครับอาจารย์ฮะ
0: จริงๆตอนนี้นะครับโดยจริงๆโดยระบบเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่เอางี้คนที่ก่อเหตุเนี่ยเขารู
1: ้
0: รู้ใน2ระบบก็คือว่าอันที่1เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ปืนนะครับสมมุติว่าจะเป็นปืนที่เราว่ากันมาจากผิดกฎหมาย4แหล่งเนี่ยนะครับถ้าตำรวจจับและขึ้นศาลเนี่ยนะครับปกติแล้วหรือแม้กระทั่งตำรวจตรวจค้นพ
1: บ
0: นะครับแล้วพูดง่ายๆว่านำส่งสารเนี่ยส่วนใหญ่สารจำคุกเลยโดยไม่ร
1: อ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นกลไกโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับหรือตำรวจจับไปแล้วเนี่ยนะครับตำรวจหลายคนก็เอาไปสืบว่าให้คุณเอาไปใช้ก่อเหตุอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าแล้วยังไม่ได้โยนทิ้งสมมติอย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้ว่าโทษมันจะหนักนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยโดยที่เป็นปืนที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับนะเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าบางทีเนี่ยนะครับถ้าเป็นปืนที่ถูกกฎหมายนะครับมันก็เอาไว้ที่บ้านหรือจะพกไปเวลาค่ำคืนนะครับอาจจะด้วยเหตุที่ไปขอใบป.12นะครับหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็เลยห้ามว่าเฮ้ยห้ามพกออกปืนนอกบ้านนะเพราะนั้นป.12เนี่ยไม่อนุญาตนะครับแต่ว่าในการขายปืนเนี่ยถามว่ารัฐบาลจำกัดเป๊ะเลยไหมไม่ใช่ครับรัฐบาลก็เพียงแต่ว่าออกเป็นนโยบายว่าห้ามนะครับนะห้ามในที่นี้หมายความว่าให้นายทะเบียนพวกนายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับก่อนจะออกเนี่ยขอให้คิดให้หนักแล้วก็พิจารณายากเพราะฉะนั้นในรอบ 2-3 ปีมาเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีการอนุญาตถ้ามันไม่มีความจำเป็นเช่นหรือมีปืนหลายกระบอกอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่น่าจะมีการก่อเหตุ
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้เปลี่ยวมือหรืออยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีเหตุที่จะใช้ในการป้องกันตัวและทรัพย์สินนะครับนายทะเบียนก็จะเริ่มจะรู้แล้วล่ะว่าไม่ให้ออกก็ไม่ได้ออกให้นะครับแล้วร้านปืนเนี่ยถ้าปืนถูกต้องตามกฎหมายปัจจุบันรัฐบาลก็ไม่ได้ให้นำเข้านะครับยกเว้นเป็นปืนที่โควต้าเคยขอไว้แล้วก็เป็นความตกลงอันนั้นก็เข้ามาแล้วก็มีการซื้อขายอะไรก็ว่านไปแต่ว่
1: า
0: การขอยากเนี่ยมันก็เลยทำให้ปืนก็ยังมีค้างอยู่นะนะครับนะ
1: ไอ้ที่ค้างเนี่ยครับอาจารย์คือก่อนหน้านี้จำได้ว่ารัฐบาลเคยออกเรื่องของนิรโทษกรรมให้อาวุธปืนมาคืนนะฮะไม่ว่าจะเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียนหรือว่าปืนเถื่อนเนี่ยนะครับหรือว่าอาวุธดัดแปลงที่เหมือนปืนอ่ะถ้าเอามาคืนภายในเวลาที่กำหนดไม่เอาโทษเลยไอ้ตรงนั้นมันไม่ได้ผลมันไม่เพียงพอหรอฮะในการแก้ปัญหาม
0: ันเสี่ยงนะถ้าเป็นเราเองสมมติเรามีนะครับ
1: ครับ
0: ถามว่าจริงๆมันของร้อนของผิดกฎหมายอ่ะถ้าเป็นผมไปคืนไหมผมก็ไม่คืนนะถูกไหมครับผมโยนทิ้งนะ
1: หรือ
0: ผมเอาซ่อนไว้ฝังไว้ดีกว่าไหมสมมตินะครับ
1: ให้มันจบไปกันแล้วประมาณนี้แหละ
0: มันในความรู้สึกผมอ่ะเอ้าถ้างั้นแสดงว่าเฮ้ยผมเคยมีปืนเถื่อน
2: เกิดบัตรโดนสืบอีก

0: ใช่เกิดเข้าไปตรวจสอบดูว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไปเคยทดลองยิงแล้วไปตรวจร่องรอยกับรอยกระสุนเกิดมันแมทชิ่งขึ้นมาผมไม่ซวยดีอีกเหรออะไรเงี้ยมันก็ไม่ประสบความสำเร็จหรอกครับ
1: ครับแล้วมันต้องทำยังไงครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆแล้วนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรามาดูกฎหมายเราก่อนจริงๆกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะในการมีอาวุธปืนเนี่ยคำว่าเข้มงวดในที่นี้ก็หมายความว่าตั้งแต่ต้นเลยก็คือใครที่อยากจะมีปืนเนี่ยจะต้องมาทำเรื่องขออนุญาตถูกไหมครับแล้วก็จะมีการไต่สวนนะครับซึ่งในกรุงเทพก็จะมีนายทะเบียนก็จะมีแล้วเขียนใบป.1ไปนะครับนิติกรก็จะมาสอบปากคำแรงต่างแล้วก็จะออกเป็นป.3ให้เราได้ป.3แล้วเนี่ยเราถึงจะไปพูดง่ายๆว่าขอเขาเรียกอะไรนะขอร้านปืนอ่ะนะครับร้านปืนก็จะจำหน่ายให้แล้วป.3ก็จะไปทวนกับที่ออกจากกระทรวงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสักพักก็จะออกใบป.4ให้เพราะฉะนั้นโดยระบบเนี่ยนะครับก็เรื่องนี้พอเราพูดกันมาแล้วก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยปืนที่ถูกกฎหมายอยู่ในมือคนเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้ออกก็มีการพยายามเอาแนวคิดต่างประเทศเช่นมีการไปตรวจสภาพจิตนะครับหมายก็ว่าเวลามายื่นขอเนี่ยคุณจะต้องเอาใบรับรองว่าคุณไปพบจิตแพทย์มาหรือไปตรวจโรงพยาบาลแล้วสภาพคุณเป็นปกตินะ อะไรเงี้ยนะครับก็มีการพยายามนะครับซึ่งจริงๆถามว่าโดยระบบเนี่ยในระบบปืนจริงๆเนี่ยโอเคมันโอเคไหมของเราก็โอเคแล้วนะครับทีนี้ถามว่าอยากจะเพิ่มไหมจริงๆมันก็ทำได้นะแบบหลายประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะคร
2: ับ
0: พอคุณขอพออนุญาตเสร็จเนี่ยคุณต้องไปอบรมก่อนนะ
1: ครับ
0: อบรมแล้วก็สอบ
1: ครับ
0: นะครับญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างเข้มงวดว่าโอเคนะพอคุณไปขอใบป.3เนี่ยนะครับจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยคุณต้องไปอบรมก่อน
2: ครับ
0: อบรมแล้วคุณสอบได้มีใบผ่านมาแล้วคุณถึงมาขอป.3ได
2: ้
0: จะออกป.3ให้
1: ครับ
0: แล้วพอออกป.3เสร็จเนี่ยอาวุธปืนของคุณเนี่ยนะครับคุณจะต้องล็อกปืนแต่แม้ว่าคุณจะเก็บปืนไว้ที่บ้านนะจริงๆปืนบ้านเราเนี่ยนะครับทุกวันนี้มันก็มีนะครับเวลาเราซื้อปืนออกมาเนี่ยมันจะมีเครื่องมือเครื่องล็อกปืนล็อกไกปืนนะครับซึ่งถ้าล็อกไว้แล้วเนี่ยจริงๆอ่ะต่อให้ใส่กระสุนมันก็ยิงไม่ได
1: ้
0: นะครับหรือมีแมกกาซีนมันก็ไม่ออกนะครับอย่างเงี้ย
1: มันต้องมีรหัสเปิดอย่างเงี้ยแหละครับอาจารย
0: ์มันเป็นกุญแจเลยครับเหมือนกุญแจที่สมมติว่าเราล็อกไว้แล้วเราถือกุญแจเราเป็นเจ้าของปืน
1: ผมก็ดูแค่กดเซฟธรรมดากดเซฟไว้อย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ครับปืนทุกกระบอกนะปัจจุบันเนี่ยนะครับสมมติว่าเราไปซื้อร้านปืนเนี่ยมันจะมีกุญแจล็อกปืน
1: ครับ
0: กุญแจล็อกปืนซึ่งกุญแจล็อกปืนเนี่ยโดยหลักจริงๆก็คือเขาให้เจ้าของปืนล็อกแล้วก็เราก็ถือกุญแจไปอีกที่หนึ่งแต่ว่าโดยบ้านเราอ่ะมันก็มองว่าเอ้าโอ้ย
2: กว่า
0: จะมาล็อกโจรเข้ามาแล้วทำยังไงอะไรเงี้ย
1: มันต้องใช้ได้ทันที
0: ต้องแบบนั้นนะทีนี้ตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะวางระบบใหม่เนี่ยมันเล่นจำเป็นเหมือนกันนะอย่างญี่ปุ่นอย่างที่บอกว่านอกจากล็อกแล้วเนี่ยคุณจะต้องเขียนแผนผังด้วยนะว่าคุณอาวุธปืนเนี่ยห่างเปลี่ยนไปที่ไหนแล้วห่างจากตัวเด็กขนาดไหนนะครับแล้วเขาก็จะให้ตำรวจเนี่ยถึงเวลาเข้าไปตรวจคือข้อมูลตรงเนี้ยเขาจะส่งให้ตำรวจด้วยตำรวจในพื้นที่ก็จะใช้วิธีไปสุ่มตรวจไหนมาดูที่คุณเก็บปืนไว้ตามที่คุณเขียนแผนผังแผนนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นวิธีการเก็บปืนที่ห่างตัวเด็กนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำแล้วก็พอครบ3ปีก็ต้องไปอบรมใหม่อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วผมว่านะถ้านะครับของบ้านเราเนี่ยไม่อยากให้มีปืนเนี่ยเราใช้หลักเขาเรียกหลัก invisible hand invisible hand ก็คือไม่ต้องให้คือไม่ต้องมีกลไกอะไรก็ได้เช่นเราบอกว่าถ้าคุณมีซื้อปืนกระบอกแรกโอเคไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นกระบอกที่2 3 4คุณต้องมาต่อทะเบียนคือต้องเหมือนต่อทะเบียนรถอ่ะ
2: ครับ
0: นะครับทุกปีทุก3ปีอะไรก็ว่าไปถ้าผมมีปืนกระบอกแรกพอจะซื้อกระบอก2ผมจะต้องคิดหนักว่าเอ๊ะกระบอก2 3 4เนี่ยผมต้องไปต่อทะเบียนทุกปีมันจะคุ้มมั้ยอะไรเงี้ยคือหลายประเทศเขาใช้วิธีนี้เสร็จแล้วเขาก็เอาเงินจากการต่อทะเบียนเนี่ยมาตั้งกองทุนนะครับแล้วก็อบรมนะครับหรือไปทำกลไกในการป้องกันในเรื่องอาวุธปืนอะไรเงี้ยหลายประเทศก็ห้ามในเรื่องของการใช้แมกกาซีนที่มีความจุสูงนะแต่บ้านอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับเราเข้ามาหมดบางทีแมกกาซีนจุได้20นัดก็มีนะครับแมกกาซีนเดียวเนี่ยนะนะครับแต่เมืองนอกเนี่ยบางทีเขาบอก6นัดก็พอแล้วถ้าคุณยิงสู้กับโจรอ่ะเพราะมันเสียงดังโป้งโป้งเนี่ยโจรก็กลัวว่าเฮ้ยบ้านคุณมีปืนละไปแล
1: ้
0: วแต่บ้านเราแมกกาซีนนึงเนี่ยใช่ไหมครับนะแล้วยิ่งมีหลายๆแม็กด้วยนะครับนะก็2แม็กนี่ก็หมดคาเฟ่เลยแหละถ้ายิงนะครับ

0: เนาะ
1: ครับ
0: ครับ
2: อ๋อแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าอย่างที่อาจารย์อธิบายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยหนทางในการแก้ปัญหาบ้านเราก็ยังคงมืดมนอยู่สิครับเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามอย่างที่อาจารย์อธิบายเลยฮะเจ้าหน้าที่ไปตรวจที่บ้านไม่น่าจะมีในส่วนของบ้านเราอะครับ
0: คืออย่างนี้ครับบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราจะแก้ไขเรื่องอาวุธปืนเนี่ยนะครับมันจะต้องเอาแฟกต์มาตั้งก่อนเอาข้อเท็จจริงมาตั้ง
2: คร
0: ับว่าข้อเท็จจริงมาตั้งเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเราซื้อเราอนุญาตให้มีการซื้อขายปืนตามกลไกระบบทุนนิยมเนาะหลายประเทศก็จะเป็นงั้นมันมีในท้องตลาดที่ถูกต้องอยู่แล้วคุณจะทำยังไงถ้าสมมติว่าให้คุณบอกว่ารัฐบาลซื้อกลับคืนซื้อกลับคืนแล้วใครจะไปขายกลับคืนถ้ามันไม่ขายกลับคืนสมมตินะครับผมซื้อปืนผมมีปืนอยู
2: ่
0: แล้วรัฐบาลบอกมาขายคืนถ้าเกิดผมบอกว่าผมถือไว้นานเนี่ยแล้วราคามันขึ้นถ้าซื้อคืนกระบอกนี้ถามว่าผมคืนไหมแล้วถ้าไม่คืนรัฐบาลทำไงต
2: ่
0: อใช่ไหมครับมันก็จะเป็นปัญหาผมว่าจริงๆต้องเอาตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยมาตั้งว่าคนมีวิทย์ปืนเท่าไหร่มีก่อเหตุเท่าไหร่แล้วก็กำหนดเป็นนโยบายเช่นต่อไปว่าถ้าคนมีปืนนะครับคุณอาจจะมีห้ามไม่เกิน2กระบอก
2: ครับ
0: ยางกระบอกนึงสั้นกระบอกนึงอันนี้พอไหมสมมุติอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ถ้ามันมีเหตุจำเป็นนะครับเช่นจะต้องมีกระบอกที่3ไว้เฝ้าไร่อ่ะคุณก็เอาข้อมูลภาพถ่ายจากไร่จากอะไรมาแล้วอยู่ที่ไหนปืนลูกซองอีกกระบอกนึงซื้ออยู่ที่ไร่จริงมั้ยคือทํากระบวนการให้มันยุ่งยากขึ้นมานิดนึงหรือจะต้องมาเสียเงินจะต้องมาต่อทะเบียนสมมุตินะครับเอาปืนมาเช็คสภาพอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันจะทําให้คนก็มีความรู้สึกให้การมีปืนเนี่ยมันยุ่งยากนะไอ้เหล็กกิโลละแสนเนี่ยไม่เอาดีกว่ามั้งอะไรเงี้ยแต่ต้องมาเสียเงินเป็น10ปีก็เป็นอาจจะสูงมากอะไรเงี้ยหรือคิดแบบก้าวหน้าก็ได้ว่ากระบอกที่2ต่อทะเบียนปีกระบอกละ 1,000 พอกระบอกที่3กระบอกละ 2,000 กระบอกที่4บอกละ 4,000 สมมติอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนเริ่มตระหนักเองว่าเฮ้ยมีหลายกระบอกไปทำไมมีกระบอกเดียวพอแล้วสมมติอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ก็ต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าถ้าพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวกระทบร้านปืนอีกก็ขายไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ
2: แต่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์อธิบายเนี่ยปืนมีทะเบียนไม่ค่อยน่ากังวลอย่างไรเพราะว่าเขาไม่ค่อยออกมาใช้หรอกบางคนอาจจะเก็บสะสมนะฮะความชอบส่วนบุคคลเหมือนพระเครื่องอะประมาณนั้นนะครับอาจารย
0: ์
2: เอ
0: าไปใช้เรียกว่านอนตู้ภาษาปืนเล็กนอนตู
2: ้ครับเอามาเช็ดมาถูบ้างเพื่อความสวยงามชื่นอกชื่นใจพอเก็บไว้ให้มิดชิดนะฮะไม่น่าห่วง
1: แต่ที่น่าห่วงก็คือ
2: ยิ่งเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านนะแล้วไอ้รอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนหายไปหลากหลายพันคนนะฮะอาวุธไม่ได้หายไปด้วยไงครับไอ้ตรงนี้น่าห่วงไหมครับอาจารย
0: ์ผมว่าก็โอเคนะส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปอ่ะจริงๆแล้วอ่ะนะครับผมเชื่อว่าคนที่มีปืนถ้าเขามีสติดีหรือมีอะไรต่างๆนะยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นนะหมายความว่าการมีปืนเนี่ยใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาจะไม่ใช้ปืนติดตัวไปก่อเหตุหรืออะไรหรอกเพราะว่าความเสี่ยงในการที่เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดมันก็เยอะถามจริงแล้วคุณรอดไหมไม่รอดหรอกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับการใช้ปืนในการก่อเหตุเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งอาจจะมีบีบีกันซึ่งผมว่าไม่มีความจำเป็นต้องให้ใช้นะบีบีกันเนี่ยเพราะว่าบางคนพกติดคืองี้บางทีนะครับเราเห็นขับรถปาดหน้ากัน
2: ครับ
0: อีกคนหนึ่งชักปืนออกมา
2: ครับ
0: นะครับพอไล่ทะเบียนพอไปตรวจปุ๊บ
2: บีบีกัน
0: ก็บอกเป็นบีบีกันซึ่งที่อาจจะเป็นปืนจริงก็ได้แต่ว่าพอรู้ตัวแล้วมันรีบซื้อบีบีกันมาสมมติอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ครับนะผมว่าบีบีกันเนี่ยถ้าคุณจะซื้อจริงๆอ่ะหนึ่งคุณต้องไปขึ้นทะเบียนคือสร้างให้มันยุ่งยากนิดนึง
2: ครับ
0: ถูกไหมครับถามว่าความจำเป็นในชีวิตคุณเนี่ยมันจำเป็นต้องมีบีบีกันไหมอ่ะเอาไปออกกำลังกายมันมีกีฬาอย่างอื่นเยอะแยะแต่บีบีกันเนี่ยมันเป็นปืนที่มีความเสี่ยงนะ
2: ครับ
0: ถูกไหมครับต่อให้มันเป็นเม็ดพลาสติกหรืออะไรมันยิงด้วยความแรงเข้าตาก็ตาบอดนะ
2: ครับ
0: ใช่ไหมครับมันอันตรายเหมือนกันแล้ว
2: เอาเอามาขู่อย่างเงี้ยถ้าจับกุมได
0: ้เอาถุงแบบอ้าง
2: มันเสมือนสิ่งเทียมอาวุธไหมครับเหมือนอาวุธจริงไหมฮะถ้าเกิดตามกฎหมาย
0: ใช่ใช่ครับสิ่งเทียมเหมือนแป๊ะเลยครับถ้าไปดูนะบางคนดูไม่ออกเลยนะ
1: ครับ
0: ครับต้องไปดูรายละเอียดจริงๆว่ามันมีท่อส่งกระสุนจริงไหมตันไหมอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วชุดร่างกายเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็จะเอาโครงนะครับจากเขาเรียกนี่แหละที่บีบีกันเนี่ยมาแล้วก็มาทะลวง
2: ครับ
0: แล้วก็ไปกึ่งลำกล้องมาใส่ไว้
2: แล้วก็ใส่ชุดร่างกายเข้าไป
0: ใช่ครับใช้ก่อเหตุเยอะนะฮะอันนี้ถ้า data มันออกมาข้อมูลที่เรามีเนี่ยใช้เยอะนะครับมากกว่าไทยประดิษฐ์ด้วยซ้ำนะปัจจุบัน
2: แล้วไทยประดิษฐ์สิ่งเทียมอาวุธปืนอาวุธปืนดัดแปลงจะเคลียร์มันออกจากท้องตลาดได้ยังไงครับอาจารย
0: ์อันนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลเช่นสมมติว่าแทนที่เราเมื่อกี้เราคุยกันเนาะว่า

0: โอเคถ้ามันมีสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยถ้าเราไปบังคับไปห้ามบอกว่าประเทศทุนนิยมก็มีปัญหาเอางี้ถ้าคุณอยากมีสิ่งเทียมอาวุธปืนอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเช่นสมมติว่าไต้หวันกระบอกละ2,000พอเข้ามาไทยกระบอกละ10,000เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยคนเขาไม่อยากเล่นแล้วบีบีกันถูกไหมคร
1: ับ
0: นะฮะแล้วสองก็คือว่าคุณมีบีบีกันเนี่ยคุณไม่ต้องมาต่อทะเบียนทุกปีปีละ2,000ผมว่าวางระบบอย่างเงี้ยคนคือมันหายไปจากระบบเองผมว่าในความผม
2: คร
0: ับก็คือมันใช้ระบบเซตขึ้นมาเพื่อที่จะกันคนได้โดยใช้ระบบในเชิงเศรษฐศาสตร์ใช้ระบบในเชิงการป้องกันอย่างเงี้ยได้ครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้ที่มีอยู่แล้วก็เห็นอย่างน้องๆที่เขามีปัญหาทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มาทำร้ายกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็พกอาวุธทั้งนั้นนะครับกฎหมาย
0: มันต้องใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็ผมว่าอย่างนี้ครับก็คือถ้าเราดูข้อมูลนะครับการใช้ปืนไทยประดิษฐ์เนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น
1: ครับ
0: ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเขาหาปืนจากไหนก็คืออันที่หนึ่งอ่ะมันก็มีขายทางอินเทอร์เน็ตซึ่งอันเนี้ยตำรวจไล่ตรวจไล่จับหลังๆมันก็หายไปแล
1: ้
0: วนะครับหายไปบ้างแต่มันก็อาจจะมีการประดิษฐ์มาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคุมตั้งแต่ว่าหนึ่งแหละไอ้ท่อกระสุนเนี่ยคุณต้องไปกึงที่โรงกึงโรงกึงเนี่ยก็ต้องรายงานถ้ามันมีข้อสงสัยถูกไหมครับว่าเอ๊ะมากึงท่อขนาดนี้นะครับแล้วมันเป็นแคลิเบอร์หมายความว่าสำหรับใส่กระสุนขนาดนี
1: ้
0: นะครับแต่อันเนี้ยก็โอเคสามารถที่จะป้องกันได้หรือบางประเทศเนี่ยนะครับเขาให้ลงทะเบียนกระสุนเลยนะ
1: ครับ
0: ลงทะเบียนกระสุนจริงๆบ้านเราก็มีนะครับว่าเอาไปเท่าไหร่ยิงไปเท่าไหร่แต่ว่าเราไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเขาบอกมีปืนแต่มันไม่มีกระสุนเนี่ยคุณจะไปประดิษฐ์เองก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุมได้แต่ละจุดแต่ละจุดได้เหมือนกันนะครับถ้าจะคุมกันจริงๆนะอาจจะต้องมานั่งคุยกันหลายฝ่ายแล้วก็ตั้งกฎเกณฑ์อย่างนี้คุณอยากให้ปืนตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่อยู
1: ่ครับ
0: ณปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะครับเช่นปืนผิดมือ
1: ครับ
0: ปืนผิดมือนี่อาจจะเกิดเช่นสมมติว่าขออนุญาตนะครับสมมุติว่าคุณพ่อผมมีปืนแล้วเกิดคุณพ่อผมเสียแล้วผมก็ไม่รู้ปืนอยู่ตรงไหนปืนไปอยู่น้องชายหรืออยู่กับผมอยู่อะไรสมมุติอย่างเงี้ยนะครับนะฮะมันยังไม่ได้มีการโอนทางทะเบียนนะครับหรือไปฝากจำนำไว้จะมันก็มีเยอะเหมือนกันแบบเนี้ยนะครับนะมันยังไม่ได้มีการเคลียร์ในระบบให้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นรัฐบาลอาจจะทำอะไรหลายอย่างไปพร้อมกันนะครับก็คือที่หนึ่งเนี่ยจะเอายังไงดีนโยบายในการคุมอาวุธปืนของเรานะครับแต่ว่าถ้าคุมแบบเบี่ยงแหเนี่ยนะครับมันภาษาชาวบ้านมันผมว่ามันน่าจะคนในวุฒิปืนก็จะเรียกว่าเกาไม่ถูกที่ขัน
1: อ
0: ่ะครับใช่ไหมครับ
1: ครับแม่คุณผู้ฟังคุณจันๆแหละฝังชิปปืนสิครับแล้วติดตัวจับไว้ในที่สาธารณะขนาดเสือยังฝังชิปได้เลยอันนี้เป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
0: จริงๆมันก็พอทำได้แต่ว่าไอ้ระบบตรวจสอบชิปอะครับมันก็จะเป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันรัฐบาลต้องไปลงทุนอีกอะ
1: ครับ
0: ถูกไหมครับว่าไปหาระบบตรวจชิปโอเคละนะครับมันต้องไปตามในระบบชิปอีกแล้วถ้าเกิดว่าโจรรู้สมมตินะครับปืนหายไปแล้วก็ไปทำลายว่ามันฝังอยู่ตรงไหนสมมติอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเราลอกทะเบียนปืนออกอะ
1: อ๋อมันก็ย้อนกลับไปไอ้เรื่องเดิมก็คือไอ้ปืนที่มีทะเบียนเขาไม่มาทำเหตุอย่างนี้ก็หรอกส่วนใหญ่ปืนที่ไม่มีทะเบียนชิปก็ไม่ต้องพูดถึงเขาไม่ยอมฝังอยู่แล้วล่ะฮะถ้าอย่างนั้นใช่ไหม
0: ครับผมก็คิดว่าถ้าไปฝังชิปอ่ะหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบในการฝังอันแรกนะคร
1: ับ
0: นะฮะเพราะว่าปืนที่เอามาเนี่ยอันที่หนึ่งต้องเข้าใจว่าในต่างประเทศมันไม่มีการฝังอยู่แล้วมันก็ผลิตมาอย่างนั้นนะสมมตินะครับต่อให้เป็นปืนถูกจากอาร์มสกอร์จากตุรกีอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเราต้องมาฝังเองถูกไหมครับเพราะฝังเองเนี่ยมันก็ต้องมาดูต้องมาจัดการทะเบียนอะไรต่างๆแล้วฝังแล้วเราจะตรวจสอบยังไงสมมตินะครับมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นการลงทุนที่ในความรู้สึกผมว่ามันหนักไป
2: ครับ
0: นะครับมันหนักไปนิดนึงครับ
1: มีอาวุธปืนแต่ถ้าไม่มีกระสุนก็ทำอะไรใครไม่ได้เนี่ยเราควบคุมไอ้ปลายทางได้ไหมฮะกระสุนปืนหาซื้อกันได้ยากเลยอาจารย์ครับ
0: จริงๆมันควรจะนะครับแต่ว่าสมมติเราไปซื้อปืนเนี่ยส่วนใหญ่ร้านปืนก็จะแถมอาวุธแถมกระสุนมาให้เนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆอาจจะโอเคล่ะบอกไว้เลยว่าถ้าคุณขายอาวุธปืนนะคุณห้ามแถมกระสุนนะถ้าจะซื้อให้มันลงทะเบียนหรือแยกกันก็คือมีหน่วยคุมกระสุนปืนโดยเฉพาะเช่นสมมติว่าคุณจะซื้อให้คุณไปซื้อบนโรงพักเลยซื้อไปกี่นัดอะไรเงี้ยลงทะเบียนไม่เลยนะครับแล้วถึงเวลามาตรวจกระสุนคุณหายไปไหนคุณเก็บให้ดีนะกับปืนอ่ะคุณซื้อไป20ซื้อไปกล่องนึงสมมติ50นัดถึงเวลาสมมติว่าถ้าจะบอกว่าขึ้นทะเบียนหรือมาตรวจเอาปืนมาตรวจสอบนะครับก็เอากระสุนมาด้วยมาตรวจสอบซิว่า

0: มันยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยนะครับอะไรเงี้ยก็ทำไปพร้อมๆกันมันอาจจะบางคนก็จะบอกแล้วกระสุนที่มันมีอยู่เดี๋ยวมันโดยระบบมันก็จะปรับของมันไปเองนะครับ
1: เห็นกระสุนที่มีการเอามาใช้กันนะมันเขาเรียกว่ากระสุนซ้อมกระสุนซ้อมซึ่งไม่ใช่กระสุนปืนที่อาจจะต้องยิงต่อสู้กับผู้ร้ายครับอาจารย์มันอนุภาพมันเท่าเทียมกันเลยหรือเปล่าครับ
0: อ๋อจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้นี่คือแรงดันของมันหมายความว่ากระสุนซ้อมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับมันก็จะหาซื้อได้ตามสนามยิงปืนนะครับซึ่งสนามยิงปืนเนี่ยเขาก็จะมีระบบในการคุมกระสุนซ้อมอยู่แล้วนะครับนะพอยิงเสร็จเนี่ยนะครับโดยหลักก็จะเอามาคืนโดยเฉพาะในสนามที่เคร่งครัดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณเบิกกระสุนไปเท่าไหร่ยิงไปเท่าไหร่เอาปลอกกระสุนมาคืนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่บางสนามก็ไม่เคร่งครัดอ่ะยิงไปแล้วก็แล้วแต่นะครับ
2: ใช้หมดไม่หมดก็แล้วแต่ไม่ได้ตรวจสอบ
0: ครับนะมันก็มีแต่ว่าอนุภาพมันเบากว่าครับมันยิงแล้วแต่ถ้ายิงใกล้ๆก็สายตาก็บอดนะแต่ถ้ายิงไกลๆสักยืนไปห่างสัก100เมตรเนี่ยก็ทำอันตรายไม่ได้หรอกครับ
1: อ๋อนะฮะ
0: ครับ
1: นี่ก็ฝากภาครัฐนะฮะช่วยเกาถูกที่คันแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนโอ้โหให้ความคิดเห็นมากันเยอะเลยครับอาจารย์ฮะปัญหาหนึ่งที่บ้านเราเจอก็คือเรื่องของคนไทยมีอาวุธปืนกันเป็นจำนวนมากข่าวคราวที่ออกมาตามหน้าสื่อฮะพอมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันต้องมีอาวุธปืนเข้ามาตัดสินทั้งนั้นเลยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้อย่างที่บอกว่าจริงๆณปัจจุบันเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเราแยกตัวเลขออกมาโอเคละจำนวนคนที่มีปืนแล้วไม่ก่อเหตุนะครับก็จะเห็นภาพรวมหรือไปทะเลาะกันสมมตินะครับขับรถไปปาดกันแล้วนะครับชักปืนออกมาขู่นะครับอาจจะยังไม่ทันได้ยิงหรือยิงก็แล้วแต่นั่นเนี่ยนะครับมันไม่ได้ผิดเฉพาะข้อหาเดียวนะครับมันผิดทั้งพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาตก็คือคุณมีป.12 มั้ยอ่ะที่ปัจจุบันเค้าก็ไม่ได้อนุญาตให้มีป.12 แล้วหรือรัฐบาลก็พยายามทำนะอย่างเช่นว่าสมมติว่าผมอยากจะขอป.12 ผมไปยื่นแล้วเนี่ยนะครับนะสมมติว่าปีนึงเขาจะออกให้นะครับแต่ละปีนะผมไปขออาจจะกักผมไว้จน8เดือนแล้วค่อยมาออกให้ผม 2-3 เดือนอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้ก็หน่วยงานของรัฐหลายแห่งอย่างเช่นผู้ว่าหลายจังหวัดเขาพยายามทำแบบนี้เหมือนกันหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งดูแลในเรื่องการออกป.12 เนี่ยเขาก็พยายามทำอย่างนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ความจำเป็นในการเขาเรียกอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ออกป.12 ให้เพราะว่าบางทีเรามีเงินติดตัวเป็นล้านต้องไปฝากแบงค์แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแล้วมันโอนทางเทคโนโลยีโอนอะไรได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ความจำเป็นในเรื่องพวกนี้มันก็หายไปนะเหตุในการออกป.12 เนี่ยถ้ามันไม่มีเหตุจำเป็นที่จะอ้างได้จริงๆว่าเฮ้ยคุณจะต้องเปลี่ยวไปตรวจหรือเข้าไปในพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงอย่างสามจังหวัดชายแดนหรือที่มีการสู้รบสมมตินะครับอันนี้ผมว่าก็เขาก็คุมอยู่ใน
2: ระดับ
0: แล้วนะ
1: คร
2: ับ
1: ก็หวังว่าทิศทางของนโยบายหลังจากนี้ไปจะทำให้สถานการณ์มันคลี่คลายดีขึ้นนะครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบข้อมูลครับ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์ธนันท์ศักดิ์นะครับบวรทักษกุลนะครับอดีตประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็มาตรการคุมอาวุธปืนเนี่ยท่านนายกบอกว่ามีการหารือนะฮะกับฝ่ายกฎหมายก็คือคุณประกรณ์นินปรับพันเพื่อปรับปรุงหรือว่าออกกฎหมายควบคุมปืนให้มีความเข้มข้นมากขึ้นครับเน้นย้ำให้ตั้งด่านตรวจจับการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยผู้ที่ไม่มีหน้าที
2: ่
1: ห้ามเลยเด็ดขาดนะครับหากพบถือว่าผิดกฎหมายและการใช้สนามยิงปืนต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมการปกครองอย่างเคร่งครัดเช่นกระสุนต้องซื้อจากสนามและก็ใช้ภายในสนามเท่านั้นซื้อเก็บไปบ้านไม่ได้นะ
2: ครับ
1: หากพกพาออกนอกบ้านเพื่อความอุ่นใจก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าใบป.12 ท่านมีต่อไปแล้วนะฮะหมดไปแล้วนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็บ้านที่มีอาวุธปืนอยู่ในครอบครองไม่ว่าจะเป็นกระบอกถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะฮะถ้าตรวจเจอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้มีการอธิบายไว้นะครับส่วนข้อเสนอให้ครูในโรงเรียนสามารถพกปืนได้นั้นเนี่ยนายกสายหัวเลยครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะครูไม่ใช่เจ้าพนักงานที่จะต้องมีอำนาจพกพาอาวุธปืนฮะมันอันนี้ยิงกล่าวไม่ถูกที่คันใหญ่เลย
2: ใช่ครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนครึ่งครับ

0: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา49นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยกันเข้ามาหลากหลายเลยนะครับ
2: คุ
3: ณอิสราชนบอกว่ายิงขโมยเข้าบ้านตัวเองเจ้าของบ้านมีติดคุกมาแล้วนะ
2: ใช่
3: ครับมีหลาย
2: มันก็ต้องดูเหตุดูปัจจัยด้วยเพราะว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
2: ถ้าเกิดเขามามือเปล่าแล้วแต่เรายิงสวนเข้าไปเนี่ย
3: คือทางกฎหมายเนี่ยเขาดูว่าภัยคุกคามที่จะมาถึงเราอ่ะหรือว่าภัยคุกคามนั้นมันหมดไปแล้วนะถ้าเขาขโมยของเสร็จแล้วเขากำลังปีนรั้วออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยภ
2: ั
3: ยคุกคามกับตัวเราหมดไปแล้วไงเราไปยิงอันนี้เราผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าเขากำลังปีนเข้ามาเราไม่รู้ฮะว่าเขาจะมาขโมยหรือเขาจะมาทำร้ายอันตรายเราฮะหรือว่าสิ่งที่เรารักอย่างเช่นมีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีปู่ย่าตายายอยู
2: ่
3: เขาปีนเข้ามาพร้อมอาวุธเราไม่รู้หรอว่าเขาจะมาขโมยของหรือเขาจะมาทำอะไร
2: อ
3: ันนั้นก็กฎหมายก็ให้ความคุ้มครองเหมือนกันนะ
2: ใช่เพราะว่ายังหลายๆเคสที่อาจจะไม่ใช่โจรด้วยซ้ำไป
3: ครับ
2: อาจจะเป็นคนที่รู้จักกันเนี่ยแหละแต่ว่าไม่รู้ไงว่าเป็นโจรก็ยิงสวนเข้าไปเนี่ยอันนี้ก็มีความผิดอยู่แล้วแหละแปลว่าอย่างที่บอกหลายๆเคสแต่ละกรณีมันก็ต้องดูบริบทด
3: ู
2: เหตุการณ์ว่าเขาเข้ามามือเปล่าหรือเปล่าเขาเข้ามาด้วยอาวุธเขาอาจจะเข้ามาไม่ได้มีอาวุธติดตัวมาเลยอาจจะมีมีดทำครัวเล่มนึงแต่ว่าเรามีปืนยิงปืนสวนปังเข้าไปเนี่ยอันนี้มันก็มีความผิดอยู่แล้ว
3: ก็ต้องดูเจตนาว่านัดหนึ่งหรือว่าโอ้โหผมป้องกันตัวซัดไป12นัด13นัดอย่างเงี้ย

0: บางคนหลดแม็กเราเพิ่งบอกมีบางเคสที่แบบว่าตกใจ
1: ครับ
0: ยิงไปโหยิงรัวหมดแม็กเน
1: ี่
0: ยบางเคสก็มีเปลี่ยนแม็กอีกต่างหาก
1: ครับมันก็เกินกว่าเหตุไปถ้าอย่างนั้นนะคุณแอปเปิลบอกว่าบีบีกันลูกชายเจอเพื่อนจ่อยิงใกล้ๆช้ำเลือดเป็นวงเหมือนโดนปืนจริงเลยเนี่ยนะใช่ครับแรงอัดมันก็แรงอยู่นะฮะ
0: ใช่
1: ยิ่งเมื่อสักครู่เนี้ยอาจารย์ธนันท์ศักดิ์บอกเลยนะฮะถ้า

0: ในรถนะครับพอมีปัญหากับรถข้างๆก็เอาออกมาโชว์แล้วคนข้างๆเขาจะรู้กับคุณไหมล่ะครับว่าเป็นบีบีกันหรือว่าตอนที่โชว์นะเป็นปืนจริงพอมีเรื่องเวลาก็ไปซื้อบีบีกันมาสมอ้างว่ามันคือบีบีกันเพื่อจะลดหย่อนผ่อนโทษหรือไม่นะ
1: ครับ
0: ทักทายคุณสุภชัยด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: คุณเทศยะบอกว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนรายการข่าวของนี่แหละฮะรายการข่าวของเราแหละซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าประเทศไทยเป็นไปได้ที่มีการครอบครองอาวุธปืนในระดับสูงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับนะฮะโอ้ก็ไปดูข้อมูลไง
1: ครับ
0: ข้อมูลเนี่ยเรามีอย่างที่บอกไว้ฮะเรามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับ 10.3 ล้านกระบอก
1: ครับ
0: เฉลี่ยนะครับประชากร7คนมีปืน1กระบอกครับซึ่งในจำนวนนี้เป็นปืนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือที่เรียกว่าปืนเถื่อนเน
1: ี่
0: ย4ล้านกระบอกที่เหลือเนี่ยมันปืนที่ถูกกฎหมายครับ แต่ว่าที่อาจารย์บอกเนี่ยก็เห็นคล้อยด้วยนะฮะเพราะว่าคนที่มีปืนที่ถูกกฎหมาย1สะสม2เขาไม่ได้ยิงพร่ำเพรื่
1: อ
0: ฮะเขามีวิจารณญาณมีวุฒิภาวะพอในการใช้อาวุธมีสติสัมปชัญญะพอในการที่จะหยิบอาวุธของเขาเอามาใช้นะฮะเพราะอะไรครับไปใช้พร่ำเพรื่อใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ครับปืนนั้นกว่าจะได้ครอบครองมาเขาจดประวัติประวัติแล้วหมดแล้ว
1: เพราะอย่างที่อาจารย์พูดมาสักครู่กว่าจะมีปืนกว่าจะไปขอออกซื้อปืนมาแต่ละกระบอกเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนต้องมีการสอบตรวจเช็คประวัติอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เรากังวลที่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของปืนที่ถูกกฎหมายแล้วล่ะ
0: ครับ
1: มันคือปืนที่มันไม่อยู่ในระบบ
0: รวมถึง4ล้านกระบอกเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่รวมถึงสิ่งเทียมอาวุธปืนด้วยที่มันอาจจะไม่ใช่ปืนแต่มันสามารถเอามาดัดแปลงให้มันเป็นปืนได้
0: ใช่ครับ
1: ที่เมื่อสักครู่ที่บอกบีการรวมถึงอื่นๆที่ถ้าเกิดฟังอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังมีพอมีช่องทางนะพี่อรงที่จะสามารถป้องกันอีก4ล้านกระบอกที่มันอยู่ในตลาดตอนนี
0: ้ครับประเทศอื่นๆในอาเซียนนะฮะเรามีอยู่ 10.3 ใช่ไหมครับประเทศอื่นเขามีกันกี่กระบอกนะฮะฟิลิปปินส์นะครับเขามีพลเรือนนี่นะฮะประมาณ 3.8 ล้านพลเรือนของเขา100คนนะฮะ มีปืนอยู่ประมาณ 3.6 ร้อยคนเนี่ย 3.6 แต่ถ้าเราเทียบ100คนเรามี15กว่าๆนะฮะลาวนะฮะ
1: 5เท่านะ
0: ใช่ครับลาวเนี่ยมีปืนอยู่ทั้งประเทศนะครับ 2.2 แสนกระบอกคิดเป็น3กระบอกต่อประชากร100คนมาเลเซียนะครับ100คนมายืนเรียงกันเนี่ยมีปืน 0.7 กระบอกฮะไม่ถึง1กระบอกครับ
1: ครับ
0: อินโดนีเซียนะครับมีประชากร263ล้านคนเนี่ยนะเขามีอาวุธปืนนะครับที่มีการประเมินกันไว้เนี่ยนะครับประมาณ 82,000 น้อยมากนะถ้าพูดนะนะพ่อของเราเนี่ยมี 10.3 อ่ะของเขามีประชากรต้อง263ล้านคนเขามีแค่ 80,000 กว่าเองอ่ะนะครับสิงคโปร์นะครับมีอาวุธปืนอยู่ 20,000 กระบอก 0.3 กระบอกต่อประชากร100คน
1: คร
0: ับ กัมพูชานะครับ100คนเนี่ยมีปืนอยู่ 4.5 กระบอกครับ
1: มากขึ้นมานิดนึง
0: มากขึ้นมานิด
1: แต่ก็ยังห่างจากไทย
0: จะห่างจากไทยอยู
1: ่
0: นะครับและที่สำคัญเนี่ยชายแดนที่ทหารพกอาวุธปืนมาแล้วก็ไม่ได้กลับบ้าน
1: อ
0: ่ะตั้งหลายพันคนเนี่ยอาวุธปืนตกเกลื่อนอยู่แนวชายแดนเลยนะไม่แน่ใจว่ามันซื้อขายเปลี่ยนมือกันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็น่าติดตามด้วยเหมือนกันครับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือสถิติที่รวบรวมมานะฮะว่าในภูมิภาคเนี้ยเรายืนหนึ่ง
1: แต่ไม่น่าภาคภูมิใจนะสถิติอันนี้นะพี่โน้ตแต่ที่บอกว่าคืออย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันก็จะมีแนวทางที่เราสามารถป้องกันพวกสิ่งเทียมอาวุธปืนได้โดยเฉพาะมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะเรื่องของการเพิ่มค่าปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมค่าเรียกเก็บอะไรต่างๆนานารายปีที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นรวมถึงถ้าเกิดจะไปป้องกันพวกสิ่งเทียมอาวุธปืนไปดูโรงกลึงไปดูหน่วยงานที่จะต้องมากำกับดูแลเรื่องการซื้อขายกระสุนเนี่ย
0: ครับ
1: ไอเนี้ยมันก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานพอมันมีกฎที่มันเข้มมากขึ้นคนที่คิดว่าจะพกเนี่ยมันก็ต้องคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้มันถามว่าคนที่ต้องการจะซื้อปืนเนี่ยเขาคงจะต้องมีเรื่องบางอย่างที่เขาต้องเป็นจะต้องพกปืนอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าอาจจะให้ป้องกันตัวที่ไม่สามารถไปซื้อในระบบได้เนี่ยแล้วมาซื้อตามวิธีตาม ช่องทางออนไลน์หรือว่าไปประดงประดิษฐ์

0: เองคืนเถื่อนอะไรต่างๆนานาแต่ว่าถ้าเกิดอย่างที่บอกว่ามันสามารถมีมาตรการอื่นเสริมเข้ามาทั้งในเรื่องของโรงกลึงทั้งในเรื่องของหน่วยงานที่ต้องไปซื้ออาวุธปืนต่างๆกระสุนปืนต่างหากมันก็ช่วยให้ไอ้พวกนี้มันยากขึ้น
1: ครับคุณทองแดงบอกว่าแนะนำโรงเรียนติดเครื่องตรวจอาวุธหน้าโรงเรียนทุกสถานทุกสถานศึกษาทั่วประเทศคร
0: ับ
1: มันก็จะแหมเป็นภาระด้านงบประมาณอีกอ่ะ
0: ครับ
1: ก็
0: โรงเรียนก็ไม่ได้มีความพร้อมอย่างนั้นทุกโรงเร
1: ีย
0: น
1: โรงเรียนก็ไม่ได้มีความพร้อมขนาดนั้นก็ความคิดเห็นนี้ก็สอดคล้องกับพระอาจารย์พยอมอ่ะนะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของเหตุกราดยิงนี่เหมือนกันนะพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วเนี่ยนะครับก็พูดอย่างนี้เลยนะฮะว่ากรณีกราดยิงเนี่ยมันเสมือนศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศแล้วก็เห็นสอดคล้องกันว่าโรงเรียนเองต้องติดเครื่องสแกนอาวุธแล้วนะ
0: ครับก็คือก็อย่างพอหลังจากเกิดเหตุเมื่อวันศุกร์พอหลังจากนั้นเนี่ยหลายโรงเรียนนะพี่รองท่านผู้ฟังทั่วประเทศเลยอ่ะเขาก็มีออกการออกมาตรการมาแล้วก็มีการแต่ละเพจของเรียนก็จะมาตรการเข้มงวดมากเลย
1: ส่งให้ผู้ปกครองดูเลยครับว่าในส่วนของโรงเรียนที่ลูกหลานของเราเรียนอยู่เนี่ยเขามีมาตรการยกระดับคุมเข้
0: ม
1: เรื่องเหล่านี้ยังไงให้ผู้ปกครองได้สบายอกสบายใจ
0: ใช่นะฮะแต่ว่าก็คงต้องรอดูในระยะยาวแหละเพราะว่าตอนนี้มันก็ถ้าถามว่าเรื่องของสภาพจิตใจของแต่ละคนแม้ว่าผู้ปกครองจะไม่ได้มีบุตรหลานอยู่ในโรงเรียนที่เกิดเหตุแต่ว่าถ้าเกิดผู้ปกครองท่านไหนที่มีลูกอยู่ในวัยเรียนนะตอนนี้มันก็ยังมีสภาพจิตที่ค่อนข้างที่จะหวาดกลัวอยู่เหมือนกันวิตกกังวลด้วยเหมือนกัน
1: สิ่งที่อยากจะเห็นคืออะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: อยากให้เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองแอคชั่นหน่อยลงพื้นที่ปูพรมเลยนะ
0: ครับ
1: กวาดล้างอาวุธปืนชนิดที่ว่าถ้าเกิดว่าจับได้เนี่ยเอามาโชว์เอามากองให้เห็นเลยครับว่าสังคมเราจะปลอดภัยดูสิเรายึดได้จำนวนทั้งหมดกี่กระบอกเนี่ยถูกกฎหมายก็ว่ากันไปเขามีทะเบียนก็สิทธิ์ของคุณ
0: ค
1: แต่ไอ้ที่ผิดกฎหมายอยากให้กวาดล้างใหญ่ๆสักรอบนึงไงเพื่อจะกู้ภาพลักษณ์ไอ้ตรงเนี้ยกลับคืนมาให้ได
0: ้แต่ไม่รู้ว่าจะทิ้งทวนผบ.ตร.คนนี้ไหมพี่รองเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะเกษียณแล้ว
1: ครับ
0: หรือว่าจะต้องรอให้ผบ.ตร.ท่านใหม่ขึ้นมาดำเนินการเรื่องการกวาดล้างอาชญากรรม
1: ก็ท่านใหม่เนี่ยท่านก็ทำงานต้องบอกว่าขยันขันแข็งเลยนะฮะลงไปทุกพื้นที่เนี่ยไม่แน่ใจว่าภาคใต้ท่านกลับมายังไงเพราะว่าก็ไปกวาดล้างกรณีที่ไปโจมตีตำรวจตักใบอ่ะที่พลีชีไป2บาดเจ็บไป4อ่ะนะตอนนี้ก็คือวิสามันคนร้ายไปแล้ว2ยังตามเหลืออีก1แต่ว่าขบวนการของเขาเนี่ย10กว่าคนเรียกมาสักถามหมดแล้วอ่ะยังมีพื้นที่อุลยาเสพติดอีกอะไรอีกอ่ะที่จะให้ผบ.ตร.ทำอยู่ท่านเดียวก็กระไรอยู่นะตำรวจทุกสน.สภ.มีส่วนร่วมเลยนะฮะเนี่ยฮะอย่างการออกตั้งด่านตรวจคุมเข้มเรื่องของความมั่นคงตรวจอาวุธเนี่ยนะฮะอันเนี้ยคงจะได้เห็นเพิ่มขึ้นนะครับต้องนึกไว้อย่างนั้นนะ
0: ครับแต่ว่าอีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของสภาพจิตใจก็สำคัญซึ่งก็จะเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02 201 63

าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันติ

0: ักผ่อน
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวประจำคืนวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
3: ก็อย่างที่เกริ่นไว้คุณผู้ชมครับ2ชั่วโมงนี้เราขออุทิศให้กับเรื่องนี้เลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันทุกแง่ทุกมุมนะฮะที่อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเอาข่าวล่าสุดนะครับทางครุสภาครับเตรียมจะมอบรางวัลครูธีรคุณเชิดชู5ครูเทพสิรินทร์นนทบุรีครับเสียสละเพื่อสิทธิ์จนวาระสุดท้ายนะครับคุณครูเนี่ยหลายท่านของโรงเรียนเลยประกาศเลยนะให้น้องๆหนูๆหลบเข้าสู่ที่ปลอดภัยใครจะมาเรียกไขขานอย่าออกมาเด็ดขาดนะฮะถ้าไม่ใช่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่นะครับอันเนี้ยน้องๆหนูๆนะครับก็ทำตามนะครับก็ทำให้มีตัวเลขคุณครูเสียชีวิตค่อนข้างเยอะพอสมควรสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับเพื่อปกป้องลูกศิษย์นะครับดังล่าสุดนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรวรรณวีรธรรมโมท่านเป็นเลขาธิการครุสภาบอกว่าครุสภาเตรียมดำเนินการมอบรางวัลครูธิรคุณเพื่อประกาศเกียรติคุณและก็เชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรของโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรี5ท่านด้วยกันผู้ประกอบคุณงามความดีอุทิศตนด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่ดูแลปกป้องศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลครูธีรคุณ5คนก็คือนายกิตติพงษ์สมรัตน์รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฮะคุณครูฝ่ายปกครองนั่นแหละครับ
2: ครับ
3: มีนางสาวทิวาพรวานิชครูชำนาญการพิเศษเป็นครูแนะแนวครับว่าที่ร้อยตรีหญิงนันชนัดพรนาคพลังครูชำนาญการเป็นครูสอนภาษาไทยนางสาวประภาพรก้อนศิลาครูอัตราจ้างเป็นครูคณิตศาสตร์และก็นางสาวสายฝนสิริกิจจาขจรเป็นเจ้าหน้าที่บริหารกิจการนักเรียนครูทั้ง5ท่านแม้จะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันครับก็คือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจของความเป็นครูมีจิตสำนึกในหน้าที่และมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนการเสียสละของทุกท่านสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความเป็นครูอย่างชัดเจนเป็นแบบอย่างของความกล้าหาญคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อศิษย์นะครับ การมอบรางวัลครูธีรคุณครั้งนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงการมอบรางวัลของครุสภาเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลเท่านั้นแต่ว่าเป็นการประกาศให้สังคมรับรู้ถึงคุณงามความดีและความเสียสละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากแล้วก็เสี่ยงต่อชีวิตก็คือบทพิสูจน์ของคำว่าครูอย่างแท้จริงเพราะหัวใจของความเป็นครูไม่ได้อยู่ที่เพียงการถ่ายทอดความรู้นะครับแต่อยู่ที่การดูแลปกป้องและรับผิดชอบต่อสิทธิ์กระทั่งการยืนหยัดทำหน้าที่ครูจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตถือเป็นคุณงามความดีที่ควรได้รับการยกย่องและจดจำ
2: ครับ
3: น้องที่ตอนนี้เจ็บหนักยังอยู่หลายโรงพยาบาลนะแต่น้องที่20กว่าคนเนี่ยนะฮะหลายคนช็อกมือเกร็งไปหมดเลยนะฮะแม้ไม่ได้รับบาดเจ็บหนักแต่สภาพจิตใจย่ำแย่ที่สุดเลยครับ
2: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้คือหลังจากเกิดเหตุมาประมาณ 2-3 วันเนี่ยคือเอาจริงๆว่าตั้งแต่เย็นคืนวันเกิดเหตุเลยนะเราจะเริ่มเห็นคลิปต่างๆนานาเนี่ยแพร่ตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วเราจะเห็นภาพของน้องๆ นักเรียนหลายๆคนหลายๆห้องที่อยู่ตามจุดต่างๆของในตัวอาคารเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีคลิปออกมาแล้วก็

0: คือน้ำเสียงกับปฏิกิริยาอะไรต่างๆเนี่ยเราแม้เราจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเรายังอกสั่นขวัญแขวนไปด้วยเลยรวมถึงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเราในฐานะที่เป็นมีลูกด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: คือมันก็เกิดคำถามมากมายนะพี่เราว่าเอ๊ะถ้าเกิดลูกเราอยู่ตรงนั้นจะทำยังไงหรือว่าถ้าลูกเราอยู่ในวัยเรียนแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องสอนลูกยังไง
1: น่าละครับโอ้โหคือพอรู้ความได้เนี่ยสิ่งที่พ่อแม่จะสอนก็คือตอนอยู่ในรถตู้ของโรงเรียนวิธีการเปิดล็อกรถตู้เปิดล็อกประตู
0: ใช่เพราะมันจะเป็นเคสเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาบ่อยๆ
1: ต้องเป็นลำดับเลยนะฮะนี่แหละครับที่จะต้องฝึกจะต้องฝนจะต้องให้ลูกเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าประสบการณ์มันสามารถพัฒนากันไปได้เรื่อยๆนะแล้วก็คงจะต้องเสริมเติมแต่งเรื่องของภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นว่าควรจะแนะนำเขายังไงโรงเรียนควรจะมีฝึกซ้อมลักษณะนี้ภัยประเภทนี
0: ้
1: มันก็ดีเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนมันก็จะมีเรื่องของตั้งแต่กรณีที่เกิดเหตุที่สงขลาไงพี่น้องแล้วก็จะมีเรื่องของการ
1: หนีซ่อนสู้เน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ก็จะมีมาตรการนี้แต่ว่ามันก็จะเป็นมันอาจจะไม่ได้อยู่บ่อยๆพี่น้องเว้ยถ้าเกิดจะเป็นการฝึกซ้อมเนี่ยก็อาจจะปีนึงครั้งนึงหรืออะไรต่างๆแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่บางโรงเรียนบางพื้นที่ที่จะมีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้แต่ว่าถ้าเกิดมันก็จะมีข้อเสนอหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาว่าอยากจะให้บรรจุอันเนี้ยเป็นหนึ่งในหลักสูตรไปเลย หรือว่าบางวิชาที่เขามองว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ปัจจุบันอย่างโดยเฉพาะอย่างวิชาลูกเสือเนี่ยที่บอกว่าหลายๆอย่างที่บอกว่าม
1: ันควรจะเอามาใช้เลย
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ก็ควรจะเอาเรื่องแบบนี้เข้ามาผูกด้วยอย่างเรื่องของการฝึกซ้อมดับเพลิงเรื่องของการหนีภัยเรื่องของการกรณีที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยไอเนี้ยมันสามารถเอามาสอนในวิชาเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นบางพื้นที่บางโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความพร้อมหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องที่จะเอาพวกนี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรได้แต่ว่าถ้าเกิดมันถูกกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนไปเลยว่าทุกโรงเรียนจะต้องมีเนี่ย มันก็จะสร้างความปลอดภัยให้กับในโรงเรียนมากขึ้น
1: คุณเทศยะเนี่ยคุยเข้ามาในฐานะที่มาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นสังคมที่มีมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดจนแทบจะไม่มีปัญหาปืนปรากฏให้เห็นในชีวิตประจำวันผมจึงไม่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความ เป็นจริงในเรื่องนี้ครับเนี่ยนะฮะเนี่ยคือกฎหมายระเบียบของญี่ปุ่นเขาเข้มจนชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปืน
0: อ
1: ่ะในข่าวของญี่ปุ่นเลยต้องบอกอย่างนั้นนะ
0: แต่ว่ารัฐบาลเราเนี่ยโหเรื่องปืนนี้ถ้าเกิดเปิดทีวีนี่เห็นเนี่ยแทบจะทุกข่าวจะต้องมีเรื่องของปืนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าส่วนใหญ่ที่บอกว่าที่เราคุยกันไปว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุก็จะเป็นปืนนั่นแหละปืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบเป็นปืนเถื่อนหรือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มันไม่สามารถตรวจสอบได้นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมาเข้มเฉพาะปืนที่อยู่ในระบบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ครอบคลุมสักเท่าไหร
1: ่คุณทศพลบอกว่าอยากให้ช่วยตรวจสอบติดตามมือปืนเด็กที่ยิงคนที่ห้างพารากอนเมื่อ2ปีที่แล้วหน่อยครับว่าตอนนี้ยังอยู่ในสถานพินิจหรือว่าโดนปล่อยตัวออกมาแล้วยังถูกควบคุมตัวอยู่ฮะแล้วก็ยังคงทานยาแล้วก็อยู่ในความดูแลของหมอสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องเขามีการปรับพฤติกรร
0: ม
1: นะฮะต้องพักค้างเลยนะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาเยี่ยมทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็สภาพจิตของน้องในขณะนี้กลับคืนมาเกือบจะ 100% แล้วกำหนดถูกปล่อยตัวก็ปีหน้าครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างก็ตามทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประเมิน
0: อ
1: ันนี้กระทำตามศาลสั่งต้องควบคุมตัวแล้วก็ปรับพฤติกรรมแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยต้องได้รับการแก้ไขก่
0: อ
1: นถ้าจำไม่ผิดโทษประมาณสัก 2-3 ปีมั้ยฮะในการถูกควบคุมตัวเรื่องนี้ครับ
0: แต่ว่าที่บอกว่ามันก็คงต้องรอดูเพราะว่าหลังจากนั้นมันก็จะมีเคสต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ย้อนกลับไปว่าเรื่องของการถอดบทเรียนจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพอเกิดเหตุปั๊บก็ถอดปลอดเคยก็ถอดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอยู่แต่ว่าไอ้มุมนึงที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของสภาพจิตใจการเยียวยาสภาพจิตใจรวมถึงอย่างที่เราเกริ่นไปเมื่อต้นชั่วโมงว่าเนี่ยผมเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะยังไงจะดูแลลูกยังไงบางทีอย่างตามข่าวอย่างในเคสที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็บอกว่าน้องเป็นเด็กดีน้องก็อยู่ในครอบครัวที่มีพร้อมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าเราจะให้ลูกหลานเนี่ยเปิดใจกับเราได้ยังไง
1: แล้วอารมณ์มันระเบิดมาได้ยังไงใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กับทางกระทรวงสาธารณสุขครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่น

0: ข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกา12นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
3: ช่วงนี้ครับเราจะคุยกับกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตนะครับคุณหมอวรสโชติพิทยสุนนท์นะครับวันเกิดเหตุทีมของกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ทันทีเลยนะครับไปพบเห็นปัญหาอะไรบ้างแล้วก็วางแนวทางในการดูแลเยียวยาโดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจยังไงตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วครับ
2: สวัสดีครับคุณหมอวรสครับ
4: สวัสดีครับพี่ณรงค์พี่อาชิบครับ
3: ครับขอบพระคุณมากนะครับคุณหมอครับก
4: ็
3: คนละไม้คนละมือในการช่วยเหลือนะฮะมาตรการที่จะต้องทำหลังจากนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขให้คุณหมอเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าฮะมีการวางแผนจัดเตรียมมาตรการดูแลอะไรหลังจากนี้บ้างครับ
4: ครับผมก็ตั้งแต่เมื่อกี้ที่พี่ณรงค์พูดนะครับก็ทุกคนก็คงจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรหมพัฒน์ก็มอบหมายให้ทีม MCAT เนี่ยทีมเยียวยาจิตใจของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมสุขภาพจิตนะครับได้ลงพื้นที่นะครับตั้งแต่เมื่อเกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราก็ลงไป82ท่านนะครับมีทีม MCAT ทั้งหมด82ท่านกระจายไปทั้งโรงเรียนแล้วก็ไปยังโรงพยาบาลต่างๆที่มีผู้บาดเจ็บอยู่แล้วก็ญาติผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการที่เกิดขึ้นเลยทันทีในตอนนั้นนะครับซึ่งเราก็พอไปถึงเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนการดูแลกับหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับซึ่งแผนณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในช่วงที่เป็นเรียกว่าเป็นแผนระยะสั้นนะครับระยะสั้นก็คือ24ชั่วโมงถึง2สัปดาห
2: ์
4: นะครับระยะ24ชั่วโมงถึง2สัปดาห์เนี่ยก็คือเป็นระยะที่เราก็จะเริ่มทำการปฐมพยาบาลทางใจผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวนะครับตามระดับความใกล้ชิดกับเหตุการณ์นะครับรวมถึงพื้นที่ที่เป็นบริเวณวัดที่จัดงานพิธีกรรมทางศาสนานะครับโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการวางแผนที่จะมีการจัดบริการเยียวยาจิตใจที่โรงเรียนด้วยนะครับหมายถึงว่าที่โรงเรียนเลยแต่ว่าโรงเรียนตอนนี้ปิดนะครับ ในสัปดาห์หน้ายังจะปิดอยู่แต่ว่าก็ได้มีการวางแผนกับทางโรงเรียนขณะที่โรงเรียนปิดอยู่เนี่ยก็จะมีการให้บริการทางโทรศัพท์นะครับซึ่งก็จะตอนนี้ประสานกับทางคุณครูแนะแนวแล้วก็นักจิตวิทยาของโรงเรียนของสวทที่จะเข้ามาช่วยกันดูนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเคสเสี่ยงเราจะส่งเข้าไปรับบริการสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหรือว่าหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตนะครับ
3: คร
4: ับ สำหรับเด็กแล้วก็คุณครูเนี่ยคงจะต้องมีการเข้าไปทำกิจกรรมดูแลจิตใจร่วมกันนะครับซึ่งกิจกรรมดูแลจิตใจก็คงน่าจะเกิดขึ้นในวันที่เปิดทำการนะครับวันที่เปิดทำการก็คุณครูอาจจะเป็นคุณครูก่อนเพราะทราบว่าในสัปดาห์หน้าสัปดาห์ที่สิ่งนี้คุณครูก็จะเข้ามาปฏิบัติการกันก่อนเตรียมแผนกันก่อนนะครับก็คือจะเข้าไปทำกิจกรรมกับคุณครูแล้วเมื่อนักเรียนกลับมานะครับก็คุณครูก็พร้อมในการเตรียมสอนแล้วก็จะทำกิจกรรมร่วมดูแลจิตใจแล้วก็ทำกิจกรรม School Reopening นะครับก็วันเปิดเรียนอีกครั้งนึงคือ17สิงหาคมเนี่ยก็จะประกอบทีมครับเพราะว่าเด็กเยอะนะครับ 3,100 กว่าคนนะครับโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเนี่ย
3: ตอ
4: นนี้เขาจะมีทีมเยียวยาจิตใจทั้งกรมสุขภาพจิตกรมกิจการเด็กกรมพินิจคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทั้งหมดก็จะลงไปประสานพลังกับคุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งอีก81ห้องเรียนนะครับอันนี้ก็จะเข้าไปดูแลครับ
3: เราแยกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบออกเป็นกี่กลุ่มแล้วก็เข้าดูแลยังไงครับ
4: ครับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยถ้าจะแยกตามความใกล้ชิดของเหตุการณ์นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้ที่สุดกลุ่ม A เนี่ยก็จะเป็นเด็กและครอบครัวผู้ได้รับเสียชีวิตนะครับครอบเด็กครอบครัวผู้ได้รับเสียชีวิตนะครับรวมถึงผู้ที่ตัวของคนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับถ้าเป็นกลุ่ม B ก็จะเป็นกลุ่มที่ผู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิดนะครับเพื่อนสนิทเพื่อนในชั้นเรียนของผู้เสียชีวิตต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่ม B กลุ่ม C ก็จะเป็นคนอื่นๆทั่วไปและบุคคลทั่วไปที่อาจจะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับ
3: ครับ
4: แล้วก็กลุ่ม D Doc เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่เขาพยายามสื่อสารครับเพื่อ

0: ให้ประชาสังคมเนี่ยเขาทราบข้อปฏิบัติในการดูแลจิตใจในภาวะวิกฤตต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะที่ผ่านมากรมสุขภาพจิตก็พยายามจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าอาจจะต้องช่วยกันลดการเผยแพร่ข้อมูลที่มันผิดเพี้ยนบิดเบือนข่าวหรือข่าวปลอมมันเยอะนะครับแล้วก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับทุกคนได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตนำเสนอรวมถึงความรู้ต่างๆในการดูแลใจตัวเองเบื้องต้นถ้าเกิดท่านรู้สึกไปตามข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจนะ
1: ไอ้ตรงเนี้ยคุณหมอช่วยขยายคำอธิบายอีกสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้น้องๆหนูๆที่อยู่ในเหตุการณ์อยู่กับผู้ปกครองแล้วเนี่ยนะแต่ว่าอาจจะสื่อสารไม่ได้เรามีภาวะเครียดวิตกกังวลหรือไอ้ภาพมันยังจำฝังใจอยู่อาการของน้องๆเหล่านี้จะออกมาในรูปแบบไหนแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองควรทำยังไงครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเด็กจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถในการสื่อสารแบบ 100% นะครับต
1: ้
0: องบอกว่าถ้าเกิดเด็กโอเคถ้าเป็นเด็กม.ปลายก็อาจจะมีทักษะในการสื่อสารได้อย่าง 100% เนาะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเด็กม.ต้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะเพิ่งผ่านจากชั้นประถมมาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นเด็กแต่ละคนเนี่ยเขาก็บางทีก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์รุนแรงที่อาจจะค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เขาเองอาจจะไม่เคยรู้จักเรื่องนี้มาก่อนไม่เคยติดตามข่าวสารทำให้เขารู้สึกว่ามันไม่มีประสบการณ์รับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับคำถามก็จะตามมามากมายครับไม่ว่าจะจิตใจพัฒนาการปัญหาการเรียนทีนี้พ่อแม่จะช่วยยังไงนะครับสำคัญที่สุดก็คือให้เด็กได้เล่าและพูดนะครับถึงเหตุการณ์ที่มันเพิ่งผ่านไปครับแล้วก็ตัดประห้ามบังคับนะครับอย่าบังคับเด็กขาดก
2: ็ขาดไม่ได้
0: ต้องการเล่าก็ให้ลองใช่ครับคือบางทีเขาก็ไม่พร้อมจะเล่าก็ไม่เป็นไรครับก็ให้เด็กได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครองให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยนะครับอย่าทิ้งเด็กไว้คนเดียวแล้วก็สำคัญครับทั้งผู้ปกครองและเด็กเนี่ยก็ควรจะลดการดูสื
1: ่
0: อนะครับที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ดูซ้ำๆตอนนี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับแล้วถ้าเกิดเด็กพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเราค่อยกระตุ้นให้เด็กมามีส่วนร่วมกันในการจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือว่าให้เด็กเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะเขาก็มีอำนาจที่พอจะจัดการอะไรได้บางอย่างแล้วสุดท้ายถ้าเกิดเราพบความผิดปกติจริงๆในเด็กคนนั้นเนี่ยการพาเด็กเข้าไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ก็ทำให้เด็กเขาไม่มีอาการที่รุนแรงในอนาคตครับ
1: คือผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยไปสอบถามผู้ปกครองว่าเนี่ยลูกกลับบ้านเป็นยังไงบ้างนะคุณแม่บอกว่าเดิมเนี่ยนอนห้องของตัวเองได้แต่หลังจากเห็นการวันนั้นมานอนไม่ได้แล้วก็คุณหมอต้องขอมานอนกับแม่ครับ
0: อันนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่ถือว่าคือยังไม่ถึงขั้นเป็นโรค
1: ค
0: ือเราต้องแยกก่อนเป็นปฏิกิริยาที่ไม่ปกติเพราะเราไม่ได้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแต่เป็นปฏิกิริยาที่เข้าใจได้และมักเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นยังอาจจะยังไม่ใช่เป็นโรคแต่เป็นปฏิกิริยาที่ร่างกายกำลังปรับตัวเพื่อรับมือครับลองคิดเป็นตัวเราเองก็ได้ครับขนาดเราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้เนาะถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเราก็อาจจะนอนไม่หลับนะครับเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบกลัวคนเดียวได้ยินเสียงปิดประตูแล้วก็กลัวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมีอาการผ่านไป3วันก็แล้ว1สัปดาห์ก็แล้วยังมีอาการอยู่อันนี้อาจจะต้องเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเป็นปัญหาที่เราเรียกว่า acute stress disorder หรือเปล่าเป็นปัญหาโรคเครียดฉับพลันหรือเปล่าหรือถ้าผ่านไปเดือนนึงแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นมีความหวาดผวานะครับมีฝันร้ายตลอดเวลานะครับมีการหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เราเคยไปได้แล้วเราอีกหน่อยแล้วก็ไปไม่ได้เงี้ยอันนี้อาจจะต้องพูดถึงเรื่องโรค PTSD นะครับก็จะเป็นลำดับชั้นไปว่าอาการที่เป็นเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความต่อเนื่องยาวนานแค่ไหน
1: หลักการบำบัดหรือว่าจะเยียวยาเขาให้กลับมาเป็นปกติได้เนี่ยเฉพาะพูดคุยทำความเข้าใจหรือว่าต้องใช้ยาเข้าไปช่วยครับคุณหมอฮะ
0: ทำได้ทั้ง2 อย่างเลยครับทำได้ทุกแบบเลยที่เราพร้อมนะครับหรือว่าเด็กพร้อมนะครับก็คือถ้าเกิดในรายที่เรามองว่าน่าจะเป็นโรคแน่ๆและเป็นโรคที่รุนแรงเราก็อาจจะมีการใช้ยาเสริมด้วยในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นรักษาการที่เป็นการพูดคุยให้เขาเห็นรู้สึกว่าเขาผ่อนคลายสบายใจนะครับรู้สึกว่าเขาก็มีโอกาสได้พูดได้เล่าเหตุการณ์นะครับแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญเองเขาก็จะแบบทำยังไงนะให้เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างเร็วที่สุดเป้าหมายคือเราไม่ใช่ให้เด็กเขากลัวอยู่กับความ

0: ิดนี้ตลอดไปนะครับไม่งั้นเด็กก็จะไม่สามารถกลับไปเรียนได้ครับเราต้องการให้เขากลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุดนะครับการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติมากที่สุดเนี่ยมันจะลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตโรคทางจิตเวชในระยะยาว
1: แต่คุณครูก็ต้องใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้นเห็นกระทรวงก็คือเดี๋ยวจะไปอย่างน้อยก็คือไปพูดคุยกับคุณครูของโรงเรียนก่อนเพื่อให้คุณครูเนี่ยไปถ่ายทอดเรื่องเหล่านี้ให้กับน้องน้องนักเรียนนะฮะ
0: ใช่ครับคือตอนนี้สองสามวันนี้ครับคือทางผู้บริหารโรงเรียนทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็เห็นด้วยกับว่าการให้ทุกคนกลับไปแยกย้ายพักก่อนนะครับคือทุกคนคงจะต้องเปิดทางให้ทางตำรวจได้เก็บสถานที่ทุกอย่างได้เก็บหลักฐานแล้วก็ตัวเองก็ได้กลับไปอยู่เงียบๆอยู่กับครอบครัวรู้สึกปลอดภัยก่อน คือทุกคนก็จะมาบอกให้คุณครูบอกว่าต้องเริ่มจัดการเด็กนักเรียนเลยนะคุณครูเองก็เพิ่งเสียเพื่อนร่วมงานไป5ท่านนะครับเพราะคุณครูเองก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเยียวยาจิตใจเหมือนกันนะไม่งั้นมันก็จะเปียอุ้มค้อมกันไปหมดเลยครับครูเองก็ไม่ไหวนักเรียนก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นตอนนี้พอทุกอย่างดีขึ้นแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีก็ให้กระจายตัวไปเยี่ยมในจุดที่เป็นวัดต่างๆที่เขาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา2วันที่ผ่านมาเนี่ยกรมสุขภาพจิตก็จะไปอยู่ด้วยตามวัดต่าง
1: ๆ
0: ที่ทุกคนประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพอวันจันทร์อังคารกลับมาเนี่ยก็จะเริ่มมาวางแผนกับทางโรงเรียนละนะครับเข้ามาช่วยกลุ่มครูที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือซึ่งก็มีอยู่ครับมีครูหลายท่านที่ก็ยังรู้สึกไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเปิดมาจะทำอะไรบ้างครับอันนี้เราก็ต้องช่วยเหลือกันไปครับ
1: เข้าไปถี่ขนาดไหนครับ
0: โอ้ครับในช่วงสัปดาห์แรกก็ผมเชื่อว่าก็จนกว่าจะทำกิจกรรมครบกับทุกคน 3,100 คนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คิดว่าต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะครับในการที่จะเข้าไป
1: คร
0: ับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่ไปรบกวนการเรียนตามปกติผมเชื่อว่าในวันแรกๆในการเรียนปกติอาจจะยังไม่ดูปกติ 100% มันคงเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะแบบเรียนคาบ1คาบ2คาบ3แล้วทุกคนก็ไม่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีกิจกรรมด้านสุขภาพจิตที่แทรกไปในตลอดช่วงเวลาทีนี้แต่ว่าจะไปแทรกตลอดจนเขาไม่สามารถกลับมาเรียนปกติก็อาจจะไม่ใช่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆทำให้ครบทุกคนก่อนเพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกว่ามันพอจะมีความหวังและมีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเราก็ค่อยๆถอยมาแต่ไม่ถอยเลย 100% ยังไงกรณีนี้เนี่ยยังต้องมีการติดตามต่อไปก็คือวางไว้เนี่ยท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะท่านกิติศักดิ์บอกว่า1ปีแน่นอนนะครับทางโรงเรียนที่กรมสุขภาพจิตทางกระทรวงสาธารณสุขทีมแคทจะอยู่ด้วยกับทางโรงเรียนนี้นะครับ
1: ใช้เวลาเป็นปีเลยเหรอครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าบางทีนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดโรคเครียดภายหลังพยันตรายหรือ PTSD เนี่ย
1: ครับ
0: เรื่องโรค PTSD เนี่ยบางทีอาการไม่เกิดขึ้นใน5เดือน6เดือนนะครับไม่เกิดขึ้นใน 4-5 เดือนไปเกิดขึ้นเอาเดือนที่6
1: ครับอัน
0: นี้เราเจอปกติมากๆเจอบ่อยมากๆเลยครับว่าช่วงแรกอาจจะปกติดีแล้วอาการมาโผล่ในภายหลัง
1: คร
0: ับถ้าเราติดตามต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะทำให้เราระมัดระวังเรื่องนี้รวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่การทำกิจกรรมรอบนี้เพื่อให้ผ่านรอบนี้ไปแล้วหมดมันยังมีการที่เราต้องเข้าไปเตรียมสถานการณ์ในอนาคตเข้าไปเตรียมกับโรงเรียนว่าเขาถ้าเกิดมันมีปัญหาโผล่ขึ้นมาโรงเรียนจะจัดการปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างนะครับก็โดยรวมแล้วแผน3ระยะของเราเนี่ยระยะสุดท้ายมันจะจบที่12เดือนครับ
1: ครับแบบไม่แน่ใจว่าคุณหมอจะอธิบายได้ไหมคือนอกเหนือจากอันนี้ก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่กรณีของผู้ที่มาก่อเหตุเป็นเพราะเนื่องจากอะไรอันนี้หลายคนเขากำลังหาคำตอบกันอยู่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขจะมีส่วนเข้าไปดูตรงนี้ด้วยไหมครับ
0: ผมคิดว่าวันนี้จริงๆทางตำรวจเนี่ยได้แถลงปิดคดีแล้วนะครับถ้าเกิดได้ดูตอนเช้านะครับทางตำรวจเนี่ยได้แถลงปิดคดีแล้วก็โดยที่บอกว่าการสืบสวนเนี่ยก็พบปัจจัยหลายปัจจัยทับซ้อนกันนะครับจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้พูดไว้อยู่แล้วว่า เรื่องที่รุนแรงแบบนี้ไม่ใช่ปัจจัยเดียวแน่นอนทางท่านตำรวจก็ท่านผู้บังคับการก็ท่านก็แจ้งว่ามันมีปัจจัยที่ทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องครอบครัวปัจจัยเรื่องที่โรงเรียนปัจจัยเรื่องการเรียนป
1: ั
0: จจัยเรื่องความสนใจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและความรุนแรงต่างๆนะครับท่านก็บอกว่ามันก็เป็นปัจหลายปัจจัยที่ซับซ้อนแต่คงบอกไม่ได้หรอกครับว่าอะไรที
1: ่
0: อะไรมีน้ำหนักแค่ไหนนะครับแต่เราเข้าใจนะตอนนี้ก็คือแบบรูปแบบนี้ครับแต่ว่าอาจจะคำตอบอาจจะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เคลียร์นะครับแต่ในความเป็นจริง นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับเพราะว่าถ้ามันเคลียร์มันง่ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยครับแต่นี่คือมันเป็นสิ่งที่ยากและเข้าใจได้ยากม
2: ัน
0: ถึงนานๆถึงจะเกิดขึ้นอีกสักครั้งนึง
1: คนคนหนึ่งที่มีภาวะเครียดมีความกดดันเนี่ยเขาจะสื่อสารออกมาขอความช่วยเหลือกับเราเนี่ยเราสามารถจับสังเกตเขาได้ไหมครับคุณหมอ
0: คือถ้าเกิดเขาพร้อมที่จะสื่อสารเนี่ยมันก็มีทางที่จะสังเกตได้แต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะสื่อสารไม่เป็นหรือพร้อมที่ไม่พร้อมที่จะสื่อสารอันนี้ก็จะเป็นเรื่องยากครับแต่ถ้าเกิดใครสักคนเขากำลังขอความช่วยเหลืออยู่การขอความช่วยเหลือเนี่ยมันอาจจะออกมาได้หลายรูปแบบมากๆครับมันอาจจะเป็นการโพสต์ในออนไลน์การดูมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือการเขียนข้อความบางอย่างหรือการปลีกตัวไปมันมีหลายอย่างเลยครับที่แสดงถึงการขอความช่วยเหลือตรงน
2: ี
0: ้ถ้าเกิดเราใกล้ชิดกันมากขึ้นเราหมั่นสังเกตกันและกันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นสัญญาณความขอความช่วยเหลือนั้นแต่ถ้าเกิดเรายังห่างกันอยู่นะครับม
2: ัน
0: ก็ทำให้สัญญาณความช่วยเหลือนั้นเนี่ยมันก็ถูกมองข้ามไปเราเห็นในกรณีในต่างประเทศมากมายครับเมื่อเขาถอดบทเรียนมายกตัวอย่างเช่นกรณีการกราดยิงที่โรงเรียนที่รุนแรงที่สุดหรือแซนดี้ฮุกโรงเรียนแซนดี้ฮุกเราจะเห็นว่าที่เขาทำโฆษณามาเด็กเนี่ยจะเห็นว่าคนที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาแสดงสัญญาณมาหลายครั้งมากๆนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณที่บางครั้งเราก็อาจจะมองข้ามไปโดยที่เรามองไม่เห็น
2: ครับ
1: อ
2: ย่างเงี้ยคุณหมอมีคำแนะนำถึงพ่อแม่ไหมครับว่าเราจะเช็คพฤติกรรมเสี่ยงของลูกเรายังไงว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในบ้านหรือว่ามันเขากำลังสะสมความเครียดหรือความอะไรต่างๆไว้เงียบๆเนี่ยเราจะสังเกตยังไงได้บ้าง
0: ก็ลูกแต่ละคนก็มีแนวความคิดมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับพ่อแม่เองก็จะรู้จักลูกได้ดีที่สุดถ้าสนิทกันนะนะครับก็จะรู้จักลูกที่ดีที่สุดแล้วเมื่อเขามีอารมณ์ความคิดพฤติกรรมที่มันดูเปลี่ยนแปลงไปนะครับตรงนี้พ่อแม่ก็จะเป็นคนที่สังเกตให้เห็นเช่นเขาดูมีความเครียดมากขึ้นเก็บตัวมากขึ้นอาจจะมีความรุนแรงในกรณีที่เราพูดถึงเรื่องความรุนแรงนะครับความรุนแรงมากขึ้นอาจจะเป็นกับตัวเองอาจจะเป็นกับสิ่งของอาจจะเป็นกับสัตว์สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวนะครับถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตเห็นแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณความรุนแรงเบื้องต้นที่เราอาจจะต้องเข้าไปเทคแอคชั่นบางอย่างไปทำอะไรบางอย่างไปถามเขาว่าเอ๊ะแม่เห็นหนูชกกำแพงทำร้ายตัวเองแม่เห็นหนูคว้างปลาเข้าของจนกระจัดกระจายหมดแม่เห็นหนูทำร้ายสัตว์เลี้ยงของตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นนะเล่าให้ฟังได้ไห
2: ม
0: ลูกกำลังรู้สึกยังไงอยู่นะครับถ้าเราจัดการตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็มีลดโอกาสลงที่มันจะเปลี่ยนความรุนแรงนั้นเปลี่ยนจากสิ่งของเปลี่ยนจากสัตว์กลายเป็นคน
1: โอ้ยรุ่นพ่อรุ่นแม่ถูกบูลลี่ถูกแซวมากกว่านี้อีก
2: แบบนี้ควรพูด
1: ไหมบอกว่าล่าสุดเนี่ยคำพูดเนี่ยไม่สมควรไปเปรียบเทียบกับยุคนี้สมัยนี้เหรอครับคุณหมอ
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

เรื่องของแสงสีเสียงและไฟทูไนท์ไทยแลนด์กับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพ.ศ.2569ปู่โลกเบี้ยวยุวดีเรืองฉายในทูไนท์ไทยแลนด์22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบาคนเราถูกไฟดูดหรือไฟช็อตผลที่กระทบที่เกิดขึ้นก็อาจมีตั้งแต่แค่สะดุ้งชาหรือบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะไปจนถึงอวัยวะต่างๆที่ได้รับความเสียหายที่นำจะไปสู่ถึงการพิการเลยได้หรืออาจจะทำให้เสียชีวิตเลยก็ได้ซึ่งความรุนแรงนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยเลยเช่นพวกแรงดันปริมาณของไฟระยะเวลาที่ร่างกายเราไปสัมผัสกับไฟหรือเส้นทางและจุดที่กระแสไฟฟ้าไหลเข้าไหลออกโดยอวัยวะที่ได้รับผลกระทบอาจจะรวมไปถึงระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบประสาทหรือระบบกล้ามเนื้อตลอดจนผิวหนังและอวัยวะภายในได้ค่ะแล้วการที่เราใช้มือเปล่าไปสัมผัสกับสายไฟหรือเราไปสัมผัสกับอุปกรณ์หรืออะไรที่มันมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสไฟฟ้ามันก็จะไหลเข้าสู่ร่างกายผ่านจุดสัมผัสโดยตรงและกระจายไปยังส่วนต่างๆของร่างกายส่งผลให้เซลล์เนื้อเยื่อหลอดเลือดและอวัยวะภายในได้รับความเสียหายได้ซึ่งระดับความรุนแรงของอาการก็จะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่เราไปสัมผัสหรือระยะเวลาที่เราได้รับกระแสไฟฟ้ารวมถึงประเภทและแรงดันของไฟฟ้าอีกด้วยเมื่อร่างกายเราได้รับกระแสไฟฟ้าที่เราเรียกกันว่าโอ้ยโดนไฟดูดไฟช็อตนั่นแหละค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็จะแตกต่างกันออกไปถ้าหากเป็นกระแสไฟฟ้าแบบต่ำๆหรือเราไปสัมผัสเพียงแค่ช่วงสั้นๆเราก็อาจจะแค่รู้สึกชาๆหรือสะดุ้งเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงอะไรแต่ถ้าหากเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงหรือถ้าเราถูกไฟดูดเป็นเวลานานก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงเช่นกล้ามเนื้อเกร็งจนไม่สามารถปล่อยมือออกจากสิ่งที่เราไปจับได้หรืออาจจะเกิดแผลไฟไหม้หัวใจอาจจะเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นระบบประสาทเสียหายจนหมดสติและเกิดภาวะชักหรือในกรณีรุนแรงก็อาจจะถึงกับชีวิตได้มีอุทาหรณ์ค่ะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งโดนไฟดูดเขาขายของแต่เขาคิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวขากลับค่อยแวะหาหมอที่โรงพยาบาลก็แล้วกันสุดท้ายต้องเข้า ICU ค่ะคุณหมอบอกเลยว่าเสี่ยงหัวใจหยุดเต้นกล้ามเนื้อสลายและเสียชีวิตได้นะคะคุณสแตมป์อายุ30ปีอาชีพค้าขายคอนฟลิกต์คาราเมลผ่านทางช่องทางออนไลน์และมีโอกาสได้ไปออกบูธขายของเป็นครั้งแรกระหว่างขายของนั้นก็เหลือไปเห็นรางไฟข้างบนที่มีขั้วปลั๊กห้อยลงมาจึงดันสายที่ห้อยให้กลับขึ้นไปจังหวะที่เอามือดันเข้าไปโดยไม่ได้ปิดสวิตช์ไฟก่อนมีขั้วปลั๊กที่พันกันซ่อนอยู่ด้านหลังทำให้มองไม่เห็นนิ้วพลาดเข้าไปในรูปลั๊กแล้วก็ถูกดูดสแตมร้องลั่นรีบชักมือออกทันทีแล้วก็รีบชักภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นรู้สึกวูบเข้าไปที่หน้าอกและมีอาการเจ็บที่แขนด้านที่โดนไฟดูดแต่ก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไร

จึงได้ขายของต่อที่บูธจนกระทั่งจบงานระหว่างทางกลับบ้านก็ได้แวะเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อความสบายใจเนื่องจากมีประกันสุขภาพครอบคลุมไว้พอไปถึงก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉินคุณหมอก็ได้พาไปตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าแล้วพบว่ามีการเต้นของหัวใจที่ผิดจังหวะที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าจำเป็นต้องแอดมิด1คืนในห้อง ICU เนื่องจากต้องติดเครื่องวัดชีพจรและความดันเอาไว้ตลอดเวลาของความผิดปกติเกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าร่างกายเพียงแค่ไม่กี่วินาทีมันก็สามารถที่จะเข้าไปทั่วร่างกายและหัวใจได้ซึ่งมีโอกาสทำให้หัวใจหยุดเต้นเมื่อไหร่ก็ได้และอาจนำไปสู่กล้ามเนื้อสลายหรือทำให้อวัยวะใช้งานไม่ได้หากรุนแรงก็อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงต้องอยู่ในการเฝ้าระวังของแพทย์หากมีอะไรผิดปกติก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนไปยังพยาบาลให้เข้ามาให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีประกอบกับตนนั้นเป็นโรคแพนิคเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอหมอแจ้งถึงความผิดปกติก็เลยทำให้อาการแพนิคนั้นเริ่มหนักขึ้นรวมไปถึงความดันสูงขึ้นต้องเอ็กซเรย์และเจาะเลือดเพื่อดูค่าความอักเสบของหัวใจและความสลายของเซลล์ต่างๆซึ่งพบว่ามีเกลือแร่ต่ำนิดหน่อยต้องทานเกลือแร่เสริมเข้าไปเพื่อป้องกันภาวะช็อกคุณหมอแจ้งว่าแอดมิดเพียงแค่1คืนก่อนถ้าภายใน24ชั่วโมงไม่มีอะไรผิดปกติก็สามารถกลับมาเฝ้าระวังอาการที่บ้านต่อได้แต่ถ้าหากมีอาการเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกก็ให้รีบกลับมาพบแพทย์ทันทีจึงอยากมาแชร์อุทาหรณ์ถ้าใครโดนไฟดูดแค่นิดหน่อยต้องรีบหาคุณหมอทันทีอย่าชะล่าใจว่าไม่เป็นอะไรเพราะอาจจะไม่ได้เกิดการอักเสบหรือสลายตัวทันทีหลังเกิดเหตุแต่ก็มีโอกาสที่จะมีอาการผิดปกติจากภายหลังได้ตนโชคดีที่มาโรงพยาบาลและยังไม่เป็นอะไรมาก

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

นี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: หากคนเราโดนไฟดูดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะไม่ได้มีอาการอะไรที่ผิดปกติและอาจไม่จำเป็นต้องไปพบคุณหมอทันทีซะด้วยแต่เราก็ควรจะต้องเฝ้าระวังอาการภายใน 24-48 ชั่วโมงเนื่องจากไฟฟ้าอาจส่งผลต่อระบบหัวใจและระบบประสาทได้ในภายหลังค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงเช่นผู้ที่มีโรคหัวใจอยู่แล้วเด็กเล็กผู้สูงอายุหรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ซึ่งควรได้รับการตรวจจากแพทย์แม้ดูจะไม่มีอาการอะไรผิดปกติหรือถ้าหากมีอาการเวียนหัวเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจลำบากกล้ามเนื้อกระตุกอ่อนแรงหรือชารวมถึงมีแผลบริเวณสัมผัสไฟฟ้าต้องรีบหาคุณหมอทันทีเพราะไฟฟ้าอาจส่งผลต่ออวัยวะภายในแม้อาการเบื้องต้นจะดูไม่รุนแรงก็ตามหัวใจนั้นเป็นอวัยวะที่ไหวต่อกระแสไฟฟ้ามากเนื่องจากระบบการทำงานของหัวใจอาศัยกระแสไฟฟ้าธรรมชาติในการควบคุมจังหวะการเต้นเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าจากภายนอกอาจทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นเร็วเกินไปหรืออาจจะช้าอย่างผิดปกติหรืออาจจะหยุดเต้นโดยสิ้นเชิงซึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนที่ถูกไฟดูดเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วโดยมากจะมีผลกระทบมาจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจทำให้เกิดการควบคุมจังหวะและการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติจนเกิดภาวะต่างๆหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะเลยส่งผลต่อการสูบฉีดเลือดและอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้แม้แต่หัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือหัวใจเต้นช้าผิดปกติซึ่งภาวะเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการหน้ามืดเวียนหัวหมดสติหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะกลายเป็นภาวะหัวใจหยุดเต้นได้และหัวใจอาจจะเต้นพริ้วเป็นภาวะที่หัวใจห้องบนเต้นเร็วและมีจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอทำให้เลือดไม่สามารถไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนำไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัวอย่างไม่สัมพันธ์กันจึงทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ตามปกติหรือหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากการได้รับกระแสไฟฟ้าแรงสูงก็ทำให้หัวใจหยุดเต้นทันทีเพราะคลื่นไฟฟ้าหัวใจถูกขัดจังหวะอย่างรุนแรงและกล้ามเนื้อหัวใจหดเกร็งทำให้หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ตามปกติเลือดจึงไปเลี้ยงสมองและอวัยวะต่างๆไม่เพียงพออาจนำไปสู่อ

อาการหมดสติหรือภาวะหัวใจหยุดเต้นได้รวมไปถึงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเสียหายจากความร้อนสะสมภายในกล้ามเนื้อหัวใจแล้วส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจเสียหายไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะเรื้อรัง

0: ูบฉีดเลือดแต่เมื่อเราถูกไฟดูดกระแสไฟจากภายนอกก็จะเข้าไปรบกวนสัญญาณไฟฟ้าธรรมชาติของหัวใจส่งผลให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นเร็วเต้นช้ากว่าปกติแล้วถ้าหากไปเจอไฟฟ้าแรงดันสูงเข้าอาการก็จะรุนแรงขึ้นอาจทำให้เซลล์หัวใจห้องล่างทำงานผิดปกติจนไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ไงหรือคลื่นไฟฟ้าหัวใจอาจจะหยุดทำงานทันทีคนที่โดนไฟดูดก็เลยหมดสติและเสียชีวิตภายในไม่กี่นาทีนั่นเองคนที่เคยถูกไฟดูดไฟช็อตต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพหัวใจหลังไฟดูดนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยและการดูแลก็ต้องละเอียดรอบคอบเพื่อให้หัวใจกลับมาทำงานได้อย่างปกติและแข็งแรงอีกครั้งหากถูกไฟดูดต้องติดตามและตรวจสุขภาพหัวใจอย่างสม่ำเสมอด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตควบคุมอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจควบคุมปริมาณเกลือไขมันน้ำตาลอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต้องออกกำลังกายภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและอาจจะต้องรักษาด้วยยาหากมีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติหรือโรคหัวใจอื่นๆก็ต้องใช้ยาควบคุมไม่ว่าจะเป็นยาลดความดันยาปรับการเต้นหัวใจยาลดไขมันการฟื้นฟูสุขภาพหัวใจนอกจากจะฟื้นฟูที่ร่างกายแล้วยังต้องฟื้นฟูสุขภาพจิตอีกด้วยควรให้ความสำคัญกับการพักผ่อนลดความเครียดเพื่อให้ฟื้นฟูตัวได้เร็วขึ้นและมีความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ระหว่างการฟื้นฟูเพราะการถูกไฟดูดมันจะส่งผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจหากเราเจอคนถูกไฟดูดต้องรีบตัดกระแสไฟทันทีแล้วต้องแน่ใจว่ากระแสไฟถูกตัดแล้วก่อนที่จะเข้าไปช่วยเหลือหากมีสายไฟพาดอยู่บนตัวผู้บาดเจ็บต้องหาไม้แห้งผ้าแห้งหรือสายยางเคลียร์สายไฟออกห้ามสัมผัสผู้เจ็บโดยตรงหากผู้เจ็บอยู่ในที่ไม่ปลอดภัยรีบเคลื่อนย้ายในบริเวณเสี่ยงเพราะเลี่ยงอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนกว่าผู้เชี่ยวชาญจะมาถึงระหว่างรอแพทย์ฉุกเฉินหากผู้ป่วยหยุดหายใจควรทำการปั๊มหัวใจ CPR ถ้าผู้บาดเจ็บยังมีสติหรือมีแผลไฟไหม้ควรทำให้แผลเย็นลงโดยใช้น้ำประปาที่สะอาดล้างแผลสัก10หรือ20นาทีใช้ผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซพันแผลป้องกันการติดเชื้อและรอการช่วยเหลือไม่ควรดึงเสื้อผ้าหรือวัสดุที่ติดอยู่กับแผลออกเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับผิวหนังมากขึ้นสรุปแล้วอย่าประมาทเป็นดีที่สุดขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: Tonight,
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากส

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลต่างๆเริ่มที่โรงพยาบาลบางกลวยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณหญิงจันทนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายกิติขาวเจริญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ซึ่งได้รับผลกระทบทางจิตใจมีอาการตัวเกร็งมือเกร็งจากภาวะความเครียดในเหตุการณ์ดังกล่าวปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นคณะแพทย์ได้ความดูแลอย่างใกล้ชิดจากนั้นคุณหญิงจันทนีธนรักษ์ไปยังโรงพยาบาลศิริราชในการนี้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบแก่เด็กหญิงชนนิภามงคลวุฒิวงศ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ขวาและเด็กหญิงณัฐกฤตตาเท้าโสมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาซ้ายปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นซึ่งคณะแพทย์ได้ให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคุณหญิงชันธนีธนรักษ์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายกิติมากรสมน้อยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณอกบนด้านซ้ายปัจจุบันอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคุณหญิงชันธนีธนรักษ์

รักเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ3คนได้แก่เด็กชายสุภพงศ์บุตรชาตินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณช่องท้องเด็กหญิงฉัตรวิมลทองสดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณช่องท้องและเด็กหญิงพัชสาไสงามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลังและทรวงอกทั้งหมดมีอาการโดยรวมดีขึ้นและอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลธนบุรี2เขตทวีวัฒนาส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันตรีปนิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เด็กชายนันทิพัฒน์อารีรักษาที่จังหวัดนนทบุรีพันตรีปนิธานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายชัยพัฒน์นาคกระแสนางสาววิภาพรหุ่นดีและเด็กชายจิรัฐาผู้โผหลงซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพร้อมกันนี้ที่โรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่พันตรีปนิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางสาวชิดชนกวิจสิกะต่อมาพันตรีปนิพานเกษมสุวรรณเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นางวัชรินทร์วัดทองและเด็กหญิงพัทธีราแพลวสมุทรณโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดครูและนักเรียนตลอดจนครอบครัวของผู้ได้รับบาดเจ็บล้วนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพนายกิติพงษ์สมรัตที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ตั้งบำเพ็ญกุศลณบ้านเลขที่356หมู่ที่6ตำบลกันทรอมอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพเด็กหญิงณภัทรชัยมาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดลาดประดุกอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
3: ม่วนแต่เจ้า
4: ได้แรงออกจังหู้นี
3: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
5: โดนใจสุด
2: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
6: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

ือ10:17 น.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันที่9 สิงหาคม 2569นะคะกลับมาเจอกันทั้งทางวิทยุ LTM FM 95นะคะแล้วก็ทาง Facebook LTM FM 95เหมือนกันนะคะลูกทุ่งมหานครสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะคุณพี่วาสนาจากจังหวัดสระแก้วนะคะคุณยายออสจากสามย่านค่ะคุณน้องแก้วมณีศรีอาชาน้องพี่

ที่สวัสดีนะคะพี่เชอรี่จากจากไหนมหาวิทยาลัยเกษตรเนาะ KU นะคะพี่สันทัศน์สุขเกษมพี่นารีที่เข้ามาทักทายตลอดในค่ำคืนนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องช่วงวันสองวันนี้ก็น่าจะอาการคล้ายๆกันเนาะอาการรู้สึกเศร้าเสียใจนะจากเหตุการณ์สถานการณ์แล้วก็บางคนก็เป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่เนาะยังถามตัวเองอยู่ตลอดว่ารักเขาทำไมรักเขาทำไมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าไม่ได้เป็นการแบบไปยื้อแย่งของรักของหวงคนอื่นเข้ามานะแต่ว่าเหมือนกับเหตุการณ์ระพาไปอะไรประมาณนี้เนาะจากเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะคะจริงๆเคยถามคุณหมอจิตแพทย์เนาะเกี่ยวกับอาการของใครก็ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือเพศอื่นๆชอบแย่งอ่ะจะเป็นสิ่งของเป็นหน้าที่การงานหรือเป็นคนรักอะไรพวกนี้นะคะคุณหมอเคยอธิบายว่ามักจะเกิดจากปัญหาสภาพจิตใจแล้วก็การขาดความนับถือในตัวเองคือในทางจิตวิทยาเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่โรคจิตเวทโดยตรงนะคะแต่มันเป็นกลไกในการปกป้องตัวเองที่แบบผิดปกติเพื่อจะได้ชดเชยความรู้สึกขาดภายในใจของตัวเองอะค่ะสาเหตุที่ทำให้ทำไมชอบแย่งจังเลยก็แน่นอนหนึ่งป้องกันการยอมรับนะรู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีค่าก็เลยต้องแย่งของคนอื่นมาเพื่อพิสูจน์ว่าเราเหนือกว่านะเราสามารถทำได้นะอะไรประมาณนี้หรือบางคนอาจจะชอบความท้าทายหรือเรียกได้ว่าเสพติดความท้าทายมีความสุขมากเฉพาะตอนที่แบบได้ไปแข่งได้ไปเอาชนะใครก็ตามนะคะเมื่อได้มาเรียบร้อยแล้วก็จะเบื่อเร็วหน่อยนะคนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็บางคนก็จะมีปมด้อยในวัยเด็กอาจจะเคยถูกละเลยนะขาดความรักหรือว่ามีพี่น้องที่รู้สึกว่าต้องแย่งชิงความรักจากพ่อแม่กันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้สาเหตุทางจิตวิทยาที่ทำให้ชอบแย่งจังเลยแล้วก็บางท่านก็จะมีภาวะเขาเรียกว่าหลงตัวเองคือคิดว่าตัวเองคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดโดยไม่ได้สนใจความถูกต้องไม่ได้สนใจความรู้สึกของคนอื่นอันนี้ก็มีเยอะนะมีหลายอาการหรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายนะคะลองเช็คตัวเองกันหน่อยก็ได้นะคะหนึ่งเลยชอบเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาคือจะคอยจับตาดูว่าคนอื่นอ่ะมีอะไรแล้วคิดว่าสิ่งนั้นต้องดีกว่าของตัวเองเสมออันนี้ค่ะอันนี้ต้องระวังนะพฤติกรรมที่เข้าข่ายหรือไม่สนใจสิ่งของที่ไม่มีเจ้าของจะรู้สึกอยากได้เฉพาะตอนที่มีคนอื่นแสดงความเป็นเจ้าของแล้วเท่านั้นอันนี้เข้าข่ายแล้วนะคะแล้วก็ด้อยค่าความสำเร็จของคนอื่นคือพยายามแย่งซีนแย่งผลงานหรือว่าเคลมความชอบเพื่อวิจารณ์ให้คนอื่นนั้นดูด้อยลงเนี่ยกลุ่มนี้เข้าข่ายและขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคือจะมองเห็นแต่ความต้องการของตัวเองไม่ได้สนอะไรเลยว่าคนอื่นเขาจะเสียใจหรือว่าเดือดร้อนยังไงคนพวกนี้กลุ่มนี้จะไม่สนอะไรทั้งสิ้นนี่คืออาการและพฤติกรรมที่เข้าข่ายนะจะชอบแย่งของคนอื่นนะคะใครที่มีคนใกล้ตัวมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะวิธีรับมือก็คือว่า เราก็ต้องคือถ้ารู้ตัวอยู่นะว่าแบบนี่มันต้องมีคนอิจฉาเราแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไม่แชร์ไม่แชร์เรื่องส่วนตัวบ่อยจนเกินไปหรือถ้าที่ทำงานนะสมมติโอ้วันนี้ทำงานได้ผลงานดีเยี่ยมเลิศมากหัวหน้าผอ.ผู้จัดการชมจังเลยไอ้ผลงานนั้นน่ะเขาบอกว่าไม่ควรให้คนอื่นรับรู้มากจนเกินไปอาจจะรู้แค่ไม่กี่คนก็พออย่างน้อยตัวเองรู้ละประมาณนี้อันนี้ขอบเขตตั้งให้ชัดเจนนะคะแล้วก็พยายามไม่ตอบสนองต่อการแข่งขันหรือว่าการยั่วยุเพราะว่าสิ่งที่เราหวงมากเขาจะยิ่งอยากจะแย่งนะคนพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้ากระทบกับงานหรือว่าชีวิตส่วนตัวมากเกินไปก็ให้เตือนด้วยเหตุผลและกำหนดขอบเขตพฤติกรรมทันทีเอาเป็นว่าถ้าพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองจนควบคุมไม่ได้หรือว่าคนรอบข้างได้รับความเดือดร้อนรุนแรงการพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อบำบัดแล้วก็ปรับก่อความคิดนะก็จะช่วยรักษาที่ต้นตอของปมในใจได้อย่างตรงจุดนะคะใครกำลังเจออยู่หรือเปล่านะแบบไหนยังไงเช่น

การถูกแย่งคนรักถูกแย่งผลงานในที่ทำงานหรือว่าการโดนแย่งซีนในกลุ่มเพื่อนก็เล่ารายละเอียดกันเพิ่มเติมได้เนาะก็จริงๆวิธีการรับมืออาจจะแบบต้องแบบเฉพาะเจาะจงก็ได้เนาะคือบางคนก็อาจจะไม่เหมือนกันอะไรประมาณนี้เนาะนี่ก็พูดถึงเพลงเมื่อสักครู่รักเขาทำไมในเวอร์ชันน่าจะเป็น AI นะแต่ก็ฟังเพาะกันไปอีกแบบหนึ่งนะคะช่วงนี้หลายคนก็ดูเหมือนมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะสุขภาพกายสุขภาพใจบางท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมช่วงหลังเนี่ยมีอาการมากกว่าคนอื่นนะคะเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าซุปเปอร์เอจโซไซตี้นะคะคือในยุคแบบมีผู้สูงวัยเยอะผู้ที่เราต้องดูแลอะไรเงี้ยแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ดูแลเนาะก็ดูแลตัวเองละกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือจะมีโรคหนึ่งนะคะมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับในวัยนี้ก็คือโรคข้อเข่าเสื่อมแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนข้อเข่าทั้งข้อนะคุณหมอก็เคยพูดนะคะเพราะว่าไอ้ตัวข้อเข่าของแต่ละคนเนี่ยจะมีโครงสร้างกับระดับความเสื่อมไม่เหมือนกันแนวทางในการรักษาเฉพาะบุคคลกับการใช้เทคโนโลยีก็กลายเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งคนทำงานเริ่มมีปัญหามากขึ้นในสังคมสูงวัยนะคะก็คือนี่แหละเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญแล้วกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เจอผู้ป่วยในกลุ่มวัยทำงานอายุ 30-40 ปีนี่ก็เพิ่มขึ้นนะคะคุณหมอบอกว่าอันเนี้ยกลุ่มเนี้ยเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตการใช้งานข้อเข่าอย่างหนักแล้วก็ภาวะน้ำหนักเกินนั่นเองค่ะคุณหมอรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤกษ์ชัยกิจนะหัวหน้าศูนย์รักษาหัวหน้าศูนย์รักข้อของโรงพยาบาลพระราม9นะคะท่านบอกว่าหลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ว่าอาการปวดเข่าเป็นเรื่องปกติของอายุก็เลยปล่อยไปอย่างนั้นน่ะให้อาการมันรุนแรงขึ้นจนพลาดโอกาสในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสุดท้ายกลายเป็นระยะรุนแรงแน่นอนการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมันมีทางเลือกหลากหลายไม่ใช่ว่าผู้ป่วยทุกคนจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อคุณหมอจะเป็นคนประเมินระยะของโรคดูตำแหน่งดูลักษณะทางกายวิภาคก่อนรวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้ป่วยแต่ละคนเพื่อจะได้เลือกแนวทางในการรักษาให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองนะคะแนวทางการรักษาปัจจุบันนะคะเมื่อก็จะครอบคลุมตั้งแต่การประคับประคองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อต้นขาหรือบางคนก็ใช้ยานะฉีดก็เรียกว่าสารหล่อลื่นเนาะฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้นเข้าไปหรือจนถึงผ่าตัดทีนี้พอมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ก็ต้องทำแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันว่าจะต้องรักษาแบบไหนนะคะปัจจุบันนี้เขาก็ดูเรื่องของผู้ป่วยแต่ละรายตามระยะของโรคเป็นสำคัญนะคะคือถ้าเป็นระยะ เริ่มต้นน่ะ 1-2 อะไรประมาณนี้ก็จะเน้นการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์มากกว่าลดน้ำหนักในคนที่มีค่าBMI มากกว่า25นะคะก็ให้ไปออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ใช้ยาตามความเหมาะสมแต่ก็ยังมีทางเลือกอย่างการฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าหรือว่าการฉีดเขาเรียกเกล็ดเลือดเข้มข้นนะคะเพื่อช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อก่อนที่จะถึงจุดว่าจะต้องผ่าตัดส่วนถ้าเป็นในระยะรุนแรงแล้วระยะรุนแรงนี่คืออันเนี้ยระยะ 3-4 เนี่ยนะคะถ้ารักษาแบบประคับประคองแล้วมันไม่ได้ผลในช่วง 3-4 เดือนเนี่ยหรือว่ามีอาการปวดที่แบบรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากแล้วนะคะอันนี้แหละคุณหมอจะพิจารณาเข้ารับการผ่าตัดตามข้อบ่งชี้ให้นะคะใครที่มีการเสื่อมเฉพาะบางตำแหน่งของข้อเข่าการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยรักษาโครงสร้างของข้อเข่าปกติเอาไว้ได้มากเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าต้องตัดสินใจร่วมกันนะระหว่างผู้ป่วยกับคุณหมอแพทย์ผู้รักษานะคะคุณหมอเปรียบเทียบให้เห็นชัดเลยว่าการเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนเปรียบเสมือนการอุดฟันเพราะว่าจะซ่อมเฉพาะส่วนที่เสียขณะที่การ
เปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งหมดเปรียบเสมือนการครอบฟันอันเนี้ยจะเหมาะกับคนที่มีข้อเข่าเสื่อมและลุกลามไปทั่วแล้วโดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อยังคงเป็นแนวทางการรักษาที่เหมาะสมนะสำหรับผู้ป่วยที่ข้อเข่าเสื่อมทั้งข้อแล้วให้ผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวอันเนี้ยมีโอกาสใช้งานได้ยาวไปจนเสียชีวิตเลยนะที่คุณหมอวิวัฒน์จะแนะนำเสมอนะคะถ้าเผื่อว่าหมอเฉพาะทางเขาแนะนำแล้วว่าผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าก็ต้องตามนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ยาวไปเลยนะ 20-30 ปีก็ผลลัพธ์ดีถึงประมาณ 92-95% นะคะแต่ว่าการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมบางส่วนก็มีอัตราการใช้งานในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ 75% ก็มีซึ่งหัวใจสำคัญของการรักษาโรคนี้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงการเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนนะแต่คุณหมอบอกว่าจะรวมถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การผ่าตัดนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นด้วยลดความคลาดเคลื่อนแล้วก็ยังคงโครงสร้างข้อเข่าที่แข็งแรงเอาไว้ให้มากที่สุดเลยนะคะตอนนี้เห็นหลายโรงพยาบาลแล้วนะคะเขาก็จะเอาเทคโนโลยีมาเป็นหุ่นยนต์นะคะมาช่วยผ่าตัดในการเปลี่ยนข้อเข่าเทียมนะคะก็นำเข้ามาจากต่างประเทศเลยนะคะซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากอายุเพียงอย่างเดียวอย่างที่คุณหมอบอกแต่ว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับการใช้งานของข้อเข่าเรื่องน้ำหนักตัวอย่างที่บอกแล้วก็โครงสร้างของร่างกายผู้หญิงมีโอกาสเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชายนะคะประมาณ 3-4 เท่าปัจจัยสำคัญมาจากผู้หญิงมีมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ชายทำให้รองรับแรงกระแทกบริเวณข้อเข่าได้น้อยกว่าทีนี้พอกล้ามเนื้อช่วยดูดซับแรงกระแทกมันลดลงแรงที่เกิดขึ้นก็ตกไปสู่ข้อเข่ามากขึ้นส่งผลให้ข้อเข่าเสื่อมได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของมวลร่างกายกับฮอร์โมนในวัยทองก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อสุขภาพกระดูกและข้อในระยะยาวของผู้หญิงนะคะซึ่งในบ้านเราประเทศไทยแต่ส่วนผู้หญิงที่ต้องค่ารับการผ่าตัดข้อเข่านั้นสูงกว่าผู้ชายอยู่ที่ประมาณ3-1หรือปัจจุบันก็อาจจะ4-1แล้วนะคะก็การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าถือเป็นคุณหมอใช้คำว่าแชมป์อันดับหนึ่งของการผ่าตัดแบบไม่เร่งด่วนทางศัลยกรรมกระดูกในประเทศไทยนะคะเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอายุ60ปีขึ้นไปแต่ว่ามีแนวโน้มจะพบในกลุ่มที่อายุน้อยลงเรื่อยๆนะคะประมาณสัก 10% ที่อยู่ในกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปเอาเป็นว่าถ้าใครเริ่มมีอาการปวดเข่าต่อเนื่องเกิน 1-2 อาทิตย์หรืออาการปวดนั้นมันจะเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนะคะไม่ควรปล่อยไว้จนลุกลามเข้าสู่ระยะ 3-4 หรือระยะสุดท้ายแล้วการป้องกันดีที่สุดคือการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าขากับกล้ามเนื้อรอบข้อเข่านั่นเองแล้วก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เพิ่มแรงกดต่อข้อเข่านะถ้านั่งยองไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้ก็ไม่ต้องนั่งแล้วไม่ควรที่จะต้องไปบังคับตัวเองให้ทำนะคะนี่คือต้องหลีกเลี่ยงเลยมันจะไปเพิ่มแรงกดต่อข้อเข่าของเราแล้วก็พบแพทย์ทันทีเมื่อเริ่มมีอาการผิดปกตินะคะก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาแล้วก็ลดโอกาสเกิดความพิการในอนาคตได้ค่ะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะหลายคนเป็นกันนะก็รู้สึกเหมือนตัวเองก็จะเริ่มแล้วเนาะขึ้นเนินนิดนึงก็ดังกรับเลยค่ะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะได้ไปปรึกษาเหมือนกันนะคะพี่มารีบอกว่าอยากถามคุณหมอว่าทำไมเวลากินอะไรแล้วต้องถ่ายทุกครั้งเบื่อมากๆอ๋อที่เคยถามใช่ไหมคะเหมือนต่อตรงนะกินปุ๊บแล้วก็ถ่ายเลยอย่างนี้นะคะพี่จำได้ว่าคุณหมอวิวัฒน์เคยตอบไปแล้วเนาะกินปุ๊บถ่ายปั๊บอย่างนี้แล้วตอนนี้ยังไงน้ำหนักเท่าไหร่อะคะตอนมันต้องถามน้ำหนักด้วยว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะแท้จริงแล้วอาจจะไม่ใช่เพราะอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปก็ได้นะคะว่าทำไมอาหารเพิ่งจะลงไปวิ่งผ่านลำไส้ไปปุ๊บทำไมถึงถ่ายเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเรื่องของลำไส้ไวเกินไหมพี่เคยไปตรวจอย่างเป็นทางการไหมคะพี่มารีนะคะที่ถามมาเนี่ยหรือกระเพาะขยายตัวหลังจากก
ินข้าวแล้วสั่งให้ลำไส้ใหญ่เคลียร์พื้นที่ทันทีนะคะแล้วถ่ายเป็นน้ำไหมหรือเป็นน้ำหรือเปล่านะคะหลังมื้ออาหารหรือว่ามีอาการปวดท้องไหมมีอุจจาระสีอะไรน้ำหนักลดอ่อนเพลียเบื่ออาหารหรือเปล่าพี่ส่งมาอีกทีนึงก็ได้นะคะพี่มารีนะขอให้ละเอียดนิดนึงว่า เวลาทานอะไรแล้วต้องถ่ายทุกครั้งเอาอย่างนี้เบื้องต้นเนี่ยพี่มารีต้องสังเกตแล้วก็เลี่ยงอาหารที่กระตุ้นอาการนะคะว่าอันเนี้ยถ่ายอันนี้ไม่เป็นไม่ใช่ถ่ายนี้กินอันนี้ไม่ถ่ายกินแบบนี้ไม่เป็นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็วิธีเบื้องต้นอีกอันหนึ่งที่คุณหมอพูดบ่อยๆก็คือเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวแบบช้าๆหน่อยนะคะจะช่วยให้ระบบย่อยมันทำงานดีขึ้นนะแล้วก็ถ้าอยากจะให้ช่วยประเมินอาการเพิ่มเติมก็บอกอีกนิดนึงว่าตอนถ่ายออกมาเนี่ยมันเหลวเป็นน้ำหรือเปล่าลักษณะอุจจาระเนี่ยปกติไหมปวดท้องร่วมด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะกินปุ๊บถ่ายปั๊บนี่นะคะโอ้น้ำหนัก65ก็ไม่ผอมนะก็ถือว่าโอเคนะพี่นะพี่มารีแสดงว่าไม่ต้องเบื่อไม่ต้องเบื่อแสดงว่าถ่ายทุกครั้งแล้วกินทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกมื้อไหมคะดูจากน้ำหนักก็ดูเหมือนปกตินะไม่น่าจะมีอะไรนะคะพี่ต้องไปปรึกษาหมอถ้าถ่ายบ่อยจนใช้ชีวิตลำบากอ่ะไปไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะพี่ต้องปรึกษาคุณหมอดีกว่าเนาะแต่ว่าดูจากน้ำหนักแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะคะดูไม่ได้ผอมกินปุ๊บถ่ายปั๊บไม่ได้หมายความว่าอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปถูกขับถ่ายทันทีนะอาหารที่ขับถ่ายออกมาจากมาหลังมื้ออาหารมักจะเป็นเศษอาหารจากมื้อก่อนหน้าหรือเปล่าแล้วก็ระบบย่อยเนี่ยจริงๆมันต้องใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงถึง2วันนะพี่นะแสดงว่าไอ้ที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้ตัวที่กินปุ๊บนะคะดังนั้นไอ้คำว่าท่อตรงต่อตรงที่คุยพูดกันเนี่ยมันไม่ใช่มีอยู่จริงในทางการแพทย์นะกินปุ๊บแล้วก็ออกปั๊บเนี่ยไม่มีไม่ใช่อาการอยากถ่ายหลังมื้ออาหารนี่เกิดจากกลไกธรรมชาติเป็นการตอบสนองของลำไส้ใหญ่หลังจากกินอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ออกมาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะที่กินเข้าไปอาจจะมันอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเอาถ้าพี่กังวลกับอาการกินปุ๊บถ่ายปั๊บเนี่ยนะคะต้องรีบไปหาแพทย์มากกว่า3ครั้งต่อวันไหมถ่ายเหลวหรือเปล่ามีเลือดมีมูกหรือเปล่าแล้วก็น้ำหนักลดไหม65เนี่ยกี่ปีแล้วน้ำหนักเท่านี้ลดลงมาหรือเปล่ามีซีดไหมอ่อนเพลียหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ถ้ามีปวดท้องร่วมด้วยถ่ายไม่หมดไม่สุดเป็นแบบนี้ทุกมื้อทุกวันอันนี้ก็มันอาจจะมีสัญญาณของโรคบางโรคนะคะโรคบางโรคก็ได้พี่ต้องไปหาหมอตรวจให้มันคือแบบให้สุดไปเลยนะคะให้สุดไปเลยก็ลองดูนะคะพี่เนาะนี่คือสัญญาณเสี่ยงโรคไหมก็ต้องไปหาหมอแหละอย่างที่บอกนะคะที่คุณหมอแนะนำนะคะการเดินทางไปไหนไม่ได้เลยไกลๆใช่ไหมคะไปส่งลำไส้แล้วคุณหมอบอกเป็นอะไรคะพี่น้ำหนัก65ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะอันนี้คือเรื่องของลำไส้พูดถึงมันมีสัญญาณเงียบเนาะมะเร็งลำไส้ใหญ่อ่ะที่หลายคนอาจจะมองข้ามทั้งที่ร่างกายเรากำลังส่งสัญญาณเตือนนะคะลำไส้ใหญ่จะเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรกนะคะทำให้หลายคนเนี่ยไม่ได้ทันสังเกตความผิดปกติของร่างกายจนกว่ามันจะลุกลามไปมากแล้วนะคะล่าสุดที่คุณหมอเตือนนะคะว่าให้สังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆนี่นะคะคือหลายอย่างที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับลำไส้แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วอาจจะเป็นผลมาจากการที่มีเลือดออกภายในลำไส้แบบช้าๆโดยที่ยังไม่ปรากฏเลือดในอุจจาระให้เห็นด้วยตาเปล่านะคะหนึ่งในสัญญาณแรกที่หลายคนคาดไม่ถึงคือภาวะโลหิตจางค่ะอาจจะเป็นผลจากเลือดออกในลำไส้ที่สะสมกันนานนะคะแล้วก็มันไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้วถ้าใครเริ่มอ่อนเพลียผิวซีดเปลี่ยนหัวนี่พบแพทย์นะคะการเสียเลือดอย่างช้าๆส่งผลให้ร่างกายเราเพิ่มปริมาณพลาสมาในเลือดโดยที่ไม่เพิ่มธาตุเหล็กหรือเม็ดเลือดแดงก็ทำให้ประสิทธิภาพการลำเลียงออกซิเจนลดลง
แล้วเกิดอาการหายใจไม่อิ่มหรือว่าเหนื่อยง่ายผิดปกติตามมานะคะ

0: ก็อีกอาการหนึ่งก็คืออาการทางระบบขับถ่ายก็จะเป็นอีกกลุ่มสัญญาณสำคัญที่ควรใส่ใจว่าถ้าลำไส้เนี่ยเริ่มมีการอุดตันไปบางส่วนอาจทำให้รู้สึกกินอะไรแล้วมันท้องอืดจังเลยหรือแบบปวดเกร็งท้องบ่อยครั้งแล้วถ้ามีอาการปวดแบบตื้อๆตรงท้องด้านขวานะคะปวดตื้อๆต่อเนื่องอันนี้อาจบ่งชี้ว่าโรคมันลุกลามไปถึงตับแล้วก็ขณะเดียวกันอาการท้องผูกรุนแรงท้องผูกเรื้อรังก็อาจจะเป็นสัญญาณของการอุดตันในลำไส้เหมือนกันถ้าเป็นต่อเนื่องควรรีบตรวจวินิจฉัยนะคะแล้วก็เราจะเตือนหลายรอบนะว่าเวลาเข้าห้องน้ำขับถ่ายนี่นะคะให้สังเกตหันไปดูหน่อยนึงก่อนกดชักโครกนะคะลักษณะอุจจาระเป็นยังไงอันนี้ก็บ่งบอกความผิดปกติได้เหมือนกันคือถ้าอุจจาระมีรูปร่างเรียวเล็กผิดปกติจากเดิมอาจจะเกิดจากติ่งเนื้อหรือก้อนเนื้อที่ไปกดทับช่องลำไส้แคบลงถ้ามีอาการท้องเสียสลับท้องผูกก็ควรสังเกตเหมือนกันแล้วก็สีนะคะสีมันเปลี่ยนไปอยู่ๆก็สีเข้มขึ้นมาแม้ว่าจะไม่ได้เห็นเลือดสีแดงชัดเจนก็อาจจะเป็นสัญญาณของเลือดออกในทางเดินอาหารที่ไม่ควรละเลยนะคะถ้าใครพบอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเวลานานก็ต้องไปหาหมอเพื่อตรวจวินิจฉัยกันละเอียดสักนิดนึงนะคะการตรวจพบมะเร็งลำไส้ใหญ่ตั้งแต่ระยะแรกจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายได้มากขึ้นค่ะสัญญาณที่เตือนแรงๆเลยนะถ่ายเป็นเลือดอันนี้ปัจจุบันเขาบอกว่าเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ในคนอายุน้อยพุ่งสูงขึ้นมาประมาณ 8-9 เท่าแล้วนะคะเนี่ยก็เอาเป็นว่าไม่ควรละเลยนะคะใครที่เริ่มเห็นสีอุจจาระสีแปดถ่ายเป็นเลือดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็มีอันนี้เป็นงานวิจัยใหม่เลยล่าสุดเลยนะคะว่าถ่ายเป็นเลือดคือสัญญาณเตือนที่แรงที่สุดของมะเร็งลำไส้ใหญ่กับมะเร็งทวารหนักในถ้าในคนที่อายุต่ำกว่า50ปีอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสในการรับการวินิจฉัยสูง 8.5 เท่านะคะเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีอาการนะคะอันนี้ต่างประเทศเขาเพิ่งจะส่งงานวิจัยชิ้นนี้มาเผยแพร่ทั่วโลกนะคะก็เอาเป็นว่าแนะนำให้ไปเริ่มส่องกล้องลำไส้ใหญ่ตั้งแต่อายุ45ปีสำหรับคนที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนะแต่ว่าคนที่อายุน้อยนะคะบางคนก็อาจจะมองข้ามทั้งที่อัตราการเกิดโรคในวัยนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องณปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้ก็คนที่ไปพบแพทย์ด้วยการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าคนทั่วไปถึง 8.5 เท่านะไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะถ้ามีเป็นอีกก็จะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นไปอีกประมาณ2เท่านะคะหรืออันนี้เขาวิจัยพบเลยล่าสุดไม่ได้ขู่นะแต่ของจริงเลยคนที่สูบบุหรี่เลิกแล้วก็จริงแต่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะเริ่มต้นเกือบ2เท่านะคะเนี่ยหมอวิจัยมาแล้วพบว่าถามเลยว่าเอ้ยมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยเคยสูบบุหรี่ในอดีตหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าใช่ใช้คำว่าอดีตผู้สูบบุหรี่เลยปัจจุบันเลิกแล้วก็ยังจะมีสิทธิ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นมะเร็งลำไส้ใหญ่คนอายุน้อยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล นะคะข้อมูลระบุเลยว่า1ใน5ของผู้ป่วยรายใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า55ปีและโรคนี้เนี่ยกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1ในผู้ชายอเมริกันนะคะอายุต่ำกว่า55ปีแล้วก็อันดับ2ในผู้หญิงวัยเดียวกันค่ะใครที่ใช้ชีวิตแบบยุคใหม่จริงๆนะมีปัจจัยเสี่ยงก็สัมพันธ์กันกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะคือการนั่งนานบริโภคอาหารแปรรูปเยอะมลพิษจากสิ่งแวดล้อมภาวะอ้วนแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดอันนี้ก็ไม่ควรยิ่งหลอนใจนะรีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะก็ฝากเอาไว้เนาะสัญญาณเตือนแรงๆเลยนะคะเราพักกันสักครู่นะคะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอีกช่วงนึงค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

0: ่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: ริง
1: เฮ้ยเที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์ฟฟุ้งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊ก

0: ปลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง

ขอแค่รู้ข่าวกันนะคะว่าใครอยู่ที่ไหนอย่างไรคุณนันอยู่ที่จันทบุรีนะคะสบายดีแน่ๆใช่ไหมอ๋อไปส่องลำไส้มาแล้วนะคะไม่ได้เป็นอะไรก็น่าจะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะออกจากบ้านเดินทางไปไหนไกลๆก็ใส่ผ้าอ้อมไว้หน่อยก็ได้นะคะผ้าอ้อมผู้ใหญ่แต่ไม่เลยป้องกันเอาไว้นะคะก็ต้องเตรียมตัวเนาะสวัสดีพี่อุทัยนะคะแค่ใครสักคนสวัสดีครับพี่สมทรงพี่อุทัยนะคะทักทายมาเรียกชื่อกันแบบเป็นฝรั่งเนาะมีอาการปวดต้นขาสะโพกข้างขวาสาเหตุมาจากการลื่นล้มสะโพกกระแทกเดินมากก็จะเกิดอาการปวดอ๋อของพี่วัฒนานี่เข้าใจเลยนะคะก็ต้องเดินน้อยลงเนาะเนี่ยค่ะหลายคนเป็นเยอะนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะเดี๋ยวนี้คุณหมอก็จะห้ามคุณแม่เหมือนกันนะคะล่าสุดเนี่ยก็ไปหาหมอมาไปฉีดยามาคือกินยาไม่อยู่แล้วอ่ะต้องฉีดฉีดครั้งนึงก็อยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือนตอนนี้ก็เดินเหินเคลื่อนไหวไปภูเก็ตได้นะก็ไปเที่ยวภูเก็ตได้นะคะขึ้นภูเขาหน้าอะไรนะเขาหน้าเกิดนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปได้นะคะก็ไหว้อยู่ข้างล่างได้แต่ก็ยังได้พอได้อยู่นะวัย86นะคะแต่ถ้าไม่ฉีดยาเนี่ยเข้าใจว่าไม่น่าจะเดินไหวแล้วต้องนั่งรถเข็นนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังสามารถที่จะไปไหนมาไหนทำกับข้าวกินเองได้เนี่ยค่ะก็มีปัญหาเรื่องของข้อและกระดูกเหมือนกันนะคะสวัสดีพี่อรุณีนะคะสวัสดีคุณโอเหรอคะ AO เนี่ยไม่แน่ใจเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณฮิรันสวัสดีนะคะผ่านวิทยุฟังผ่านวิทยุเลยแวะมาดูนะคะแล้วก็ใครอีกที่ทักทายเขาเพิ่งทักทายเข้ามานะคะพี่อาคมไม่ได้เป็นโรคอะไรกับเขามีแค่โรคเดียวคือซับจางเป็นโรคซับจางนะคะซับจางก็ต้องขยันมากกว่าคนอื่นหน่อยเนาะพี่เนาะสำหรับใครที่ซับจางนะคะอย่าเป็นโรคที่แบบ

มีปัญหานะเดี๋ยวนี้มีคนเป็นโรคนี้กันเยอะนะคะปวดหลังส่วนล่างอ่ะคือความรู้สึกเจ็บแบบตึงๆนะคะหรือว่าเมื่อยตรงเอวแล้วก็กระเบนเน็ต

ปัญหายอดฮิตของคนในวัยทำงานไหมใช่เลยปัจจุบันนี้นะคะสาเหตุหลักๆก็คือนั่งนานนี่แหละนั่งนานถ้าแบบไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เป็นคือมันเพลินเนาะการทำงานนานๆ นะนั่งหลังงองๆอย่างเงี้ยค่ะใช้เก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงรองรับหลังอะทำให้กล้ามเนื้อนะหลังตรงช่วงหลังเนี่ยมันทำงานหนักแล้วก็เกิดอาการตึงได้ง่ายค่ะหรือการยกของหนักแบบผิดวิธีเนี่ยใช้แรงมากกว่าขาในการยกของหนักก็ทำให้กล้ามเนื้อกับหมอนรองกระดูกมันถูกกดทับมันก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บเฉียบพลันหรือว่าหมอนรองกระดูกเสื่อมได้นะคะแล้วก็ถ้ามันเสื่อมหรือเคลื่อนเนี่ยก็โอ้ยอันนี้ปวดร้าวลงขาแน่ๆหรือบางคนมีอาการชาร่วมด้วยนะคะจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรักษาที่เหมาะสมนะอย่าปล่อยไว้นะคะเรื่องหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือเคลื่อนเนี่ยค่ะหรือบางคนกล้ามเนื้ออักเสบจากการใช้งานนานเกินหนักเกินออกกำลังกายหนักก็ไม่ได้นะเล่นกีฬาบางคนยกเวทนะคะโดยไม่วอร์มอ่ะไม่ยืดเหยียดไม่วอร์มร่างกายให้เพียงพอแล้วไปเล่นกีฬาไปยกเวทอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้แหละจุดนี้ทำให้กล้ามเนื้อหลังบาดเจ็บแล้วก็มีอาการปวดตึงได้นะคะหรืออาการปวดหลังอาจจะเป็นสัญญาณของโรคข้อเสื่อมกระดูกสันหลังคดหรือว่าโรคอวัยวะในอุ้งเชิงกรานรวมถึงการตั้งครรภ์ที่เพิ่มแรงกดทับหลังก็เป็นไปได้นะคะวิธีแก้เบื้องต้นเลยค่ะปรับท่านั่งปรับท่ายืนก่อนเวลาจะนั่งก็เลือกเก้าอี้ที่มีพนักพิงรองรับหลังส่วนล่างแล้วก็ฝึกนั่งหลังตรงไม่งอเป็นเวลานานการออกกำลังกายและยืดเหยียดสำคัญมากนะคะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าการฝึกโยคะช่วยได้นะไอ้ท่าที่จะช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังอ่ะเขาเรียกว่าท่าแมวกับท่าวัวนะคะท่าแคทคาวหรือท่าสะพานก็ได้ค่ะรวมถึงการยืดกล้ามเนื้อที่เอวและก็ต้นขาอย่างสม่ำเสมอนะคะเลือกเอาวิธีไหนที่เราสะดวกแล้วก็ถนัดนะคะแล้วก็ใช้เจลร้อนหรือถุงน้ำร้อนช่วยคลายกล้ามเนื้อได้นะถ้าปวดแบบเฉียบพลันก็ต้องประคบเย็นใน48ชั่วโมงแรกก่อนนะแล้วก็ที่นอนก็มีส่วนนะก็บอกว่าใครก็ตามที่นอนบนที่นอนมันแบบยวกเกินไปอ่ะเอานุ่มๆเลยเนี้ยจริงๆก็ไม่ดีนะคะไม่ยวกเกินไปเปลี่ยนท่านอนให้นอนหงายพร้อมกับหนุนหมอนใต้เข่าแล้วก็นอนตะแคงงอเข่าเล็กน้อยเพื่อแรงกดหลังช่วยได้นะคะอาการปวดหลังล่างที่เกิดขึ้นชั่วคราวจริงๆจะหายเองได้ค่ะแต่ว่าถ้าปวดแบบเรื้อรังเกินเป็นอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วก็ยังปวดอยู่นะเป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางรายมีเริ่มปวดร้าวลงขาแล้วขาชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วเนี่ยต้องรีบเลยนะคะให้หมอหาสาเหตุแล้วก็รับการรักษาที่ถูกต้องทันทีนะคะเคยไปโรงพยาบาลชุมชนที่บ้านเนี่ยค่ะเชื่อไหมว่าหมอที่รักษาโรค กระดูกอะอาการอย่างเงี้ยปวดหลังปวดเข่าปวดบ่าปวดไหล่คือทั้งหมดที่เป็นกระดูกแล้วก็ปวดในกล้ามเนื้อในข้อนี้นะคะโอ้โหคนไข้แบบคือเยอะมากอ่ะไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะคะเขาแยกออกมาแล้วนะเขาแยกจากแผนกคนไข้ทั่วไปเนาะแล้วก็ไปเอ็กซเรย์แผนกข้อโรคข้อโรคกระดูกนะแยกออกมาแล้วนะโอ้โหผู้ป่วยเยอะจริงๆนะโรคนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจนะคะก่อนที่จะเป็นมากก็ต้องดูแลตัวเองเอานะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนี่แหละดูแลง่ายๆนะคะถามว่าจะหายขาดไหมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเราก็ควรที่จะดูแลตัวเองนะเรื่องการนั่งเรื่องการออกกำลังกายเพราะว่ามันเป็นปัญหายอดฮิตนะของคนในยุคปัจจุบันนี้นะคะนี่สัญญาณที่แบบมาแรงมากนะในยุคนี้นะคะปิดท้ายคุณผู้ชายกันหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามีคนถามมาอายุ40แล้วเริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างนะคะจริงๆตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าปัญหาสุขภาพยอดฮิตของผู้ชายในวัย40นี่นะคะคืออันดับแรกเลยค่ะการพร่องฮอร์โมนเพศชายคือระดับฮอร์โมนเรียกฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะลดลงตามธรรมชาติแล้วนะคะแล้วก็อ่อนเพลียมวลกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมเพิ่มขึ้นและอารมณ์แปรปรวนนะสมาธิสั้นด้วยนะถ้าใครมีอาการเข้าข่ายแล้วที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยต้องไปหาหมอไปตรวจระดับฮอร์โมนคุณหมอก็จะพิจารณาให้ฮอร์โมนทดแทนเพื่อปรับ

0: ดุลในร่างกายให้กลับมาแข็งแรงนะคะหรือบางคนเริ่มมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตนี่คือที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้ชายนะคะวัย40ปีขึ้นไปยอดฮิตเลยใครที่รู้สึกปัสสาวะไม่พุ่งแล้วอ่ะมันไม่พุ่งไม่สุดแล้วก็ปัสสาวะบ่อยนะคะต้องลุกขึ้นมากลางดึกหลายครั้งนั่นแหละไปตรวจเลยค่ะต่อมลูกหมากนะคะแล้วก็อีกโรคหนึ่งคือหัวใจและหลอดเลือดนะคะเป็นภัยคุกคามที่มาเร็วกว่าที่คิดนะ40ก็มาแล้วนะคะเนี่ยค่ะผู้ชายมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าผู้หญิงถึง10ปีนะคะและโรคสุดท้ายที่ต้องระวังคือโรคมะเร็งในผู้ชายรู้เร็วรักษาได้อัตราการรอดชีวิตสูงนะคะอย่าลืมว่าเมื่อช่วงต้นก็พูดไปแล้วเนาะเรื่องมะเร็งลำไส้ใหญ่เนาะผู้ชายก็เป็นกันเยอะนะคะมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้ก็ควรระวังใครที่มีสัญญาณเตือนแล้วนะคะน้ำหนักลดผิดปกติอ่อนเพลียเรื้อรังไอเรื้อรังอะไรพวกนี้นะมีอาการปวดเรื้อรังก็รีบไปหาหมอโดยทันทีนะคะสำคัญที่สุดคือการตรวจสุขภาพแล้วก็คัดกรองอย่างน้อยเป็นประจำทุกปีนะช่วยลดความเสี่ยงได้แล้วก็ตรวจพบมะเร็งระยะแรกโอกาสหายสูงมากนะสำหรับเรื่องของโรคมะเร็งนะคะหมดเวลาชั่วโมงแรกเฮ้ยทำไมมันแป๊บเดียวจังเลยเนาะยังโม้ไม่สุดเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้ามีพี่หมอนพรด้วยนะคะดร.นพรจะมาคุยด้วยนะคะสำหรับในชั่วโมงหน้าพักสักครู่ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกอนุทินเดินตรวจเยี่ยมงานโอทอเป็นวันที่2ทักทายให้กำลังใจผู้ประกอบการยอดจำหน่าย1วันครึ่ง 92,500,000 บาทเตรียมเปิดงานอย่างเป็นทางการ10สิงหาคมนี้ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับจากภารกิจที่จังหวัดระนองได้เดินทางไปที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ซึ่งเป็นการเดินทางมาเป็นวันที่2โดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมและพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการโซนต่างๆอาทิศิลปินโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายร้านหัตถกรรมโอท็อปลักชัวรี่พร้อมทั้งชื่นชมผลงานและพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการรวมถึงทักทายขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาร่วมเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของคนไทยในงานมหกรรมโอท็อปครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีผลิตภัณฑ์โอท็อปฝีมือผู้ประกอบการคนไทยชุมชนจากทั่วประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร้านค้าโครงการพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และร้านค้าภาคีเครือข่ายของกระทรวงต่างๆสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงานในวันแรก8สิงหาคมจนถึง 13:09 สิงหาคมมียอดจำหน่ายรวม 92,500,000 บาทโดยโซนโอท็อปชวนชิมยังคงเป็นโซนที่ได้รับความนิยมสูงสุดกรมอุตุออกประกาศฉบับที่12เตือนผลกระทบฝนตกหนักเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง9สิงหาคมซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้โดยในประกาศระบุว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือ

0: วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันรองนายกเอกนิตินำประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางที่ห้องประชุมอโยธยาศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยนายเอกนิติเปิดเผยว่าการประชุมวันนี้ได้หารือแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากภาคเหนือก่อนจะระบายลงสู่ทะเลขณะเดียวกันก็เป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งพื้นที่เกษตรกรรมเขตอุตสาหกรรมและชุมชนหนาแน่นและด้วยภูมิภาคที่เป็นที่ราบลุ่มทำให้ประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้งนอกจากนี้ยังมีหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งจึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการต่างๆให้ชัดเจนทั้งการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาร่วมจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์และสร้างระบบเตรียมพร้อมให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ของแต่ละจังหวัดไปวางแผนบริหารจัดการในพื้นที่ได้อย่างตรงจุดแจ้งเตือนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการออกเป็น17จังหวัดและกรุงเทพมหานครมอบให้คณะรัฐมนตรีแต่ละคนดูแลรับผิดชอบเป็นรายลุ่มน้ำเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วจากนั้นนายเอกนิติได้ลงพื้นที่วัดชัยวัฒนารามเพื่อติดตามการวางแผนป้องกันน้ำท่วมในเขตโบราณสถานซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตั้งผนังกั้นน้ำท่วมซึ่งเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมรอบอุทยานประวัติศาสตร์รอบเกาะเมืองซึ่งที่ผ่านมาสามารถป้องกันพื้นที่จากปัญหาน้ำท่วมได้ทุกปีและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: นี่ไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 21:10 กลับมาในชั่วโมงที่2เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM SM 95ลูกทุ่งมหานครสองค่ำคืนวันอาทิตย์นี้9สิงหาคมนะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเรื่องไม่น่าด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่หมอเลือกมานะคะเพราะมากเลยแล้วก็ดูเหมือนเศร้าๆด้วยนะคะดร.นพพรบุญรงสวัสดีค่ะพี่หมอคะ
1: สวัสดีครับ
0: น้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านครับ
0: ค่ะใช่ไหมพี่หมอเพลงนี้ไหม
1: พี่ก็ฟังแล้วก็ได้เขาเรียกได้ความหมายเนาะแล้วก็มี
0: ความหมายใช
1: ่ฟังแล้วมันก็อาจจะมีซึมอยู่เศร้าๆอยู่หน่อย
0: ค่ะจริง
1: นะ
0: เนาะคือประมาณว่ารักแล้วไม่มีวันคลายแม้ว่าตายจากกันก็ไม่เปลี่ยนใจยังคงซื่อตรงวนเวียนอยู่อะไรประมาณนี้เนาะ
1: เพลงแม่นาคอะไรกันที่เป็นแม่นาค
0: ใช่เลยว่าจำได้ว่าน่าจะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องแม่นาคพระขนง
1: ครับนั่นแหละนั่นแหละ
0: ใช่ไหมเพราะมากจริงๆเลยนะคะเพลงนี้คนร้องเนี่ยคือคุณอภิญญาเจริญวงศ์อดีตผู้ประกาศข่าวช่อง3ใช่ไหม
1: ต้นฉบับใช่ไหมครับ
0: ต้นฉบับใช่ค่ะ
1: แต่วันนี้น้องอรวีน
0: อ๋อพี่อรวีสัจจานนท์มาร้องเสียงคล้ายเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เสียงคล้ายเสียงคล้ายกันเลยนะคะต้นฉบับคุณอภิญญา
1: ครับ
0: บรรยากาศซาบซึ้งนะคะ
1: ก็กำลังสัญญาใจก็ครับ
0: เนาะมันเศร้าเนาะฟังแล้วก็ให้นึกถึงข่าวอยากวันสองวันก็คือเรื่องของน้องที่ไปยิงกาดคุณครูแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียนรวมทั้งปู่ย่าด้วยอ่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: ก็เนี่ยตอนนี้ก็เลยเหมือนกับหลายครอบครัวต้องมาดูแลลูกหลานที่อยู่ในบ้านนะคะว่าเขามีพฤติกรรมจะก่อเหตุไหมจะอะไรเงี้ยเหมือนจะต้องคือมาดูว่าในช่วงเนี้ยเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอเนาะลูกๆหลานๆ
1: นะ
0: ก็เศร้าเลย
1: จริงๆน้องเสียอะไรนะครับข่าวเรื่องของการสูญเสียแบบที่มันบ้านประเทศไทยเราเนา
0: ะ
1: จริงๆเราก็ยังเวลาเราเห็นข่าวแบบนี้นะพี่ว่าทุกคนนะมันสะเทือนใจนะไม่ว่าจะเป็นคนเราต่อขนาดอยู่ห่างๆนะแต่ถ้าเรานึกภาพดูนะว่าเหตุร้ายแบบนี้นะมันโอ้มันไม่รู้จะพูดไงนึกอะไรเพราะเราก็พยายามดูในข่าวแล้วก็ดูในเรื่องของสื่อต่างๆที่ออ

0: มาเนี่ยนะจิบจริงๆก็ไม่ได้ไม่อยากจะดูซ้ำนะบอกตรงๆเลย
1: เหมือนกันนะพี่หมอไม่ดูรอบเดียวให้รู้ว่าข่าวมันเกิดอะไรที่ไหนยังไงไม่วนซ้ำเลยค่ะมันจะรู้สึกว่าทำให้เรายิ่งไม่เศร้าเพิ่มเติมนะพี่หมอนะ
0: ครับ
1: ยิ่งสะเทือนใ
0: จก็ได้แต่ก็เรียกว่ามันยังไงดีแต่ก็ได้แต่บอกว่าเราทุกคนเลยครับก็ขอแสดงความเสียใจจากครอบครัวนะครับที่สูญเสียในครั้งนี้นะฮะแล้วก็เราก็เห็นภาพทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์นะแล้วก็ยังไม่นับคนที่บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เราก็เห็นภาพนะแม้ว่าก็สิ่งหนึ่งที่ณปัจจุบันนะพี่ก็มองได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็นะพูดง่ายๆว่าท่านก็คงจะนะรับแบบ
1: เตือนใจเหมือนกันเต
0: ือนเตือนประเทศไทยนะแล้วก็
1: ใช่ค่ะ
0: ส่งให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรไปช่วยดูแลเป็นพิเศษนะครับก็มีการปลอบใจนะครับไปอุปนัยไปเยี่ยมนะครับอะไรต่างณเวลานี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่าการที่ให้กำลังใจนะครับแล
1: ้
0: วก็เรียกว่าเยียวยานะคำว่าใจนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับณเวลานี้นะครับกับการมันถูกกระทบอย่างแรงนะสุขภาพจิตเนี่ยมันแย่จริงๆนะก็เราก็เห็นแล้วตอนนี้ทางกรมสุขภาพจิตนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็น่าจะให้ความสำคัญนะพี่ก็ฟังอยู
1: ่ใช่ค่ะต้องรีบเข้าไปดูแลเป็นเขาบอกว่าเป็นรายครอบครัวเลยค่ะ
0: ครับ
1: อัน
0: นี้แหละนี่แหละนี่สำคัญจริงๆคืออะไรคือมันเป็นห่วงเวลาที่คือที่เราเจอบ่อยนะครับเวลาเหตุแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ในระหว่างนี้ก็อาจจะยังมีคนมาเฝ้าดูแลให้กำลังใจนะฮะแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานๆวันเข้านะเวลานั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เรียกว่าความสูญเสียมันยังถูกฝังอยู่ในความรู้สึกลึกๆนะมันกว่าที่จะทำใจได้นะนะแล้วก็หลายอย่างมันอาจจะเป็นแผลในใจที่แผลมันติดอยู่ไปตราบนานเต้านานอะไรอย่างประมาณนี้นะแต่ว่าวิธีการเรื่องของการเยียวยานะครับเรื่องของดูแลต่างด้านจิตนะด้านสุขภาพของจิตเนี่ยให้กลับมาเข้มแข็งให้เขามีความรู้สึกว่าในชีวิตเนี้ยนะมันก็คือให้เข้าใจมันเวลามันครั้งเวลาสูญเสียไปหรือเจ็บปวดอะไรต่างๆเนี่ยมันบอกไม่ถูกนะครับว่าแต่ละคนคิดอย่างไรใช่ไหมครับก็แน่นอนที่สุดก็ด้านสุขภาพจิตนี่แหละนะที่เป็นเรื่องที่จะต้องไปค่อยๆให้นะครับประคองไว้ให้ดีนะถ้าถามในมุมของเราต้องคืออะไรว่าจริงๆแล้วแหละไอ้เรื่องที่เราไม่อยากดูเราไม่อยากเห็นภาพซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันสะท้อนอะไรแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรกันเยอะแยะมากมายนะแต่เราก็ไม่รู้ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เลยแต่เพียงว่าแต่ว่าเราก็ต้องฟังแล้วก็ไม่ต้องไปต่อไม่ต้องไปบางเรื่องบางอย่างไปขยายกระจายออกไปนะหลายหลากหลายมุมนะโทษคนโน้นโทษอะไรต่ออะไรมันสาเหตุอะไรต่ออะไรมันอาจจะเดากันไปหรือเปล่าหรืออะไรต่ออะไรนะครับ
1: ใช่ค่ะบางเรื่องนี้คือเอาเรื่องนี้แต่งขึ้นมาเองก็มีนะ
0: ครับ
1: แต่งเงินขึ้นมามีค่ะ
0: ก็ไปอย่างแน่นอนจะไร
1: ใช่อ่ะก็น่าจะคือถามว่ามันจบไหมเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะเรื่องที่หมอเนาะอะไรรู้ไหมคะสิ่งที่กลัวก็คือเรื่องการเรียนแบบการเรียนแบบเพราะนั้นก็ต้องฝากเหมือนเดิมพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กอยู่ในวัยเนี้ยนะคะ

0: ต้องใกล้ชิดเขานิดนึงนะพี่หัวเนาะก่อนออกจากบ้านก็คุยกับเขาตรวจกระเป๋าเขาคุยว่าเขาคือแน่นอนนะบางคนก็อาจจะแบบมันไม่มีเวลาจริงๆอ่ะไม่มีเวลาเลยในการที่จะแบบใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยการจะเข้าถึงเขาเนี่ยบางทีไม่ง่ายนะยากอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธี
1: ก็เป็นโรคส่วนตัวนี่แหละนะครับค่อนข้างจะสูง
0: ใช่ค่อนข้างสูงในแต่ละคน
1: แล้วก็เรื่องของสื่อนะเรื่องของที่หลายประเทศที่เขาบังคับไม่ให้ใช่ไหมบังคับในการเข้าไปเรื่องของสื่อของด้านโซเชียลต่างเนาะ
0: ค่ะใช่ใช
1: ่พวกนี้เวลาดูแล้วมันเพลินไงเวลาเห็นอะไรที่ถ้าไปอินนะไปอินกับไม่ว่าจะเป็นหนังเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเจ้าของต่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าติดตามใช่ไหมพอรุ่นไปเชียร์ไปมันโอ้โหมันดูแล้วมันบางทีมันเข้าไปฝังอยู่ในเขาเรียกว่าในสมองอ่ะโดยไม่รู้ตัวมันมีความสุขนะเวลาลุ้นสมมติว่าเหตุการณ์มันต้องเป็นอย่างนี้มันเดาไปโอ้ใช่เลยใช่เลยเงี้ยนะครับทำให้คนมันเจ็บติดอะแต่ทีนี้ในการแยกแยะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปว่าตรงนั้นตรงใดแต่ว่าก็เรื่องการป้องกันเนี่ยแหละที่อย่างนี้นะไปเรื่องเหตุทั้งหลายแหล่นี่ก็ต้องหาเหตุเนี่ยก็ทุกคนก็ไม่รู้มันเหตุจากอะไรกันแน่ใช่ไหมครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ก็ต้องไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของปืนเรื่องของอาวุธปืนตอนเนี้ยใช่ไหมพอพูดกันพี่ว่าฟังวิทยุก็นั่งฟังมาเหมือนกันนะครับก็มีมาตรการเพิ่มโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์กันไปเรื่อยๆนะฮะแต่เราก็ต้องมีมาตรการอย่างที่เราเคยพูดกันแล้วว่าที่ว่าหลายๆประเทศนี่เขามีมาตรการสำคัญนะออกมาเขาเป็นห่วงเรื่องของเยาวชนเรื่องคนรุ่นหลังๆเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยที่บอกว่าอย่างกับเราไม่ได้ว่าชมประเทศนู้นดีๆอย่างกับประเทศจีนที่เมื่อกี้เล่าฟังว่าเขาสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆใช่ไหมครับสอนเรื่องคุณธรรมเรื่องของรักครอบครัวรักพ่อแม่รักผู้มีพระคุณแล้วก็ให้เขาแยกเรื่องสิ่งพวกนี้เขาจะไม่ให้เล่นหลายประเทศที่เขาบังคับเลยนะไม่ให้ใช้ไอ้พวกเครื่องโซเชียลนะหรือพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พี่ก็ยังกลับมาเหมือนเดิมคืออะไรว่าเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของพลังจิตเนี่ยพี่เองวันนี้สดๆร้อนๆพี่ก็ไปที่มอริเซียที่ไปอีกไปเรียนของสถาบันพลังจิตอนุภาพอะไร
0: ค่ะ
1: คือเราอาจจะมองเป็นเรื่องของสุขภาพจิตใช่ไหมด้านจิตใจพี่ก็บอกพี่ยังจำแม่นเลยนะคืออะไรว่าหลายโรงเรียนนะเขาเข้ามาในโครงการนะที่ทางสถาบันพลังจิตอนุภาพเนี่ยเขาไปให้ความช่วยก็เรียกว่าให้ความแนะนำนะครับเรื่องของเข้าใจในเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของพลังจิตเนี่ยมันลึกซึ้งมากต้องเป็นอะไรนะครับก็ไม่ต้องอะไรนะนี่พี่ก็คิดเฉยๆว่าที่จริงทุกสถาบันตู้โรงเรียนก็ได้นะครับเอาเนี้ยเอาวิชาสมาธิมันไม่ใช่น่ากลัวเลยนะครับเช่น
0: เอามาใช้ค่ะ
1: วิจิตรสมาธิเขาเรียกว่าการทำสมาธิที่ง่ายที่สุดเลยเพียงแค่5 นาทีนะ5 นาทีก็เลยทำ3 เวลาเช้ากลางวันเย็นครั้งละ5 นาทีนะครับวิจิตรสมาธิ
0: ครั้งละ5 นาที
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้นานอะไรเลยนะพี่หมอเนาะ
1: ไม่นานครับ
0: ต
1: อนนี้ไงแค่5 นาทีนี่ให้นั่งนิ่งๆใช่ไหมครับให้ภาวนาพุทโธหายใจเข้าออกแล้วประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่จิตสงบเนี่ยนะเขากำหนดจิตไว้เขาเรียกฐานจิตเอาจิตเราไปจดจ่ออยู่ตรงใดตรงหนึ่งเช่นหน้าผากตรงสะดือตรงหัวใจคือแค่เวลาฟังแล้วนะแล้วก็หลายคนนะครับเวลาทำแล้วเหมือนกับมันเป็นสินนิสัยนะมันทำให้เขาเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตคนได
0: ้
1: เปลี่ยนความก็เรียกว่าความโหดร้ายใช่ไหมมันเปลี่ยน

0: สมาธิพลังจิตมันสามารถเปลี่ยนคนเปลี่ยนได้เลยนะสลายนะครับแล้วก
1: ็
0: มันมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติมากจริงๆนะและจะทำให้ตัวเองมันเกิดมีความสุขและมีสมาธิและทำให้สมองเนี่ยเกิดปัญญาการเรียนกันอะไรเนี่ยมันจะจำมันจะอะไรคือเล็กๆอย่างเนี้ยที่ว่ามันไม่ได้ยากแต่จริงๆมันคืออะไรเชื่อไหมว่าจิตมนุษย์เนี่ยมันโหมันไม่ได้อยู่แค่1นาที2นาทีมันอยู่ไม่ได้เลยนะถ้ามันไม่กำหนดบังคับให้อยู่ใช่ไหมครับก็เรียกว่าให้มันอยู่กับที่ให้มันว่างแวบไปไหนที่ก็บอก
1: ให้จิตอยู่กับที่
0: ถ้าอยู่ก็ที่เช่นเอาไว้บางคนบอกว่าที่หน้าผากใช่ไหมครับพอนั่งปุ๊บก็เอาจิตเราไปเราไม่ต้องไปนึกถึงอะไรว่าอ๋อพุทโธก็อยู่ที่หน้าผากก็ได้หรือบางคนก็อยู่ที่หัวใจที่อกด้านซ้ายหรือที่สะดือก็แล้วแต่คนใจคนถ้าเราถนัดตรงไหนเราก็ทำตรงนั้น5นาทีตรงไหนคือเป็นสมาธิที่แบบทุกคนทำได้หมดเลยนะครับแล้วเขาก็จะเกิดขึ้นเขาจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองนะว่าบางคนในระหว่าง5นาทีมันไม่นิ่งนะ5นาทีมันคิดในแค่5นาทีเนี่ยมันคิดไปว่าไม่ต่ำกว่าโอ้บางคนวกไปเรื่องโน้นมั่งเรื่องนี้มั่งยิ่งคนมีปัญหาเยอะๆอะไรบางอย่างเนี่ยนะมันจะคิดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่อยๆทำไปนะใหม่ๆมันอาจจะไม่ได้กันนั่งไออยู่กับที่ถึง5นาทีแต่ว่า
1: ในการที่มัน
0: คิดมันจนมันก็คิดเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้แวบไปทั้งตรงนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะจะทำเรื่อยๆทุกวันแล้วก็กำหนดลมหายใจนะที่บางสำนักบอกให้รู้จักให้ดูลมหายใจนะครับว่าเราลมเรามันหายใจเข้าหายใจออกอย่างเนี้ยนะแล้วก็พุทโธเขาเรียกการที่กำหนดเขาเรียกบริกรรมบางที่ก็ใช้อะไรก็ได้นะมีสัมมาอรหังมีพุทโธมียุบหนอพองหนอเยอะไปหมดแต่จุดประสงค์อันเดียวกันก็คือต้องการให้จิตนั้นน่ะสงบและความสงบความนิ่งนี่เองที่เกิดพลังอย่างยิ่งใหญ่นะครับมันสามารถที่จะระงับความร้ายกาจนะคือหลวงพ่อพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังนี่ท่านเขียนไว้ดีจังท่านไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องมาทำสมาธิเพื่อความหลุดพ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือคนเรามันรู้ได้ตัวเองนะอย่างที่พวกอาจารย์ที่ไปต่อไปที่ไปเรียนมาเจอมาคุยกันเนี่ยนะทุกคนรู้ได้ด้วยตัวเองจุดไหนมันบอกไม่ได้ว่ามันจะเข้าขั้นไหนตรงบุคคลนี้ติดเข้าไปเลยเพราะมันมีความสุขนะเวลาทำไปนานๆนะเข้าไปในถึงญาณยันหนึ่งยันสองยันสามยันสี่มันมีถึงแปดใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็อันนี้ก็เรียกฌานนะฌานแล้วก็มาเป็นยันสุปยานคือหลายสิ่งหลายอย่างมันจะรู้ไปเรื่อยๆรู้นะครับแต่มันเป็นภาษาที่แบบเราไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายใหม่ๆก็เอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละนุ้งแต่แล้วก็ทำให้นอนหลับได้
1: รู้อะไรมากมาย
0: ครับไอ้นอนหลับได้นอนหลับดีนั่นแหละแล้วก็สอนก็หน่อยแล้วก็คุยให้เขาฟังว่าจิตของคนเรามันสำคัญอย่างไรอันนี้นะพูดถึงในห้องเรียน
1: ค่ะในห้องเรียนคุณครูก็ได้หรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ได้นะพี่หมอเน
0: า
1: ะ
0: ทำได้หมดเลยครับทำได้หมดเลย
1: ได้หมดวันหนึ่งอาจจะใช้คือเวลามันไม่ได้นานมากเนาะ
0: ห้าน
1: าที10นาทีก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเอาแค่นาทีเนี่ยเอาเป็น
1: ห้านาทีพออ
0: าจจะต้องตั้งใจหน่อยว่าอาทิตย์นี้จะทำสัก3วันเช้ากลางวันเย็นนะฮะที่เวลาพักนะไม่ได้หายไปไหนเลยบางคนทำงานราชการทำอะไรก็ทำได้หมดพี่ก็เดี๋ยวนี้พี่จะแอบทำอยู่ห้องของทำงานของพี่มีห้องพี่ทำทางเดินจงกรมไว้แล้วก็ทำนั่งไว้เนี่ยที่นั่งจัดรายการเนี่ยพี่ก็ทำไปเงี้ยที่บ้านก็จัดเพราะนั่งสูงเต็มหมดในห้องพี
1: ่
0: นะแล้วก็อย่างนี้แหละเราไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดพี่เองไม่เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นอาจารย์เป็นครูเก่งกาจไม่ใช่อย่างนั้นทำไมอันนี้เป็นเรื่องบอกว่าให้เรารู้จักเข้าใจว่าสุขภาพของจิตพลังของก็เรียกว่าพลังใช่ไหมถ้าจิตเขามีพลังอย่างเงี้ยนะเขาจะ

0: ขาจัดแยกแยะได
1: ้
0: นะดังนั้นที่เขาบอกทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อสะสมพลังจิตนะเพราะนี่มันจะได้ทุกวันก็วันละเท่าไหร่15นาทีคูณกันไปทำทุกวันเดือนได้เท่าไหร่นั่นแหละแล้วก็ท่านจะบอกเลยว่านะครับคุณสมบัติเนี่ยแม้แต่คนที่ก็เรียกว่าก่อนจะสิ้นลมจะพบทางดีต้องคืออะไรลองคิดสิครับว่ามนุษย์เราถึงวันเวียนว่ายตายเกิดเนาะถ้าเรารู้จิตเราแล้วคือพวกนี้ก็จะละอายบาปก็จะไม่ทำนะก็จะรู้ก็จะสามารถที่จะควบคุมสติสัมปชัญญะได้เขาเรียกว่าคุมอารมณ์อ่ะนั่นคืออะไรใช่ไหมครับแล้วก็ที่ต้องเป็นสมัยใหม่ก็ต้องโอสารเคมีหลังออกมาจากสมองสารที่มีความสุขซีโรโทนินใช่ไหมครับโนพามีนคือเหล่านี้มันนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยคือเขาค้นพบมานานแล้วนะครับแต่เขาไม่รู้อะว่าอ๋อไอสารเคมีมันมาแต่ไอคำว่าพลังจิตหรือสมาธิเนี่ยโอ้เนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆนี่แหละยิ่งใหญ่มากพี่พยายามพูดอยู่เรื่อยแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าไปไม่งมงายแน่ 100% อะไรตัวนี
1: ้ค่ะ
0: นะเนี่ยพอดีรุ่นของพี่รุ่น5จบไปแล้ว
1: นะรุ่น5ค่ะ
0: รุ่น55นะก็รุ่น56นี่ก็เริ่มเปิดแล้วก็เริ่มรับสมัครไปแล้วก็มีหลายที่นะไปนะครับไปเรียนฟรีไปแล้วจะรู้เลยฮะว่าโอ้มันนะใหม่ๆไม่เข้าใจแต่ว่าพอวันสุดท้ายนะวันสอบวันอะไรนี่โอ้เราไปเจอไปได้บทสรุปได้หลายอย่างนะฮะแล้วก็สนับนำก็ถามว่าตกลงครูสมาธิไปทำอะไรก็หลวงพ่อครับอาจารย์หลวงพ่อบอกก็ไปสอนตัวเองสอนคนในบ้าน
1: อย่างน้อยเอาไว้สอนตัวเองเออใช่
0: สอนตัวเองไปมาแล้วจิตนี่เวลามันนั่งขึ้นมามันเราสามารถที่จะดึงกลับมาแล้วพลังมันอยู่ข้างในเราอย่างเงี้ยพุทโธทุกวันนะก็อันนี้พี่ๆพูดแบบเราไม่ใช่ว่าจะมีท่านผู้ฟังหลายท่านนั้นฟังเดี๋ยวนี้แอบฟังพี่ก็โทรมาพี่บอกก็ไปสมัครเรียนพี่บอกไปได้เลยนะครับวันนั้นพี่ก็ไปจังหวัดอ่างทองไอ้ไล่ฟังแล้วมั้งนะตอนที่ไปสมุนก็สร้างพอดีที่วัดตำนกที่พี่ไปสร้างอุชิวกไว้เนี่ยม
1: ี
0: คนไปไหว้กราบไหว้กันเยอะแม่ลืมเล่าให้ฟังไปวันนั้นก็ไปจุดอะไรนะก็เรียกจุดเลขอะไรก็เรียกจุดอะไรจุดธูปวะ
1: จุดธูป
0: มาออก
1: มีเลขหกมีเลขผุดใช่ไหมคะ
0: 969ไม่หาซื้อไม่ได้ ได้มาใบหนึ่งโ
1: อ้ อุ้ยอุ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: อ้าวจริงๆไม่ที่วัดที่ไปตำบลเนี่ยนะแล้วก็พอดีเจ้าอาวาสท่านก็เป็นพระครูเป็นนะที่ก็เล่าให้ฟังคุยให้ท่านฟังเรื่องของสมาธิแล้วท่านก็สนใจที่จะเรียนพี่ก็เลยแนะนําให้ท่านไปเรียนที่สาขาบางพานนะท่านไป2
1: โอ้
0: นั่นนะครับเนี่ยตรงที่พี่มองว่าเรื่องสุขภาพเรื่องจิตเนี่ยโอ้มันสําคัญจริงๆนะครับม
1: ัน
0: ต้องแข็งแรงร่างกายเราก็ร่างกายเรามันไม่ยากอะร่างกายมันเพื่อมันง่ายกว่านะร่างกายง่ายกว่าแต่จิตเนี่ยมันยากกว่าสุขภาพจิตให้มันแข็งแรงได้มันยากจริงๆวันหนึ่งเราไม่รู้เจออะไรเยอะไปหมดทำไมจะต้องทำสมาธิเพื่อสะสมพลังจิตเอาทำไมพลังจิตมันไปไหนอะพลังจิตมันหายไปไงนั่นคืออะไรมันไม่พอมันไม่พอไงที่ก็ต้องไปสะสมพลังเนี้ยวันนี้ตื่นมาก็เราโดนนู่นโดนนี่โดนเบี้ยไอ้ดอกแบงก์โทรมาทวงดอกพี่โดนนู่นนี่นั่นสารพัดเอาหมดไปเยอะแล้วเอาต้องสะสมพลังจิตใหม่ใช่ไหมครับก็เรียกว่าพลังก็เรียกว่าพลังจิตมันมีสองแบบพลังจิตธรรมดาแล้วก็ธรรมชาติอ่ะเวลาเรานอนหรือว่าเวลาเราทำงานทำอะไรต่างๆมันก็มีพลังจิตมันก็มีเกิดความนิ่งเขาเกิดพลังแต่พลังที่เราต้องสร้างคือรูปแบบมันก็เนี่ยรูปแบบก็คือการนั่งเนี่ยนั่งสมาธิเดินจงกรมอันนี้มันก็สะสมทุกอย่างต้องเคยลองไปทำตัวเนี้ยแล้วมันจะมันแปลกจริงนะปัจจตังอย่างที่

0: ที่ท่านว่าอะไรว่ารู้ได้ด้วยตนเองนะครับรู้ได้ด้วยตนเองถ้าทำอะไรจะรู้แต่ว่ามันก็มีว่าเหตุที่ทำไม่สำเร็จมันก็มีนะว่าเพราะอะไรเพราะวิตกตะลิดเพราะกลัวบางคนนี่โลภอยากได้ไวๆเนี่ยอะไรต่ออะไรคือมันมีหลายอย่างเขาต้องมีสถาบันถึงต้องเรียนและก็ต้องทำให้ถูกต้องตามหลักก็เดินไปตามนั้นเองใช่ครับคือเราให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องของวันแม่นะครับเรื่องของพูดถึงเรื่องของ
1: 3วัน
0: นั่นน่ะสิครับก็เราพี่ก็เลยกลับมาคิดบางทีนะคืออะไรว่าบ้านเราเวลาเราทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับมันแม่บ้านเราก็นะพ่อแม่ปันปีเนี่ยก็ได้ทำอะไรไว้กับประเทศชาติเรา
1: เยอะไปหมดเลย
0: เยอะมากมายฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็แต่มักจะมานึกถึงในตอนที่วันสำคัญที่วันแม่กันใช่ไหมครับเป็นระหว่างนั้นก็อาจจะไม่ค่อยได้ต่อเนื่องประมาณนี้นะครับจะโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงวันแม่เมื่อไหร่เราก็ต้องที่จะก็ต้องสะท้อนนะครับว่าถ้าไม่มีแม่เราไม่มีเราอะไรเงี้ยนะเราต้องคิดว่าเราเกิดมานะแม่ให้กำเนิดแล้วก็ต้องสืบไปดูว่าความลำบากที่แม่จะเกิดเรามานะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องมันเป็นมีมันเข้าใจคนสมัยนี้บางทีนะคือเราคือให้เขานึกถึงอะอย่าเพิ่งลืมไว้ก็ตอนรู้ไหมว่าตอนที่แม่นี่ลำบากจริงๆเลยตอนที่ตั้งครรภ์เราตอนที่ให้นมเราโอ้ยตอนที่เราไม่สบายทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันไม่ค่อยอยู่ในสมองหรือยังไงอะไรเงี้ยนะบางทีนะบางคนนั่นนุ๊กสิริโอ้แต่บางคนนุ๊กสิริอะไรนี่พี่ชื่นชมอย่างหนึ่งว่าหนึ่งนุ๊กสิริเนี่ยมีคุณแม่เนาะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยโอ้คุณแม่นี่แหมดูจังดีเลยแหมคุณแม่นี่มีความสุขนะอย่างนี้นะนี่พี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าน้องติวอะไรอ่ะได้ทำหน้าที่หรือว่าตอบแทนพระคุณคุณแม่ก็เรียกว่าได้อย่างก็เรียกว่าสมหน้าที่อ่ะใช่ไหมแล้วความภาคภูมิใจกับคุณแม่เองก็อย่างเงี้ยสิ่งนี้มันไม่รู้จะพูดยังไงนะครับพี่ไปเจอใครต่อใครทุกครอบเกือบจะทุกครอบครัวเพื่อนเพื่อนเพราะมันเป็นใหญ่เป็นโตนะเพื่อนที่เนี่ยมันเป็นใหญ่เป็นโตเยอะเป็นอะไรต่ออะไรเยอะๆแต่มันไปพูดถึงลูกอยู่เรื่อยเลยโอ้แม่มันลูกเขาเป็นลูกหมอเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถามพี่เขาบอกมันก็ยังไงเดียมันก็เนาะเราก็บอกว่า
1: ก็เป็นเหมือนกันว่าอ๋อเป็นเหมือนกันแหละยุคนี้อะไรอย่างนี้ป่ะคะ
0: เราก็บอกว่าแต่มันดีว่ามันหนึ่งมันไม่ไปติดยาเสพติดมันไม่ไปทำอะไรไม่ได้นั่นนะแต่ว่าทำมากินมันก็แต่มันไม่เหมือนเราหรอกไอ้เรื่องเราเมื่อก่อนนี่เรานักสู้คือเรื่องหนอนเนี้ยคืออะไรเวลาพี่ไปพูดไปแล้วพี่เราต้องความเข้าใจนะว่าบางคนต้องสื่ออะไรไม่น่าเชื่อนะเพื่อนๆพี่บางคนเขาตัวเขาอะไปถึงไหนถึงไหนแล้วแต่ว่ายังครอบครัวไงภรรยาอย่างนั้นลูกอย่างเงี้ยมันนินทาให้ฟังเราโอ้ยการถามเมียอย่าไปดินถามเมียอย่าไปว่า
1: คือหมายถึงว่าเกิดการเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นใช่ไหมคะ
0: คือเขายกตัวอย่างให้ฟังว่าแต่ตัวเขาอะกว่าที่จะมาถึงตรงนี้ได
1: ้
0: โอ้โหมันลำบากลำบนมาอดยากจากเรียนมาตรงนี้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ว่าลูกเนี่ยเราไม่ต้องไปเพราะเราก็อยากให้ลูกดีนะอยากให้ลูกสบายโอ้เลี้ยงดูอย่างดีไงเลี้ยงดูอย่างดีก็เลยเหมือนไข่ในหินน่ะก็อันนี้เราก็พูดกันเล่าสู่กันฟังเฉยๆน้องเซราเพียงว่ามันอะไรอะเวลามันเกิดปัญหาสังคมบ้านเราตัวนี้ปัญหาสังคมที่มันเกิดแล้วก็เรื่องโครงสร้างประชากรที่เราพูดเสมอว่า

0: นรุ่นหลังสมัยเราต้องพึ่งหวังพึ่งให้เขาว่ามาช่วยรับช่วงในการดูแลรักษาแผ่นดินรักษาประเทศรักษาขนบธรรมเนียมรักษาวัฒนธรรมทั้งหลายแหล่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนั่นแหละแต่สิ่งนี้เพราะหลังๆเราไม่ได้มาปลูกฝังมาตั้งแต่หลายประเทศก็ตื่นตัวก็ต้องปลูกฝังคุณภาพเด็กรุ่นใหม่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยนะก็อยู่ในกฎระเบียบ
1: ครับ
0: ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงแม่รู้งี้ตอนนี้ถ้าพี่ถอยหลังไปสักหน่อยนะพี่แหมเอ้ยไม่ได้พูดงั้นไม่เรียนหลายเสือก็พูดเล่นๆเลยเฉยหรอกตอนเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยได้คิดนึกแต่ว่าโอ้มันสำคัญจริงๆนะคนที่มาดูแลประเทศที่จะต้องสืบทอดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะก็แต่พี่ก็ยังหวังนะว่าคนรุ่นใหม่นี่ก็ไม่ธรรมดาสถาบันที่ให้การศึกษาก็อันเนี้ยน่าจะเป็นต้นหนึ่งกันเลยไม่เฉพาะสถาบันครอบครัวสถาบันที่เขาเรียกว่าเป็นครูนะครับที่จะต้องสอนจะต้องให้ก็เน้นเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าทุกวิชามันก็มีอยู่ในตำรับอยู่แล้วนะแต่ว่าต้องหลักปฏิบัติอะพี่วันก็เรื่องที่สำคัญยกตัวอย่างที่เคยฟังว่าเรื่องของด้านจิตใจนี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นุ๊กจิ๋วไรบางทีอะไรที่กินหนึ่งเราก็ไม่รู้ไงโดยเฉพาะการสื่อสารกันระหว่างครูกับลูกศิษย์นะพ่อแม่กับลูกปู่ย่าตายายกับหลานอะไรเงี้ยบางทีมันคือคนโบราณบางทีเขาเขี้ยวเข็นเขาหวังดีเนาะเราก็อยากให้ลูกดีอยู่นั่นนี่แต่ว่าไปพูดอะไรกระทบเขานิดหนึ่งเขาต้องเก็บไว
1: ้เขาเก็บนะคะ
0: ใช่
1: ความในใจ
0: แล้วความอดทนมันไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้
1: ไม่มี
0: ถ้าหนึ่งอย่างมันโดนกระทบมาแล้ว
1: สุด
0: มันเก็บไว้เก็บนะ
1: พอ
0: เก็บไอ้เรื่องที่มันเก็บไว้มันยังไม่ได้ระบายออกยังไม่ถูกถ่ายออกไปเอาเรื่องที่สองนั่นใหม่แล้วอยู่ที่บ้านทะเลาะกับญาติมาถึงโรงเรียนทะเลาะกับครูทะเลาะกับครูไม่พอทะเลาะกับเพื่อนอะอะไรเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราเห็นบ่อยเหมือนกันเป็นคลิปอะไรเงี้ยไอ้นี่เราคุยให้ฟังเฉยๆเราไม่ได้ไปโจมตีนะไม่ได้ไปว่าไม่ได้ไปตำหนิอะไรทั้งนั้นนะครับมันในขณะที่เขาเรียกว่ามันก็ต้องย่อมมีแต่นักเรียนในห้องหนึ่งมันอาจจะ40คนอาจจะมีไอ้หัวโจกอยู่คน2คนอะไรเป็นต้นนะอย
1: ่
0: างเงี้ยครูเองก็อยากให้ลูกศิษย์ดีบางทีต้องไม่ดุก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้ใช้มาตรการยังไงไงปวดดีก็แล้วอะไรก็แล้วอะไรแล้วทีนี้บางทีเนี่ยคนที่มันมีกดดันมาจากหลายๆอย่างแล้วมาถึงที่นี่โดนกดก็อีกนี่เราพูดไปอย่างกับแหมอย่างกับเก่งไม่ใช่อย่างนั้นก็แสดงว่าเราพี่ก็เคยเจอคนที่มาปรึกษาโน่นนี่ปัญหาครอบครัวปัญหาโน่นนี่นั่นก็ทำใจนะ
1: ต้องทำใจจริงๆเนาะสำหรับในยุคนี
0: ้
1: อะไรที่มันรู้สึกผ่านไปแล้วก็เป็นบทเรียนครั้งสำคัญที่จะได้แบบมาสอนมาเตือนกันนะคะเราหยุดความเศร้ากันแป๊บนึงนะคะพี่หมอเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้ามีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้นะคะ
0: ได้ครับ
1: สักครู่ค่ะพักกันก่อนค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ที่
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออน

0: ั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนนี้นะคะมีจดหมายหนึ่งฉบับของคุณผู้หญิงอายุ42ครับพี่หมอสามี47ก็ไม่ต่างกันมากนะ5ปีแต่งานกันมา10กว่าปีแล้วนะคะยังไม่มีลูกค่ะรับราชการสามีเนี่ยนะคะเวียนไปหลายๆจังหวัดไม่ค่อยได้อยู่กันเหมือนครอบครัวอื่นสามีคงจะมีคนอื่นด้วยแน่ๆอันนี้เป็นการคาดเดาเพราะดูเหมือนจะมีโรคเริมมาติดที่อวัยวะเพศนะคะมีอาการคันเม็ดเป็นน้ำใสๆแล้วก็พอแล้วมันแตกก็รู้สึกเจ็บแสบไปร้านขายยาเภสัชก็ยามากินประมาณ1อาทิตย์ก็ดีขึ้นพอสักผ่านไป3เดือนสามีกลับมาก็คราวนี้เป็นอีกนะคะและมีอาการตกขาวและคันด้วยค่ะก็เลยจะถามพี่หมอ3ข้อนะคะโรคเริมที่อวัยวะเพศอันตรายมากน้อยแค่ไหนทำไมเป็นแล้วรักษาหายแล้ว3เดือนกว่ามาเป็นอีกแสดงว่าสามียังมีเชื้ออยู่หรือไม่แล้วก็สามีก็เป็นแต่รักษาหายมานานแล้วจะมีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้กลับมาเป็นได้อีกค่ะ
1: ครับเรื่องข้อหนึ่งนะค่ะโรคเริมครับก็ถามว่าอันตรายมากน้อยแค่ไหนก็อันตรายก็อาจจะไม่ถึงกับถึงชีวิตแต่ละกันนะเอาให้สบายใจไว้ก่อนนะครับคำว่าโรคเริมนะเมื่อก่อนนี้เป็นโรคที่น่ากลัวนะว่าพอมันเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันตกใจนะเพราะมันรำคาญด้วยเริ่มต้นก็จะเป็นเม็ดตุ่มๆมีน้ำใสๆมีคันๆนะครับแล้วมันอาจจะมีปวดแสบร้อนนะคือพวกเนี้ยต้องบอกก่อนคำว่าเริ่มเนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นเชื้อไวรัสนะเชื้อไวรัสซึ่งมันก็ไม่ถึงกับเสียชีวิตอย่างที่บอกแต่มันรำคาญนะคุณไงคนที่เป็นเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันยังไงบอกไม่ถูกอ่ะทำให้หงุดหงิดรำคาญนะแล้วก็ยิ่งเป็นแล้วเป็นอีกยิ่งกังวลใหญ่เลยนะฮะก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าที่จริงแล้วโรคเชื้อไวรัสเนี่ยมันมักจะเป็นกับคนที่ร่างกายอ่อนแอนะพวกเริมหรือแม้แต่พวกงูสวัสดพวกเนี้ยคนที่อดหลับอดนอนเนี่ยไม่พักผ่อนนะครับอันนี้ก็เรื่องของสุขภาพรวมๆนี่แหละทุกท่านมันจะทำให้สาเหตุทำให้เชื้อไวรัสต่างๆเนี่ยมาโจมตีเรานะแม้แต่ระบวดก็ดีอะไรก็ดีนะฮะทีนี้ที่มาเป็นซ้ำเนี่ยกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยก็บอกว่าไม่หายขาดเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นแล้วส่วนใหญ่มันไวรัสอ่ะมันจะไม่หายออกไปจากร่างกายนะมันก็พอร่างกายเราแข็งแรงขึ้นหน่อยมันก็หลบไปซ่อนตัวอยู่ตามปมประสาทนะฮะนี่แหละที่บอกว่าเอ้าพอวันดีคืนดีนอนอดหลับอดนอนเกิดความเครียดนะฮะมีความกังวลต่างๆพวกเนี้ยนะแล้วมันจะกลับมาเป็นโดยที่เรียกว่าโดยที่ไม่มีปีไม่คุยก็ว่างั้นนะแต่ที่ถามว่าติดมาจากสามีอีกไหมมันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะมันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางแหละนะ
0: เป็นไปได้ทั้งสองทาง
1: แต่ว่ามันตรงก่อนแอร์เรานี้น่าจะมีส่วนมากกว่าเหมือนกันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะก็ถามว่าวิธีป้องกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มันก็อยู่ในตัว
0: ไม่ให้กลับมาเป็นกันอีกอ่ะทั้งคู
1: ่กับก็มันคำตอบก็อยู่ในตัวว่ามันเกิดจากร่างกายเราอ่อนแอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างข้างร่างกายเราให้แข็งแรงใช่ไหมครับก็เรื่องการนอนเนี่ยเขาบอกว่านอนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอใช่ไหมแล้วก็

0: เวลามีอารมณ์บางทีก็หลายๆวันก็ทนไม่ได้ไหวก็ไปยุ่งเกี่ยวด้วยอย่างเงี้ยนะแล้วก็ในช่วงที่มีตุ่มน้ำใสแตกนะพวกเนี้ยมีโอกาสที่จะติดได้เลยติดกันไปติดกันมาอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นถ้าจะจำเป็นจริงที่ช่วงนั้นอาจจะถ้าร่วมเพศหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงก็ต้องใช้ถุงยางอนามัยแต่ถุงยางอนามัยก็อีกแหละเพราะมันบางทีมันอยู่ภายนอกใช่ไหมแต่ว่าไอ้น้ำตุ่มที่มันแตกออกมามันอาจจะไป อยู่ตามติดตามผนังเยื่อหุ้มตรงแถวบริเวณนั้นนะก็ทำให้เกิดเป็นขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ
1: โอ้ค่ะทีนี้ไอ้ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าอาการตกขาวที่มีอาการคันมันเกี่ยวกับเชื้อเลือดด้วยหรือเปล่าคะไม่ทราบว่ามีตัวยาไหนที่จะสามารถรักษาหายขาดได้ค่ะเคยทราบเหมือนกันว่ามีพวกสมุนไพรอยู่หลายตัวหลายชนิดรักษาได้จริงนะคะพวกในคลิปว่ามียางกล้วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยข้อมูลนี้น่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนคะพี่หมอ
0: เอาเรื่องตกขาวก่อนนะครับตกขาวและก็คันเนี่ยคือส่วนใหญ่อาการตกขาวและคันเนี่ยแหละส่วนใหญ่นะมักจะมาจากตกขาวมันมักจะมาเป็นเชื้อราหรือไม่ก็เชื้อแบคทีเรียอยู่ในช่องคลอดมากกว่านะอันเนี้ยอาจจะเป็นโกลโรคกระเริมนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเริมก็ได้นะก็เรื่องตกขาวของผู้หญิงก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันแต่ถ้าตกขาวแล้วคันแล้วถ้าตกขาวนั้นอ่ะไม่เปลี่ยนสีนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้มีเชื้อนะก็ส่วนใหญ่อ่ะก็บอกว่ามันเกิดการเสียสมดุลในช่องคลอดของผู้หญิงอ่ะใช่ไหมที่มันต้องล้างทำความสะอาดจนล้างไอ้เชื้อตัวดีๆออกไปใช่ไหมก็เลยแบคทีเรียตัวไม่ดีมันก็มาแทนไงมันทำให้เกิดตกขาวขึ้นมาอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนั่นที่การสร้างสมดุลในบริเวณของผู้หญิงอ่ะนะก็ที่บางคนก็แนะนำให้กินพวกจุลินทรีย์ดีๆหรือว่าเชื้อดีๆนี่แหละนะพวกนมเปรี้ยวพวกโยเกิร์ตพวกอะไรพวกนี้ต้องกินไว้นะแล้วก็ดูแลความสะอาดให้ดีนะไม่จะไปล้างก็ตั้งแบบสะอาดเกินไปนี่ก็ไม่ถูกนะคือโดยธรรมชาติในช่องคลอดผู้หญิงก็จะมีความสมดุลก็อยู่แล้วเขามีเชื้อแบคทีเรียตัวดีๆอยู่แล้วเขาจะมาช่วยปกป้องอยู่แล้วนะเดี๋ยวต้องดูแลให้ถูกวิธีนะฮะแต่พูดถึงเรื่องอย่างกล้วยอย่างหนึ่งอะไรเรื่องพี่ก็เคยเห็นได้ยินอย่างกล้วยที่เขาบอกว่ามันสามารถที่เอายางเนี่ยไปแปะที่แผลเริมอะไรเงี้ยนะเคยเห็นอยู่ในคลิปเหมือนกันแต่พี่ก็พยายามสืบค้นนะพยายามพี่ก็อยู่ในวงการสมุนไพรนะครับก็พยายามหาข้อมูลอยู่หลายก็เลยหลายงานวิจัยต่างมันยังไม่มีนะแล้วก็ดีไม่ดีตรงนี้เนื่องจากว่าช่วงที่เป็นเริ่มเนี่ยนักเรียนหรือว่าตรงนั้นอ่ะหนึ่งมันอาจจะมีการมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายเลยนะเพราะมันมีตุ่มใช่ไหมแล้วก็มีเป็นระแตกออกมาเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดดีไม่ดีมันไอเปลือกอะไรยางกล้วยมันไม่สะอาดนะมันก็ไปทำให้เกิดติดเชื้ออื่นเข้ามาสมโรงในร่างกายมาก
1: เป็นเรื่องใหญ่
0: เพราะฉะนั้นมันพวกยางพวกนี้มันจะมีฤทธิ์เป็นกัดนะพวกนี้มันจะกัดแล้วก็แหมไม่อยากจะนึกถึงเท่าไหร่แต่มันไปกัดไปอะไรนี่เดี๋ยวเกิดนะเป็นแผลขึ้นอะไรขึ้นเกิดต้องซ้อนรุนแรงขึ้นมาอีกพยายามหลีกเลี่ยงนะครับดีที่สุดเนี่ยถ้าเรื่องตกขาวพี่แนะนำว่าต้องไปหาคุณหมอนะไปหาคุณหมอด้านสุตินรีก็ได้ใช่ครับแล้วก็อาจจะต้องแล้วตัวนี้มันมีเชื้อรานะครับเชื้อแบคทีเรียเชื้ออะไรต่างต้องให้ใช้ให้ถูกกับโรคนะครับยาที่รักษาเนี่ยหรือฆ่าเชื้อเนี่ยต้องให้ถูกให้มันตรงน
1: ะ
0: จะได้ไม่มาเป็นซ้ำอีกอะไรประมาณนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนิดเดียวช่วงหลังไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเลยสามีสงสัยว่าสาเหตุมาจากโรคเริมด้วยจริงไหมครับพี่หมอ
0: กับโรคเริมจริงแล้วมันก็ไม่ใช่นะคืออะไรนะอาจจะเป็นเรื่องของ อาจจะมีการระแวงได้นะตามที่ตกกังวล อะไรต่างๆก็ได้นะมันไม่ใช่จากโรคเริมหรอกพยายามรักษาโรคเริมให้หายขาดนะครับแล้วก็ทีนี้สามีภรรยาก็ต้องมาพูดคุยกันต้องค่อยๆมาปรับใหม่นะอาจจะสิ่งที่มันผ่านไปนี้

0: ต้องกลับมาดูแลสุขภาพนะถ้าเป็นไปได้ในเวลาไปหาหมอสลบไปทั้งคู่จะดีนะก็คุยกันกระจายแล้วก็ถามถึงเรื่องนั้นไปด้วยเรื่องของความไม่มีก็มีอารมณ์ตรงนี้นั่นแหละเนี่ยครับ
1: จะได้ครอบคลุมนะคะพี่บอกให้ดูไปนิดนึงค่ะเชิญค่ะ
0: ครับเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ครับ
1: ก็อยากจะโทรหาพี่หมอนะคะในช่วงที่เราไม่เจอกัน6วันนะคะ1สัปดาห์แต่ถ้าใครที่รอได้เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะมีจดหมายมีอะไรก็เดี๋ยวจะมาคุยมาตอบกันนะคะวันนี
0: ้
1: ลาไปพร้อมกันค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนข่าวโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์

0: ันต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิ

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ

0: วงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก
3: ็โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลค่ะ

0: ข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yenchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายดิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ษตร
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือ

เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: ี่คือขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจบ่คิด

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ียบเวลาความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาน

0: อบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: 9:13 น.อรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดียามเช้ากับเช้าวันจันทร์ที่10 สิงหาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SN 95กับคุณจามรกิตติวภาคน้องดงสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: เอฟซี Facebook ด้วยค่ะทักทายกันมาแล้ว
1: เช้าวันจันทร์เรี่ยวแรงมัน
0: แรงวันนี้นะคะเธอเป็นเธอไม่ได้เป็นอิสระนะเออให้คิดช่างช่างเปิดเพลงนะเธอเป็นอิสระแล้วอย่างนะคะปรับใดที่ยังมีไฟในการทำงานก็ต้องมาทำงานนะคะ
1: ก็
0: เอาจริงๆนะปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนน่ะทั่วโลกเหมือนกันหมดเลยเขาเรียกมีภาวะหมด

0: ไปในการทำงานเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางอาชีพที่ต้องให้ความสำคัญเพิ่งอ่านมาเมื่อวานน้องรุ่งจริงก็บอกว่าอยู่ๆก็
1: ไม่มีเ
0: น
1: ี่ยไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่เราไม่ใช่แค่ผมคนเดียว
0: ไม่ใช่แค่เรามีทั่วโลกเป็นหมดเลยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเลยนะก็บอกว่าไอ้ภาวะหมดไฟในการทำงานเนี่ยเป็นได้ทุกคนทุกประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นพอร่างกายหรือจิตใจส่งสัญญาณเตือนก็จำเป็นมากต้องหยุดพักแล้วก็ปรับ mindset นะคะปรับ mindset แล้วก็ให้กำลังใจให้กำลังใจปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าฮิวใจเนี่ยไปหาอะไรที่แบบมันฮิวใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้หมดแหละเหนื่อยล้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พักผ่อนหาอะไรทำก็ได้เรื่องกินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่หิวใจได้นะ
1: กินเที่ยวนะผมว่านะมันจะเหมือนกันแล้วเติมพลังกลับมาลุยต่อได
0: ้ใช่ถูกค่ะอนุญาตให้ตัวเองอ่อนแอได้เขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าอย่ายอมแพ้นะอย่ายอมแพ้อ่อนแอได้แต่อย่ายอมแพ้อะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ก็วันจันทร์หลายคนก็เป็นเหมือนกันเนาะมันแบบรู้สึกโอ้ยไม่ชอบวันจันทร์เอาซะเลยเหมือนเด็กนักเรียนอะเหมือนกันแหละนะคะ เด็กไม่ชอบวันจันทร์โอ้ยแต่ว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีวันแม่นะคะวันที่12สิงหาวันหยุดนะทำงาน2วันอีกไปหนึ่งอีก2วันค่ะน้องโล่ง
1: ครับผม
0: นะ
1: มีกำลังใจขึ้นมานิดนึง
0: ใช่นะมีกำลังใจละได้ฮิวใจในวันแม่นะคะวันที่12นี้ค่ะวันนี้หลายโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็บางโรงเรียนก็เชิญไปบางโรงเรียนก็ไม่มีแล้วก็อาจจะจัดกิจกรรมกันภายในเฉพาะเด็กๆกับคุณครูเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: หลังไมค์วันนี้022481366นะคะ022481366นะคะรับหนึ่งสายมาฮิวใจกันนะคะไม่รู้จะเรื่องอะไรเดี๋ยวมันลุ้นค่ะทุกคนก็ต้องการกำลังใจนะโดยเฉพาะอุ้ยแล้วทุกครั้งน้องๆเวลาเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆระดับประเทศนะเราก็จะเป็นวันศุกร์นะจำได้นะ
1: อ๋อหรือใช่ค่ะจะเราจะกว่าจะได้มาเล่ากันเรื่องวันจันทร์แล้วเนาะ
0: วันจันทร์ใช่จำได้เลยว่าอุ้ยทุกวันศุกร์อ่ะพอเราจัดรายการเสร็จนะมันก็จะมีเรื่องใหญ่เรื่องโอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องเศร้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคะก็ล่าสุดก็นี่แหละค่ะเรื่องเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะที่มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะคะซึ่งณขณะนี้ทุกผู้ได้รับบาดเจ็บทุกคนนะคะจากเหตุการณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็ทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกันนะคะน้องดุ๊ก
1: ครับผมโอ
0: ้ค่ะก็ล่าสุดที่มีน้องอายุ12นะคะเสียชีวิตเป็นรายล่าสุดเด็ก12เด็กหญิงนะคนนี้ก็สรุปแล้วนักเรียนเสียชีวิต2นะคะรวมทั้งผู้ก่อเหตุด้วยนะเสียชีวิต2คนเด็กหญิงวัย12ที่เพิ่งเสียชีวิตแล้วก็คุณครู5คุณปู่คุณย่า2ตามนี้เนาะ
1: ครับผม
0: นะคะ
1: 9รายนะ
0: ที่โรงพักสภ.ปายบางนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีก็หลังจากการประชุมท่านพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว17ปากพร้อมนำพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุนะทั้งปืนทั้งปลอกกระสุนมือถือและคอมพิวเตอร์ของน้องที่ก่อเหตุส่งไปตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวคงต้องทำการสอบสวนในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องสาเหตุนั้นเบื้องต้นนะคะที่ท่านรองผบ.ภาคหนึ่งว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงก่อเหตุมีหลายปัจจัยประกอบกันค่ะหนึ่งทั้งปัญหาครอบครัวพ่อแม่แยกทางกันปัญหาเรื่องการเรียนความขัดแย้งกับเพื่อนรวมถึงพฤติกรรมการเสพสื่อโซเชียลที่มีเนื้อหารุนแรงและอาชญากรรมมานานประมาณ1-2 ปีค่ะน้องโด่ง

0: ครับผม
1: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาเจอเขาเจอย้อนหลังว่าเด็กเนี่ยเคยเข้าไปดูเหตุการณ์การยิงที่ต่างประเทศเมื่อวันที่30กรกฎาคมเนี่ยค่ะ
0: ใน YouTube แล้วพวกนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ถูกต้องเขาเข้าไปดูเลยว่าการการยิงในต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันยังไงแบบไหนส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุพบว่าเป็นปืนของคุณปู่จริงๆส่วนบีบีกันที่เอาไปโรงเรียนก่อนหน้านี้แล้วถูกคุณครูยึดเนี่ยนะคะก็พบว่าสั่งซื้อเอาเองผ่านนิกแล้วก็ไม่พบประวัติการฝึกยิงปืนมาก่อนหรือไม่พบการรับการบำบัดทางจิตเวชมาก่อนนะคะตอนนี้ก็ต้องย้ำผู้ปกครองนะคะคุณครูช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็บ้านไหนที่มีปืนก็ต้องเก็บปืนอย่างมิดชิดนะคะก็ไม่รู้จะป้องกันยังไงอะเพราะว่าเด็กเขารู้ว่าปู่มีปืนใช่ไหมอยู่ตรงไหนตรงไหนเขาก็รู้หมด
0: คร
1: ับค่ะ
0: ก็แปลว่าสาเหตุมันมาจากหลายปัจจัยเนาะมันไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
1: รวมกัน
0: โอ้มันรวมกันแล้วใช้ระยะเวลา
1: ในการบ่มสะสมความเครียดความคิดความอะไรก็ไม่รู้แสดงว่าเขาคือเขาเป็นคนแบบใจเย็นมากต้องนึกออกไหมตอนที่เขาลงมือระยะแรกอ่ะเขายิงปู่กับย่าแล้วเนี่ยเขายังแบบล็อกประตูบ้านได้อย่างเรียบร้อยขึ้นรถต
0: ู้
1: ไปโรงเรียน
0: ยังมานั่งเรียนหนังสือถึงเกือบสิบโมงได้อ่ะทั้งนั้นยิงปู่ย่า
1: ไปนั่งเรียนอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าไปถึงก็ก่อเหตุเลยนะที่โรงเรียนอ่ะไปนั่งเรียนด้วยนะมันคือรู้สึกว่าโอ้โหเด็กคนนี้เนาะก่อเหตุกว่าจะก่อเหตุนู่นเลย9:53 ไปก็เคารพธงชาติทำกิจกรรมหน้าเสาธงเหมือนเพื่อนคนอื่นๆทุกประการแต่ว่าก่อนหน้านั้นอย่าลืมนะว่าเขาฆ่าปู่กับย่าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยความใจเย็นนะล่างรถตู้ไปก็ปกติอย่างที่บอกล็อกประตูบ้านเหมือนที่เคยทำทุกวัน
0: อืม
1: โอ้เนี่ยค่ะ
0: แล้ววันนี้มีรุ่นพี่ที่อยู่ม .6 นะฮะเขาอัดคลิปที่อยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์เนี่ยนะฮะเขาก็อัดคลิปของตัวเองนะครับระบายความอัดอั้นในใจนะเขาบอกว่าในช่วง2-3 วันที่เกิดเหตุมาเนี่ยเขาเสพสื่อแล้วเขาไม่สบายใจนะครับเกี่ยวกับถ
1: ึ
0: งสาเหตุมูลเหตุต่างๆนะครับในการต่อว่าคุณครูเรื่องของโซเชียลกระแสที่แรงๆที่เกี่ยวกับโดยเฉพาะครูภาษาไทยอ่ะพี
1: ่ครับ
0: ที่บอกว่าเป็นต้นเหตุให้ศูนย์กับเด็กนักเรียนแล้วก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เด็กนักเรียนคนนี้เนี่ยเหมือนกับเนี่ยคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่อะไรเงี้ยนะครับก็เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยครูเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครูเนี่ยเขาไม่ได้ร้ายกาจอะไรแบบนั้นตอนนี้ทุกคนมองโรงเรียนก็เป็นแบบโอ้เป็นเพราะครูไปโทษคุณครูโอ้คุณครูไม่ดีโน่นนี่นั่นนะเขาก็ออกมาระบายในมุมของเขาว่า1เขาไม่เคยเห็นการบูลลี่การไถเงินตั้งแต่ม.1ถึงม.6เขาไม่เคยเจอแล้วเขาก็ไม่เคยเห็น
1: เขาเรียนมาตั้งแต่ม.1
0: ใช่เขาเรียนมาตั้งแต่ม.1เขาก็เป็นตัวแทนอ่ะยืนยันว่าคือถ้ามีเนี่ยมันต้องเคยเห็นกันบ้างมันต้องเคยรับรู้กันมาบ้างมีคนเล่าให้เขาฟังบ้างไม่มีนะครับสองครูเนี่ยเขาก็ปกติเหมือนโรงเรียนทั่วไปนะครับไม่ได้เลวร้ายไม่ได้เข้มงวดไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวเด็กอะไรขนาดนั้น
1: ค่ะ
0: เขาก็ออกมาพูดในมุมของเด็กที่ยังเรียนอยู่นะครับได้ฟังอีกมุมหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ในประเด็น
1: ค
0: ่ะพี่ในประเด็นติดศูนย์เนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วน้องเนี่ยโดนให้ศูนย์ตั้งแต่ม.2นะแล้วก็

0: แล้วก็แก้แล้วนะฮะ
1: แก้สูตรแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคุณครูก็ให้แก้แล้วเนาะ
0: ครับผม
1: ก็เมื่อวานมีตัวแทนผู้ปกครองก็เครือข่ายผู้ปกครองเทพศิรินนท์เนาะก็ไปแจ้งความประโยคข่าวลือว่ามีมือยิง2คนอันนี้ไปบันทึกประจำวันไว้นะคะเพราะว่ามันมีกระแสข่าวลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงว่าผู้ก่อเหตุนี่อาจจะมี2คนก่อนจะชี้แจงกับทางสื่อมวลชนถึงข้อเท็จจริงว่าอันนี้ก็เป็นการสร้างความเข้าใจแก่สังคมเพื่อปกป้องชื่อเสียงของโรงเรียนโดยเฉพาะสภาพจิตใจของเด็กนะคะแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่ามีการแชร์กันในกลุ่มเด็กและกลุ่มผู้ปกครองก็ต้องสร้างความตื่นตระหนกแล้วไม่สบายใจว่าในโรงเรียนเนี่ยอาจจะมีผู้ก่อเหตุรายอื่นอีกหรืออาจจะมีการก่อเหตุซ้ำซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าข้อความดังกล่าวนั้นเกิดความเข้าใจผิดของเด็กในวันเกิดเหตุขณะที่นักเรียนวิ่งกรูกันลงมาจากตึกนี่นะคะก็เห็นชายใส่ชุดดำถือปืนเดินอยู่ในพื้นที่ด้วยจึงเข้าใจผิดว่าขณะนั้นเนี่ยมีผู้ก่อเหตุ2คนแต่แท้ที่จริงแล้วชายชุดดำคนดังกล่าวคือเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินีซึ่งเป็นนายดาบตำรวจและเป็นตำรวจคนแรกที่เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะตอนนั้นเนี่ยตำรวจคนนี้แสดงตัวโชว์บัตรประจำตัวก่อนเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนำเด็กออกจากตึกนั่นเองค่ะซึ่งการแจ้งความครั้งนี้ก็เป็นการนำข้อมูลมามอบให้กับตำรวจเพื่อจะได้ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็สยบข่าวลือเพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างเพราะว่าอะไรรู้ไหมเด็กที่เขาเห็นเหตุการณ์ในวันดังกล่าวเมื่อวันศุกร์เนี่ยหลายคนยังไม่กล้าแน่นอนมันยังไม่กล้าไปโรงเรียนค่ะ
0: ครับ
1: ยังรู้สึกว่ามันน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลที่ว่านี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะชายใส่ชุดดำคือตำรวจนอกเครื่องแบบจากสน.ลุมพินี
0: ไม่ได้มีสองคน
1: เป็นคนแรกใช่ค่ะที่ไปจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปช่วยเหลือเด็กลงมาค่ะ
0: ก็เริ่มเห็นคลิปของเด็กๆที่ถ่ายกันไว้ในห้องนะฮะช่วงที่มีเสียงปืนเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะหมอบลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ไปออกันอยู่หลังห้องนี้นะครับพี่แล้วก็เหมือนกับหลบอยู่ใต้โต๊ะบ้างหลบแบบมานั่งรวมตัวกัน
1: อ
0: ะที่พื้นนะรวมตัวกันนะฮะแล้วก็หมอบลงไปนะครับพิงแบบซบลงไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเสียงร้องไห้เหมือนตั้งกล้องไว้นะแต่อัดไว้นะแต่ร้องไห้ไปนะฮะเหมือนถ่ายออกไปที่ประตูนะฮะเสียงปืนก็ปั้งปั้งเป็นระยะเด็กที่อยู่ในห้องนี่คงหวาดผวาจริงๆนะ
1: ใช่ค่ะคือเห็นชัดเจนอ่ะ
0: เราจะเห็นภาพจากกล้องของตำรวจตอนที่ขึ้นไปช่วยเนี่ยนะครับที่บอกว่านี่ตำรวจนะถ้าในห้องเป็นนักเรียนชูมือค่อยๆเดินออกมาอย่างช้าๆคือเหมือนห้องมันปิดอยู่ไงฮะแล้วห้องนั้นตำรวจตอนนั้นนาทีนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครตำรวจก็ไม่รู้ว่าเป็นนักเรียนหลบอยู่นักเรียนที่อยู่ข้างในพอได้ยินเสียงบอกนี่ตำรวจก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อว่าตำรวจจริงเปล่าว่าจะออกดีเปล่าว่าหรือจะหลบข้างในดี
1: กลัวพอเราเห็นภาพคนที่กำลังก่อการอยู่หลอกอะไรอย่างนี้เนาะเด็กอะ
0: ใช่พอเราเห็นเราได้ยินภาพตอนที่เสียงปืนมันยังดังอยู่เราเลยรู้เลยว่าเด็กไม่มีทางกล้าเลยครับที่จะออกไปอ่ะเพราะว่าณตอนนั้นเราก็คิดว่าเราอยู่ตรงนี้เราเป็นตายแล้วดียังไงหลบไว้ก่อน
1: เนี่ย
0: โอ้โหมันเป็นแบบช่วงไม่กี่นาทีที่แบบยาวนานจริงๆฮะ
1: บีบหัวใจมากจริง
0: ๆบีบหัวใจใช่
1: เข้าใจเลยเด็กที่กำลังแบบคือคิดว่าซ่อนตัวอยู่ก็ไม่รู้จะปลอดภัยหรือเปล่านะคะมีสายรออยู่หนึ่งสายไปรับกันก่อนนะคะ
0: ครับ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: ลุงดงจากอุบลราชธานีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณลุง
3: สวัสดีครับคุณศรีคุณดงครับ
0: ครับผม
1: คุณลุง
3: ครับ
0: เป็นไงฮะได้หรือไม่ได้นะเงินอะไรช่วยเหลือ
3: ฮัลโหลครับ
0: ครับครับ
1: คุณลุงฟังจากมือถือนะคะฟังจากทางโทรศัพท์นะ
3: ครับฟังจากโทรศัพท์อยู่ครับ
1: ค่ะสัญญาณมันจะช้านิ

0: หนึ่งถ้าไปฟังทางวิทยุเชิญค่ะ
1: คือก่อนอื่นก็คือเป็นในรายการที่ข่าวดีมากนะครับผมคนที่รู้อยู่ห่างไกลหมู่บ้านนิดนึงอ่ะไม่มีอะไรฟังก็ต้องรอฟังแต่ทางวิทยุคุณชีคุณโด่งนี่แหละครับ
2: ค่ะขอบคุณครับ
1: ทางเสียงตามสายมันก็ได้ยินไม่ชัดนะครับผม
0: ค่ะ
1: มีเรื่องอยากสอบถามคุณทั้งสองว่าในเรื่องเงินผู้ดูแลผู้พิการเนี่ยเขายังมีให้ทำอยู่เปล่าครับ
0: เงินดูแล
1: ครับ
0: เงินผู้ดูแลผู้พิการอีกทีนึงใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: รู้สึกตอนนั้นมันมีข่าวอยู่ลงดงเนาะ
2: ก็มันเป็นนโยบายที่แต่ละพรรคเขาจะใช่ไหมพี่ให้หาเสียงว่าถ้าย
0: ังไม่เริ่มต้นเงินช่วยเหลือผู้ดูแลผู้พิการยังไม่มีตอนนี้ค่ะ
1: ยังไม่มีใช่ไหม
0: ต้องให้ไปอบรมอะไรใช่ไหมคะคุณลุง
1: ไม่ได้ผมก็ไม่รู้กันรู้จักเลยฟังแต่ทางเพื่อนๆที่เขาเป็นผู้ดูแลผู้พิการคุยให้ฟังนะครับเขาบอกไปทำ
0: ยังแค่เป็นแนวทางค่ะเป็นแนวทางว่าใครที่ดูแลผู้พิการน่ะให้ไปอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้คนพิการอย่างถูกต้องแล้วก็จะมีค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นนะคุณลุง
1: ครับ
0: พอดีจำได้ว่ามีแหละโครงการเนี้ยเคยมี
1: พอดีผมก็พอดีแฟนก็ป่วยตั้งแต่ปี58นะครับตอนนี้ก็40ปีก็ฟังเถอะเพื่อนเพื่อนก็พูดว่าไปทำได้แล้ว3,000เดือนได้ 3,000 บาททำมาอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ไปได้กี่นะครับก็เราตัด
0: ยังไม่ได้ไปใช่ไหมคะ
1: ครับเราโทรปรึกษาคุณทีคุณดงดูนะครับ
0: ก็คือข่าวก็บอกว่าคณะกรรมการกปช.นะเห็นชอบแล้วแต่ว่ามันยังมีขั้นตอนที่ต้องเสนอครม.ด้วยนะน้องดงเนาะ
2: ครับผม
0: มัน
2: กำลังไล่ดูให้นะครับเพราะว่า
0: ค่ะ
2: มันเป็นเรื่องของพม.เนี่ยนะฮะว่ามันก็มีเดี๋ยวนะฮะ
0: จำได้ว่าหลายเดือนแล้วนะอีการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการอ่ะ
2: จะได้ค่าตอบแทนเนาะสูงสุดเนี่ย1,800บาทต่อเดือนเนี่ย
0: ใช่ตัวนี้
2: แต่มันต้องทำยังไงมัน
0: ชั่วโมงละ60บาท
1: อันนี้ได้อยู่ครับคือบัตรคนไหนที่คือบัตรคนพิการนั้นได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่800ใช่ไหม
1: ครับผม800บาทครับ
0: 800ยังใช่ค่ะก็ยังได้ปกติอยู่แต่ว่าเรื่องของการที่จะให้ญาติเป็นผู้ช่วยคนพิการเนี่ยรายได้สูงสุด10,800ยังค่ะแค่เป็นมาตรการที่เตรียมเสนอครม.
1: ครับผม
0: ยังไม่เริ่มต้น
1: ครับผม
2: ยังไม่เริ่มต้นก็คือต้องกำลังอยู่ขั้น
1: ปรึกษากุฏิคุณดวงดูครับผมยังไงก
0: ็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเขาเริ่มต้นให้เมื่อไหร่ก็จะแจ้งค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับกุฏิคุณดวงครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ต้องสวัสดีครับ

0: ใครที่มีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนะคะในแต่ละจังหวัดก็จะมีศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดอยู่นะคะก็คือเป็นพม.ในพื้นที่หรือถ้าเป็นเบอร์กลางเนี่ยมีสายด่วนผู้พิการนะคะน้องด้ง1479นะคะโทรได้ค่ะ
1: ครับผม
0: หมายเลข4ตัวจำง่ายค่ะ1479นะถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็บอกข้อมูลจังหวัดที่อยู่อาศัยปัญหาความเดือดร้อนนะคะที่อยากจะให้ภาครัฐช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก็โทรได้เลย1479นะคะในช่วงราชการหน่อยก็ได้ค่ะ
1: ครับผมขอความช่วยเหลือได้สอบถามรายละเอียดข้อมูลนี้ก็ได้
0: ใช่
1: แต่เท่าที่ดูแล้วเงินค่าดูแลผู้พิการเนี่ยนะอยู่ระหว่างการผลักดันของฝั่งทางเพื่อไทยเขานะเป็นนโยบายที่กระทรวงทางด้านสังคมอะครับนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอเข้าครม.
0: เดือนนั้นเป็นหมื่นเลยเหรอ
1: ก็เบ็ดเสร็จสูงสุดได้หมื่นกับอีก800บาทนะครับ
0: โอ้โห
1: ต้องผ่านการอบรมดูแล
0: ก็รอแล้วกันเผื่อมันจะเกิดขึ้นจริงไอ้ส่วนเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทสำหรับผู้พิการอันเนี้ยอันนั้นก็ต้องเป็นครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจริงๆไม่มีคนอุปการะหรือว่าหัวหน้าครอบครัวนั้นเจ็บป่วยตกงานก็ได้ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทอันนี้เขาบอกว่าขอความช่วยเหลือได้ปีละไม่เกิน3ครั้งก็ไปที่พม.จังหวัดเช่นกันนะคะมีอีกก้อนนึงตรงนี้ครอบครัวหรือว่าผู้พิการประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีคนดูแลอะไรอย่างนี้นะคะได้ค่ะกลับมาที่เรื่องมาตรการการดูแลความปลอดภัยมีการเสนอของหลายๆฝ่ายเนาะว่าต่อไปจะเอายังไงดีครูต้องสามารถพกปืนไปโรงเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ซึ่งแน่นอนหลายคนไม่เห็นด้วยนะคะเออปืนมันเป็นปืนมันเป็นอาวุธอ่ะเออนะหลายคนก็บอกว่าโอ้ไม่ควรเสนอมาตรการนี้อย่างเครือข่ายตัวแทนผู้ปกครองของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีก็บอกเลยว่าไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าปืนเป็นดาบสองคมไม่อยากให้เอามาที่โรงเรียนแต่เห็นควรว่าเพิ่มมาตรการป้องกันเชิงโครงสร้างมากกว่าเช่นต้องติดตั้งเครื่องสแกนไหมตรวจจับอาวุธบริเวณทางลงเข้าโรงเรียนหรือเข้มงวดมาตรการค้นอาวุธก่อนเข้าพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสูงสุดอันนี้ก็น่าจะได้นะใช้เวลาหน่อยแต่ก็แต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยน้องรุ่งเนาะ
1: ก็เห็นล่าสุดเขาแจกไอ้เครื่องที่เป็นแบบเครื่องตรวจโลหะพี่เหมือนเวลาเราไปอยู่ที่สนามบินน่ะแล้วเขาบอกให้เราอ่ะผู้โดยสารกางแขนออกแล้วเขาก็จะเอาอะไรมานาบตัวเราเอาเครื่องนั้นนะครับมาไล่ตั้งแต่หน้าอกลงมาที่เอวไล่ลงไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตรวจลงไปอย่างเงี้ยครับผมก็มอบไอ้เครื่องนี้ไว้ให้กับโรงเรียนเพื่อตรวจเด็กอาจจะต้องเสียเวลากันนิดนึงนะทีนี้ก่อนเข้าโรงเรียนก็จะมีครูมาคอยเอาไอ้เครื่องนี้ฮะมาทาบที่ตัวเราไล่ลงไปตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดคือถ้ามันมีโลหะหรือมันมีอาวุธเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณปี๊ปี๊ปี๊ปี๊ขึ้นมานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที
0: ่โอ้โหมันเป็นประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าที่ทำแบบเนี้ย
1: ที่ต้องตรวจที่โรงเรียนนะเนาะที่นี่จะเห็นภาพแบบ
0: ใช่ไหม
1: วันจันทร์หน้าคืออาทิตย์นี้โรงเรียนเขาปิดโรงเรียนไปเลยนะฮะเดี๋ยวเขาปิดตลอดสัปดาห์นี้ไปเลยก็จะเปิดทีจันทร์หน้าจันทร์ที่17นะครับก็เราอาจจะได้เห็นภาพการตรวจก่อนเข้าเรียนก่อนเข้าโรงเรียนเด็กอาจจะต้องนะฮะหยุดแล้วก็กางแขนเหมือนสนามบินเลยอะกางแขนครูก็จะเอาไอ้แท่งนี้มาหน้าปื๊บปื๊บปื๊บ
0: โอ้โหแล้วแบบ
1: ไม่มีข้าว
0: ก็มันก็ไปทั่วโลกแน่ๆนะคะถ้ามีอย่างนี้ทุกโรงเรียนนะ
1: ครับ
0: โอ้มันต้องถึงขนาดนี้แล้วเหรอประเทศไทยเนี่ยค่ะส่วนอีกโรงเรียนหนึ่งนะคะนั่นคือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเพจของโรงเรียนแจ้งประกาศต่วนตั้งแต่วันที่8นะคะเรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์วันที่10และ11นะคะเพื่อความปลอดภัยก็แนบเอกสารใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สภ.หาดใหญ่มาระบุถึงพฤติกรรมของอดีตครูซึ่งเป็นลูกจ้างครูชาวแอฟริกาใต้ค่ะโพสต์ข้อความและภาพผ่านช่องทาง LINE นะคะเป็นกลุ่ม Open Chat ที่มีสมาชิกภายในกลุ่มอยู่ประมาณ 5,000 คนชื่อมิสเตอร์ปีเตอร์นะคะโพสต์ข้อความทำนองว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแล้วโพสต์ภาพที่ตัวเองอ่ะฝึกซ้อมปืนและโชว์เครื่องกระสุนปืนลงในแอปลงในไลน์ด้วยนะคะพร้อมกับมีการส่งภาพคณะผู้บริหารพร้อมข้อความในทำนองข่มขู่ด้วยนะคะดูสิล่าสุดนั้นครูคนนี้ข่าวว่าเดินทางออกนอกประเทศไทยไปตั้งแต่วันที่19นะคะน้องดง
1: ครับ
0: ผมไปแสบมากเลยเป็นครูชาวแอฟริกาใต้สอนภาษาอังกฤษในโครงการ English Program ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเนี่ยค่ะโอ้ก็เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่19นะคะ19กรกฎาคมผ่านด่านที่ประดังเบซาขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแน่นอนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นโรงเรียนใหญ่ประจำจังหวัดประจำภาคใต้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็ต้องมีกำลังออกลาดตระเวนโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้สองวันนี้ปรับรูปแบบเป็นออนไลน์11นะคะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโอ้โหอยู่ก็มาทำแบบนี้นะคะโรงเรียนพอก็ไปแจ้งความไม่เรียบร้อยแล้วนะคะบันทึกแล้วก็ได้เห็นว่าครูอดีตครูคนนี้ทำอะไรแบบไหนยังไงนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะโอ้เขาบอกว่าครูคนนี้นะไม่เคยแสดงท่าทีดุ

0: ร้ายหรือว่าอะไรเลยตอนที่สอนอยู่มีบุคลิกเป็นมิตรอัธยาศัยดีแต่คุณครูที่สอนอยู่ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยบอกว่าก็ตกใจพอเห็นภาพกับข้อความที่เขาข่มขู่เขาเผยแพร่ในกลุ่มไลน์อยู่ๆก็รุนแรงขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: งงเหมือนกัน
1: ครับเราต้องช่วยกันดูเนาะทีนี้มันก็นะครับก็ไล่ประวัติกันไปนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผมย้อนกลับไปที่นนท์นิดเดียวนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีผู้ปกครองพาเด็กม.สองเนี่ยนะฮะซึ่งน้องคนนี้ก็ถูกยิงด้วยนะถูกยิงแต่ว่าเฉียดนะครับถูกยิงแบบเฉียวนะฮ
0: ะ
1: ก็พาน้องเนี่ยนะครับไปแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้วก็เอาหลักฐานนะครับว่าลูกเขาถูกยิงเป็นรูกระสุนเป็นรูที่เสื้อนะฮะที่ปกเสื้อเนี่ยโดนแบบถักก็เอาไปมอบให้กับตำรวจโหนี่ถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าคือปกเสื้อเนี่ยกับเส้นเลือดใหญ่ที่คอเนี่ยมันห่างกันแค่ไม่ถึงคืบอ่ะพี่นะฮะแต่ว่ากระสุนเนี่ยเฉียวไปแบบหืมนะนิดเดียวจริงนะครับก็คุณแม่ให้ข้อมูลนะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะลูกเนี่ยนั่งเรียนอยู่ตามปกตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ถูกรุ่นพี่ม.3ที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับสาดกระสุนยิงเข้ามาใส่ซึ่งไม่รู้ว่ายิงใครล่ะนะฮะไม่รู้ว่าเป็นลูกหลงหรือว่าตั้งใจจะเล็งมาที่ลูกชายของคุณแม่คนนี้นะฮะแต่เธอยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายเนี่ยไม่ได้รู้จักกับมือปืนมาก่อนเพราะว่าอยู่คนละชั้นเรียนก็เลยมาแสดงตัวยืนยันว่าตัวเองเหมือนลูกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะมันมีเรื่องแชทข่มขู่กันนะครับ
0: อ๋อใช่ว่าจะก่อเหตุซ้ำใช่ไหม
1: เออว่าจะก่อเหตุซ้ำกันอีกเนี่ยวันจันทร์ที่จะเปิดเทอมเนี่ยคุณแม่กังวลขนาดไหนนะฮะคือแชทเนี่ยมันดันมีการได้รับคำยืนยันจากทางผู้กำกับด้วยนะครับพี่ว่ามันมีจริงนะว่ามันมีแปลกประหลาดมากไม่รู้ว่าทำไมถึงใครที่เป็นคนเผยแพร่แชทนี้ก็ไม่รู้นะไม่รู้เจตนานะแต่เราป้องกันไว้ดีกว่าป้องกันไว้ดีกว่าก็ผู้กำกับก็ไม่ได้ปิดนะก็ยอมรับตรงๆว่ามันมีแชทเนี้ยส่งต่อกันมาว่าจะมีการก่อเหตุกันวันที่17-18สิงหาอีกรอบนึงเนี่ยนะฮะแม่ก็บอกว่าน่าจะเป็นข่าวปลอมนี่นะผู้ปกครองบอกนะขอให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสตินะครับน่าจะเป็นการปลุกปั่นในโซเชียลมากกว่าแม่บอกแม่ก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับแต่ที่กังวลก็คือแม่เนี่ยกลัวว่าลูกชายจะโดนกล่าวหาว่าเอ๊ไปมีเอี่ยวไปรู้จักกับผู้ก่อเหตุหรือเปล่าหรืออะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ถึงโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกว่าไม่ได้รู้จักนะแล้วก็มาแสดงตัวว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกัน
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ค่ะก็ตำรวจก็ยอมรับว่ามีจริงมีประเด็นแชทไลน์พูดถึงแผนก่อเหตุรุนแรงซ้ำในวันที่17-18นะคะก็เครือข่ายผู้ปกครองก็มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ เนี่ยค่ะตอนนี้ก
1: ็
0: ตำรวจทำงานหน่อยเนาะแล้วก็วันเปิดเรียนวันแรกก็ต้องมีมาตรการรับมือส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจไปประจำการเห็นบอกว่าต้องตลอด24 ชั่วโมงนะคะตอนนี้เพื่อป้องกันเหตุด้วยนะก็ไม่เสียหายอะไรนะไปให้อุ่นใจไว้ก่อนค่ะแตกตื่นแหละเนาะใครที่เห็นข่าวนี้ใช่ไหมมีก่อเหตุซ้ำเหรออะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าจะมีคนแบบเรียนแบบหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: นะคะเมื่อวานนี้มีเยาวชนอายุ13-15 ปีนะคะไล่ยิงคู่อริกันกลางหมู่บ้านค่ะน้องรุ่งย้ำว่า13-15 ปีเท่านั้นนะ10 คนนะประมาณ10 คน

0: ยิงกันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยค่ะกลางหมู่บ้านที่บ้านหนองวัวซออุดรธานีชาวบ้านที่นั่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านก็ถูกลูกหลงกระสุนเฉียวเข้าที่ลำคอเป็นคุณลุงวัย63ปีเนี่ยโชคดีมากนะคะแค่เฉียวเหมือนกันคุณลุงทองดาบอกว่าไปโรงพยาบาลเรียบร้อยก็กลับมาบอกให้กลับบ้านแล้วนะคะไม่ได้เข้าที่เขาเรียกที่ชะกันเนาะเป็นกลุ่มเยาวชนประมาณ 13-15 ปีวัยรุ่นต่างหมู่บ้านมาไล่ยิงวัยรุ่นที่หมู่บ้านหนองวัวซอแต่กระสุนมันพลาดไปโดนชาวบ้านนี่แหละค่ะหลังจากก่อเหตุแล้วก็แว้นรถหลบหนีไปเมื่อวานนี้ตำรวจหนองวัวซอลงพื้นที่นะคะก็ไปติดตามวัยรุ่นที่ก่อเหตุไว้ได้10คนทั้งหมดเป็นเยาวชนตั้งแต่13-15ปีเท่านั้นพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนไทยประดิษฐ์เยาวชนก็รับสารภาพว่าสาเหตุที่ไปไล่ยิงคู่อริเพราะมีปัญหาแย่งผู้หญิงกันแค่นั้นเองอ๋อคือผู้หญิงคนเดียวกันก็เลยแบบจะกำจัดมันซะประมาณนี
1: ้โอ้โหโอ้โหมองเป็นเรื่องง่ายๆเลยเน
0: า
1: ะ
0: ง่ายมาก
1: ครับผม
0: เราต้องร้องโอ้โหกันอีกกี่รอบไม่รู้นะไอ้เรื่องนี้เนาะไม่น่าเชื่อก็
1: แล้วลุงที่โดนลูกหลงนี่ถึงขนาดยังไงฮะโดน
0: เฉียวที่คอแต่ว่าไม่ได้รับบาดเจ็บคุณลุงก็เลยไม่ติดใจจะเอาความ
1: โอ้ยยังดีเลยโชคดี
0: ลุงคุณลุงบอกว่าไม่ติดใจเอาความอะไรเพราะว่าแกก็รอดมาได้แต่ว่ามันมีประเด็นเกี่ยวกับนี่แหละอาวุธปืนเนาะความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนซึ่งเดี๋ยวตำรวจก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าเด็กเนี่ยเอาปืนมาจากไหนซื้อเองไหมไอ้ไทยประดิษฐ์เนี่ย
1: โตหาซื้อง่ายทำง่ายมีสอนไม่รู้นะอันนี้เขาบอกมีสอนในออนไลน์กันนะเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงนะฮะวิธี
0: ใน YouTube อ่ะมีใช่ไหม
1: มันมีหมดเหรอโอ้โหทำไมหาซื้อก็ออนไลน์ฝึกก็ออนไลน์โอ้โหน่ากลัวฮะ
0: โอ้แล้วดูเด็กอ่ะมันต้องคือเป็นเด็กน้อยมากอ่ะ13ปี14 15เนี่ยแต่ว่ามีมอเตอร์ไซค์มีปืนมาไล่ยิงคู่อริต่างหมู่บ้านตอนนี้เมืองนี
1: ้ครับผมก็ได้แต่บอกลูกบอกหลานแล้วเนาะ
0: ค่ะอ
1: ย่าเข้าไปอยู่ในวังบนเลยอย่าไปยุ่งอะไรกับของพวกนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวส่วนที่น่านนะครับที่น่านเนี่ยก็เมื่อคืนนี้เนี่ยเขากำลังออกตามหานะที่อำเภอท่าวังผานะครับเห็นบอกว่าได้รับแจ้งนะว่ามีชาวบ้านจมหายนะครับสูญหายไปนะครับจากเหตุภาวะน้ำท่วมตอนนี้นะพี่นะครับน้ำท่วมน้ำป่ามาแล้วนะครับตอนนี้นะฮะที่น่านตอนนี้นะครับเมื่อคืนเนี่ยต้องระดมกำลังกันนะครับจากกู้ภัยกู้ชีพทั้งหลายนะครับแต่ว่าก็ด้วยความมืดอะพี่นะฮะต้องหยุดภารกิจค้นหาไปนะครับตอนประมาณสัก 2-3 ทุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเช้านี้เนี่ยฟ้าที่จะเริ่มสางแบบนี้เนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่เขาเตรียมกำลังแล้วนะครับลุยค้นหาต่อนะฮะปฏิบัติภารกิจนะผู้คนจมน้ำคือระดับน้ำเนี่ยสูงชนิดมิดคอเลยนะพี่
0: ค่ะ
1: สูงมากนะฮะตอนนี้ที่ท่าวังผานะครับก็ช่วงนี้แหละเนาะก็จะเริ่มแล้วนะจะเริ่
0: ม
1: ทั้งอิทธิพลของพายุนะครับฝนตกหนักนะน้ำป่าเริ่มไหลมาเนี่ยจังหวัดที่อยู่ติดเขาเนี่ยก็ต้องเตรียมการรับมือระมัดระวังให้ดีนะ
0: ครับ
1: ฝนตกหนักนะครับก็มีหลายบ้านนะครับบอกที่นั่นเนี่ยนะฮะที่ท่าบางผาเนี่ยนะครับขอความช่วยเหลือผู้คนติดอยู่ในบ้านนะฮะทางอบจ.น่านก็ส่งกำลังเข้าไปค้นหาให้แล้วแต่ว่ายังไม่เจอสำหรับผู้สูญหายนะครับ
0: ค่ะ
1: ยังไม่เจอ

0: โอ้โหระบบเตือนภัยเราไม่รู้เป็นไงบ้างเนาะแต่ว่าการพยากรณ์ก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแหละถ้าเกิดว่าใครฟังข่าวก็ต้องคอยรับมือให้ดีเนาะแต่บางทีน้ำมันมาวาวายจริงนะพี่บางทีแบบตอนเย็นเนี่ยเห็นน้ำไหลมาเนี่ยนะเอ้าถึงหน้าแข้งแล้วเนี่ยอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยขึ้นถึงเอวแล้วนะครับเวลาน้ำป่าพวกนี้เขามาไวจริงต่างวัด
1: ค่ะ
0: เนี่ยก็พยายาม
1: เริ่มเลยเนาะสิงหากันยาตุลาเนี่ยเดี๋ยวทางภาคเหนือ
0: ท
1: างอีสานเดี๋ยวพอสักประมาณตุลาพฤศจิกาจะทางใต้นะคะน้ำท่วมทุกแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยวนเวียนกันอยู่ทุกปีเนาะน้ำท่วมน้ำเยอะน้ำล้นบางที่นะคะ
0: ค่ะก็เตรียมรับมือกันแล้วกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมดูเรื่องของพยากรณ์ให้แล้วกันได้ครับว่า
1: เพราะว่าอันนี้จำเป็นมากนะคะใครจะไปไหนมาไหนเนาะค่ะว่าวันใครที่ไปหาดแถวเกาะล้านนะคะล่งปรากฏว่ามันมีคราบน้ำมันลอยซัดชายหาดเป็นทางยาวเป็นกิโลเลยนะคะนักท่องเที่ยวบางคนก็ไม่รู้ลงเล่นน้ำทะเลโอ้ยแล้วเละเทะมาทั้งตัวเลยนะคะ
0: โอ้น้ำมันมันคราบมันติดตัวเลยใช่ไหมพี่
1: คราบน้ำมันเครื่องอ่ะ
0: โอ้ทะเลอุตส่าห์สวยๆนะวันนั้นพุ่งไปแล้วก่อนร้านทะเล
1: เป็นคราบน้ำมันเครื่องลอยมาถูกคลื่นซัดเข้าชายหาดเมื่อวานนี้ชายหาดเต็มไปด้วยคราบน้ำมันมันเป็นก้อนเล็กๆอ่ะยาวตลอดชายหาดเลยนะคะเนี่ยคนที่ไปเล่นน้ำก็ไม่รู้พอขึ้นมาจากทะเลเอ้าเนื้อตัวก็เต็มไปด้วยคราบน้ำมันเครื่องนะคะก็ต้องรีบไปล้างตัวกันก็เดี๋ยวทางนายกนะคะก็ต้องตรวจสอบว่ามันมายังไงจากไหนเนี่ยค่ะคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกว่าเดี๋ยวกำลังส่งเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงซะหน่อยเพราะว่าดูดิขึ้นมาข้าวน้ำมันติดขาติดตัวขึ้นมาเนี่ยงงไปหมดแสดงว่ามันต้องมีอยู่กลางทะเลเนาะ
0: ครับผม
1: เกาะล้านอ่ะจริงๆสวย
0: โอ้มาจากไหนต้องจัดการเลยเนาะภาคเอกชนหรือเจ้าไหนยังไงเออ
1: ใครเอาน้ำมันไปทิ้งกลางทะเลเหรอหรือปล่อยเรือใดหรือว่าเรือประสบปฏิเหตุอะไรไหมอ่ะต้องตรวจสอบกันนะคะ
0: ครับผม
1: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน

0: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
1: ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านเมื่อประชาชนประสบปัญหาเมื่อประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมอยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้ประชาชนเสมอพวกเขาคือด่านแรกในพื้นที่ผู้รับฟังทุกปัญหาผู้ประสานทุกความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านพลังที่พึ่งได้ตลอดระยะเวลากว่า134ปีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศขอร่วมยกย่องเชิดชูและส่งต่อความภาคภูมิใจแด่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศผู้ที่อุทิศตนเพื่อประชาชนด้วยหัวใจแห่งการเสียสละวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคม2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
2: เป็นผู้นำที่พึ่งพาได้
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านเมื่อประชาชนประสบปัญหาเมื่อประชาชนต้องการความช่วยเหลือจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่พร้อมอยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้ประชาชนเสมอพวกเขาคือด่านแรกในพื้นที่ผู้รับฟังทุกปัญหาผู้ประสานทุกความร่วมมือและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านพลังที่พึ่งได้ตลอดระยะเวลากว่า134ปีสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศขอร่วมยกย่องเชิดชูและส่งต่อความภาคภูมิใจแด่กำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศผู้ที่อุทิศตนเพื่อประชาชนด้วยหัวใจแห่งการเสียสละวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน10สิงหาคม2569กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค

0: วันจันทร์ที่10สิงหาคมวันนี้วันกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะน้องโด่ง
1: โอ้สวัสดีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้เสียสละทุกท่านนะครับ
0: ใช่ค่ะก็เรามีกำนันมาตั้งแต่ครั้งแรกสมัยรัชกาลที่5แล้วนะคะ100ปีเนี่ย131ปีไม่ใช่134ปีวันนี้ค่ะครบรอบ134ปีในการก่อตั้งวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรก
1: ครับผมนะก็ถือว่านะชาวบ้านมีอะไรก็ยังต้องพึ่งพาท่านนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวนี้พี่ถ้าเจอคนคลั่งเจอคนเมายาที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ย
0: ช่วยหน่อยกำนันต้องช่วยนะคะ
1: โอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องไปช่วยอ่ะ
0: ค่ะเนาะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความอดทนต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของกระทรวงมหาดไทยนะกรมการปกครองอะไรนะบำบัดทุกบำรุงสุขใช่ไหม
1: ครับผม
0: บำบัด
1: อย่าสลับกันนะอย่าสลับกันนะอย่าสลับกันนะบำบัดทุกบำรุงสุข
0: เออวันนี้ท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายก็แต่งชุดเต็มยศไปร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านกันนะน่าจะจัดกันที่อำเภอใช่ไหม
1: เออครับผม
0: ต้องเอาจริงๆนะเขาต้องรับเรื่องก่อนใครทุกเรื่องภายในหมู่บ้านของตัวเองนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่มีวันหยุดหรอก
1: ครับ
0: ลูกบ้านโทรมาตอนกี่โมงเท่าไหร่ต้องรับสายต้องแก้ปัญหาในหมู่บ้านของตัวเองค่ะต่อถือว่าโอ้นานมากแล้วเนาะ134ปีอ่ะก่อตั้งขึ้นมากำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ
1: เนาะนี่นะครับผม
0: ค่ะ
1: ส่วนเมื่อสักครู่ที่บอกว่าจะได้เตรียมตัวรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันเอาไว้นะครับเพราะว่าอย่างกรมอุตุเนี่ยนะเขาก็มีการออกประกาศเตือนฉบับที่12มานะครับเมื่อตอนเย็นวานนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นลมนะครับบริเวณอันดามันกับอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับของประเทศไทยนะฮะก็ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกนี่ก็แทบจะทั่วแล้วมั้งพี่เดี๋ยวก่อนนะเหนืออีสานกลางตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านทางเหนือตอนบนกับประเทศลาวตอนบนนะฮะก็ขอให้ประชาชนระวังฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางไหลน้ำของใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะครับให้ระวังก็ในสัปดาห์นี้นะครับนะครับนะแสดงว่าภาคเหนือตอนบนแทบจะทั่วประเทศเราจะเจอฝนกันอยู่นะพี่สีนะครับ
0: ใช
1: ่แต่ก็อยากจะให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษเนี่ยแหละนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ไหนที่อยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยน้ำมันท่วมนี่นะฮะยังมีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับทางตอนบนของประเทศเรานะครับก็เหนืออีสานเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะครับวันนี้เหนือเนี่ยฝนตก170ของพื้นที่เลยนะครับแทบจะทุกจังหวัดเลยฮะของภาคเหนือนะครับทุกจังหวัดเลยนะไม่ว่าจะตั้งแต่เพชรบูรณ์ขึ้นไปเลยนะฮะเพชรบูรณ์พิษโลกตากอุตรดิตถ์น่านแพร่พะเยาลำปางเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับอีสานก็ 70% ของพื้นที่ไปเลยครับเต็มแม็กภาคกลางเนี่ยลดลงหน่อยเหลือ 40% นะครับส่วนภาคตะวันออก 70% เช่นเดียวกันนะฮะจะไปหนักแถวๆจันทบุรีตราดนะครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งปราจีนบุรีกับนครนายกนะครับทางภาคใต้ฝน130ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งอ่าวไทยทั้งอันดามันนะครับ
0: เตรียมรับมือ
1: กรุงเทพเนี่ยเห็นมืดๆคึมๆแล้วนะพี่นะตอนนี้นะก็วันนี้เนี่ยกรมอุตุบอกจะมีฝน 60% ของพื้นที่นะครับ
0: อ๋อ
1: ชุ่มฉ่ำกันแน่นอนนะถ้าดูอย่างนี้แล้วนะยกเว้นทางภาคใต้เนี่ย

0: อาจจะน้อยหน่อยฝนน้อยหน่อยช่วงนี้แต่ภาคอื่นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่เมื่อกี้อ่านข่าวไปว่าที่น่านเนี่ยนะครับโอ้โหน้ำมาไวจนคนติดค้างแล้วหนีออกมาไม่ทันนะครับเก็บข้าวเก็บของไม่ทัน
1: แป๊บเดียวจริง
0: ๆครับผมปีที่แล้วที่ว่าน่านเกือบเข้าวัดภูมินนะพี่วัดที่เป็นภาพกระพริบลักษณ์บรรลือโลกนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ปีนี้ก็เนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มละนะต้องเตรียมรับมือละ
1: ก็ท่วมนะวัดภูมินเนี่ย
0: ใช่ไหมพี่นะโอ้
1: ท่วมทุกปี
0: ครับผม
1: ค่ะก็เตรียมรับมือค่ะมาดูข่าวบันเทิงแน่นอนนะคะก็ต้องพูดถึงน้องเนเน่นะคะที่ล่าสุดนั้นหลายคนก็อาจจะไม่ได้เคยฟังเพลงฮิตทีเรียเนาะก็ได้ฟังได้ตามก็เป็นตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าเป็นมากกว่าปรากฏการณ์แล้วล่ะเพราะว่ากระแสตอบรับนะยิ่งแรงมากเนาะที่เหมือนกับเธอมีความมั่นใจมากเมื่อยู่บนเวทีนะคะมั่นใจในตัวเองที่รู้ว่าแบบไม่น่าเกลียดหรอกเพราะว่าก็เก่งจริงเลยเนาะต้องยอมรับนะคะพูดแบบด้วยความมั่นใจว่าทำได้คือเชื่อมั่นในตัวเองมากว่าเนี่ยเพอร์เฟกต์อะไรประมาณนี้เนาะก็เก่งมากเจ้าของเพลงฮิสทีเรียก็มีการแชร์สตอรี่เน่ด้วยนะคะลุง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าตอนนี้ก็ไปแชร์ในส่วนของการแสดงตอนนี้เข้าใจว่าเน่จะขึ้นเวทีอีกรอบหนึ่งในวันที่12นี้นะคะ
0: ที่ต่างประเทศเหรอพี่หรือว่าที่
1: หมายถึงค่ะ
0: ที่น้องไปประกวดเนี่ยแหละใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะล่าสุดเขาก็ปล่อยคลิปในรอบก่อนออกอากาศจริงอ่ะยอดวิวก็พุ่งโอ้โหระเบิดระเบ้อเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็รอบใหญ่จริงๆวันที่น่าจะวันที่12ตรงกับบ้านเราอ่ะนะคะเอ๊ะ11หรือ12ไม่แน่ใจเพราะว่ารอบนี้ที่มีการปล่อยคลิปออกมาเนี่ยนะคะก่อนกำหนดออกอากาศจริงเนี่ยก็ได้รับเสียงชื่นชมจากกรรมการที่มองว่าเนเน่หรือว่าชื่อจริงนะคะรัติการอำลอยมีความสามารถและศักยภาพที่จะไปได้ไกลในรายการแล้วก็ก่อนหน้านี้เธอแจ้งว่าเธอจะไปรอบตั้งแต่วันที่4สิงหาคมแล้วก็จะมีกำหนดออกอากาศจริงในวันที่11สิงหาคมนะคะแต่ว่าพอวันที่8เนี่ยเมื่อวันเสาร์เนาะปรากฏว่าเอ้าทางการของรายการเนี่ยนะคะทางรายการเนี่ยกลับปล่อยคลิปของเนเน่ออกมาก่อนเลยค่ะ
0: กระแสก
1: ัน
0: น
1: ี่ก็เลยทำให้แฟนๆได้ชมการแสดงเต็มรูปแบบก่อนวันออกอากาศจริงตามตารางเดิมอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้
0: ค่ะ
1: แสดงว่าเขารู้แล้วว่าคนเข้าไปชมเยอะที่สุดเนี่ยในบรรดาของผู้เข้าประกวดของเนเน่เนี่ยนะคะแล้วก
0: ็
1: ในรอบน
0: ี้
1: เธอเลือกเพลงฮิสทีเรียของวงมิสมาใช้ในการแสดงนะคะแล้วก็จุดแข็งของเนเน่คือทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์นะก็เก่งแม่เนาะเทคนิคการเล่นกีตาร์นี่ก็บอกว่ามีคือเขาบอกว่าศิลปินหลายๆคนยังทำไม่ได้นะบางคนก็ยืนร้องอย่างเดียวบางคนก็เล่นกีตาร์อย่างเดียวแต่เนเน่เนี่ยสามารถที่จะทำได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันใช้เทคนิคการเล่นกีตาร์หลายรูปแบบรวมถึงการใช้ปิ๊กตั้งเสียงเอฟเฟกต์จากสายกีตาร์แล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้เต็มที่เพราะฉะนั้นพลังการโชว์ทำให้บรรยากาศในห้องส่งเขาบอกว่าคึกคักมากมีเสียงปรบมือเสียงตอบรับจากผู้ชมแล้วก็กรรมการเองก็ติดตามการแสดงด้วยความสนใจตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะลุง
0: ครับผม
1: แล้วก็ที่บอกว่าเธอมั่นใจก็คือว่าคุยกับกรรมการว่าจบเพลงปุ๊บก็คุยกับกรรมการว่าเธอเพอร์เฟกต์นะคะมีความมั่นใจว่าเล่นแสดงได้ดีเพอร์เฟคนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะปล่อยตัวเองไปกับการแสดงต่อหน้าผู้ชมเป็นจำนวนมากนะคะ

0: เ
1: นี่ยค่ะ
0: ถ้าถูกดึงขึ้นมาโปรโมทเนี่ยต้องเหมือนบ้านเราเนาะถ้าเกิดว่าใครเด่นๆเนี่ยก็แสดงว่ากระแสดีผลงานดีนะถึงหยิบขึ้นมาโปรโมท
1: ใช่ค่ะก็กรรมการอย่างแมนเดลนะคะก็บอกเลยว่าเนี่ยเน่มีศักยภาพมากพอที่จะก้าวไปถึงระดับที่แข่งเพื่อชัยชนะได้เขาบอกว่าอย่างนั้นคือทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์ได้ดีแล้วก็สามารถสร้างจังหวะที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นเชียร์มันเกิดโมเมนต์ตอนที่มีแบบคนกรี๊ดคนปรบมือทั้งห้องเลยนะคะในสายตากรรมการก็บอกว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนจากครั้งก่อนคือเน่ดูมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมกล้าสนุกกับเวทีมากขึ้นแล้วก็ส่งพลังจากตัวเองไปถึงผู้ชมคือเหมือนประมาณว่าเธอไม่ได้ประกวดนะเธอเล่นคอนเสิร์ตให้คนดูอยู่ประมาณนี้เลย
0: ครับผม
1: เออคือไปโชว์ไปเล่นคอนเสิร์ตอ่ะไม่ได้ประกวดประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวต้องติดตามดูเนาะอย่างกระไรชิกได้รับความสนใจมาก
0: นะก็ทีนี้เด็กเยาวชนเนี่ยรู้สึกว่าเก่งนะฮะเมื่อวานเพิ่งนั่งดูรายการของ Workpoint นะฮะที่เขาเอาเด็กนักเรียนมาประกวดนึกถึงสมัยก่อนนะที่พวกค่ายเพลงสมัยที่สถานีวิทยุเขาประกวดพวกเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมอ่ะพี่นะฮะ
1: ก่อน
0: ก็มีเวทีฮอตเวฟอะไรเงี้ยฮอตเวฟมัน
1: คือฮอตเวฟด้วยเออใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็พวกวงแบบอันเนี้ยบอดี้แสลมนะฮะกะลาเนี่ยนะลาบานูนพวกนี้นะฮะพวกนี้ก็เกิดมาในยุคนั้นเลยนะครับยุคที่เป็นเด็กนักเรียนร้องเพลงกันวงแคลสอย่างเงี้ยพวกนี้ทั้งนั้นเลยเนาะเออก็ล่าสุดจะเห็นเวิร์กพอยต์เขาก็ทำนะครับพี่นะฮะเขาก็ทำเอาเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆจากทั่วประเทศมาประกวดกันนะครับโหเด็กอย่างนี้ทำไมเก่งจังนะกรรมการที่บอกเราโหอย่างกับมืออาชีพนั่งดูอยู่อ่ะโอ้นักร้องนักร้องเนี่ยนักดนตรีพวกนี้เก่งนะเขาไม่เขินไม่เคอะไม่เขินเลยนะฮะเล่นดนตรีกันแบบโอ้นะอย่างนี้ก็เด็กเขาเก่งขึ้นเก่งไวอ่ะแต่มปลายก็เก่งขนาดนี้แล้วนะครับชื่นชมนะเด็กไทยกล้านะ
1: ค่ะ
0: คงพวกนี้คงเรียนมาตั้งแต่เด็กๆกันแล้วเนาะ
1: ใช่พ่อแม่เขาสนับสนุนเนาะส่งเสริมถ
0: ้
1: าเห็นว่าลูกชอบอะไรก็ไปทางนั้นเลยเนาะคือที่เห็นเราเห็นเด็กโชว์ตีกองตั้งแต่อายุ 3-4 ขวบอ่ะน้องดง
0: ครับ
1: เออแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะ
0: ใช่เมื่อวานเนี่ยมีโรงเรียนนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเลยนะพี่คือเราก็นึกว่าเด็กเตรียมส่วนใหญ่ก็จะแบบเด็กเรียนนะก็จะไปเน้นทางด้านการเรียนเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้มาตั้งวงเล่นดนตรีเขาบอกว่ากลุ่มเขาเนี่ยใช้โควต้าของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทอ่ะเข้ามาเรียนเพราะฉะนั้นลงก็คงเขาบอกว่ามีชนิดละคนอ่ะกีตาร์หนึ่งคนเบส1คนกลอง1คนคีย์บอร์ด1คนนักร้อง1คนพวกนี้แล้วก็ใช้โควต้าเข้ามาเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ต้องคัดเลือกที่มันที่สุดอะเข้ามาแล้วก็มันเลยรวมกันแล้วก็ฟอร์มวงตั้งวงกันขึ้นมาเขาก็ชื่อวงแบบชื่อของเรียนเลยนะฮะเตรียมอุดมศึกษาเออก็เสียงนักร้องดีมากเสียงนักร้องผู้หญิงน้องคนนี้นะพี่อยู่ม.ปลายแต่เสียงแบบโหร้องเพลงเศร้าร้องเพลงอกหักนี่นะโอ้โห อย่างกับน้องอย่างกับน้องผ่านเรื่องราวชีวิตมามากมายเนี่ย
1: มืออาชีพเลยใช่ไหม
0: มืออาชีพเลยพี่หนักบงหนักเบาอะไรนี่มีหมดเลยกองเกือกอะไรก็โอเคเครื่องมีแจ็คโฟนด้วยนะมีเครื่องเป่าแจ็คโฟนด้วยนะเราก็เลยคิดว่าโอ้คนที่จะเข้าน้องๆหนูๆนะฮะถ้าเกิดว่าจะเข้าโควต้าใช้โควต้าโรงเรียนดังๆนะจะไปเข้าโรงเรียนดังๆแล้วใช้พวกโควต้าความสามารถพิเศษเนี่ยนะคุณต้องไประดับให้สุดแบบนี้ต้องให้มันแบบให้แบบมืออาชีพอะเออคือถ้าเราแต่อย่างผมมีลูกอย่างเงี้ยถ้าผมคิดว่าเออถ้าผมจะให้ลูกเป็นเลกีต้าอย่างเงี้ย
1: นี่
0: ต้องเอาจริงเอาใจให้มันเก่งระดับแบบ
1: ก็ต้องส่งเสริมตั้งแต่เด็กเลยใช่ แต่ว่าอย่างเน่เน่จริงๆเนี่ยน้องเน่เน่เนี่ยเขาเพิ่งเริ่มกีต้าตอนช่วงโควิดนะ
0: อ๋อ
1: เออเรียนเก่งขนาดนี้อ่ะ
0: โอ้นั่นดิ
1: เออค่ะ
0: แต่อันนี้มุมถือว่า

0: ว่าถ้าเกิดแบบจะถ้าเล่นสนุกก็ไม่เป็นไรนะแต่หมายถึงว่าถ้าคุณจะถ้าคุณเป็นพ่อแม่จะแบบว่าอยากให้ลูกแบบใช้โควต้าพิเศษเข้าเรียนหรือว่าเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องเก่งระดับนึงเลยนะต้องให้เด็กเขาตั้งใจให้เต็มที่อ่ะเพื่อที่จะใช้ความสามารถพิเศษตรงนี้นะครับในการเข้าไปเรียนต่อโรงเรียนดังๆมหาลัยดังๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าใครแบบว่าไม่ได้มุ่งหวังอะไรก็ให้เขาสนุกกับไปกับสิ่งที่เขาทำแหละครับเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆว่ามันต้องเก่งระดับไหนเนาะให้ไปเข้าโรงเรียนอย่างเตรียมอุดมได้เนี่ยนะมันก็ต้องอย่างนี้นี่เองว่านั่งดูแล้วเด็กมันก็ต้องเก่งระดับอย่างนี้นี่เอง
1: คือเด็กสมัยเนี้ยก็คือถ้าพ่อแม่มีเวลาเนาะ
0: ครับ
1: สามารถที่จะนั่นแหละตกทุ่มเต็มที่เลยเราเห็นบางหน้าโรงเรียนสอนพิเศษอ่ะทั้งโรงเรียนสอนพิเศษวิชาการหรือว่าโรงเรียนสอนพิเศษดนตรีก็ตามเนาะพ่อแม่คือต้องคือสละเวลาจริงๆอ่ะไปนั่งเฝ้านั่งรอกันทั้งโรง
0: ใช่ไหมบางคน7วันเนี่ยมีกิจกรรม
1: ก็ต้องแบบเนี้ยใช่ค่ะ
0: มีกิจกรรมไม่มีวันว่างเลยนะ
1: ไม่ว่า
0: เสาร์ที่เรียนเนี่ยเช้าเย็นๆเลยอ่ะ
1: ไม่มีแน่นอนนี่พี่สุวิมลบอกว่าลูกสาวเป่าฟุกตั้งแต่ป.3ตอนนี้เรียนโปรแกรมดนตรีอยู่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วเห็นไหมถ้าเขาจะไปทางนี้ก็ต้องส่งเสริม
0: ใช่เนี่ยโอ้
1: ให้เขามีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำ
0: ในบางแก้วนี่เดี๋ยวนี้ในซอยของกินอร่อยเพียบเลยนะฮะอ้าวมาของกินได้อ่ะไม่เป็นไรคุณแม่เรียนถามพี่ไหนพี่สุวิมลใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยยังขโมยของกินเยอะวันก่อนเพื่อนซื้อกล้วยแขกมาฝากนะเขาบอกว่าอยู่ตัวห้าลิมิตโอ้ยอร่อยมากเลยพี่สีมันแห้งๆแล้วมันแบบ
1: อร่อยอ่ะ
0: แห้งแล้วม
1: ัน
0: กรอบอ่ะอร่อย
1: ม
0: ี
1: งาเน
0: า
1: ะมีแบบโรยงานิดหน่อยเนาะ
0: อร่อยใช่
1: นะคะสุดๆไปเลย
0: หมูกรอบที่คนไปต่อคิวรอตอนบ่ายก็ซอยลาดวินิตนะหม
1: ู
0: กรอบเล็กเก้พี่สีเขาจะมาแบบเหมือนขี่มอไซค์ใส่มีตู้มาแล้วยืนขายอ่ะแป๊บเดียวเลิกอ
1: ่ะ
0: ขายแป๊บเดียวเลิกคนมารอกันตั้งแต่แบบบ่ายสองแล้วขายบ่ายสามอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ซอยลาดวินิตเหมือนกันนะเดี๋ยวไปรอบ้างเดี๋ยวไปบ้าง
1: ต้องไปรอ
0: นะฮะเอามาที่คุณใหม่ดาวิกากันหน่อยพี่นะครับเธอเนี่ยไปรับบทเป็นคุณยายวรนาถครับ
1: โอ้โห
0: ชื่อนี้เนี่ยน่ากลัวเนาะ
1: เดี๋ยวใหม่ดาวิกาเนี่ยรับบทคุณยายแล้วเหรอคุณยายวรนาถแล้ว
0: ก็เขาบอกว่าเล่นในหนังที่มีแต่คนเรียกป้าเนี่ยเวลาถ่าย
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ก็บทเป็นคุณยาย
1: เด่นมาก
0: ครับคุณยายวรนาถเวอร์ชั่น2026
1: คือเราจำเวอร์ชั่นคุณชมัยพรได้ไง
0: อ๋ออ
1: ันนั้นละครชมัยพรจตุรพุทธอ่ะ
0: อ
1: ันนี้มาถึงใหม่ดาวิกาแล้วเนาะ
0: ใช่ไหมทายาทอสูรนะนี่ชื่อตะวันยายเขานะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็ล่าสุดค่าย GDS นะครับเอามาทำเป็นภาพยนตร์นะฮะฟอร์มยักษ์นำแสดงโดยคุณใหม่ดาวิกาคุณนกสินใจนะครับคุณผู้กำกับนี่เป็นคุณโต้งบรรจงนะฮะก็เรื่องนี้คุณใหม่ดาวิกานะครับก็เปิดเผยนะครับว่าทีเซอร์ที่เริ่มปล่อยออกมาเนี่ยเป็นเรื่องราวแค่เพียง 1% ของหนังทั้งหมด
1: ค
0: ่ะ CDS ตั้งใจจะทำให้เป็นหนังเขาเรียกเหมือนกับสยองขวัญน่ะจะทำให้มีความน่ากลัวที่สุดให้คนไปดูคือคนที่ไปดูหนังผีก็คาดหวังเนาะถือว่าเป็นหนังผีไหมทายาทศูนย์เป็นเนาะก็ถือว่าเป็น
1: ตึ
0: งแต่ว่าไม่รู้บทภาพยนตร์ของเวอร์ชันนี้จะยังไงแต่ว่าเขาตั้งใจให้ออกมาเป็นแบบให้มันกึ่งๆแบบมีความน่ากลัวนะครับ คุณใหม่บอกว่าคนถามใหม่เยอะมากว่าทำไมคุณยาวรนาถดูดุจัง
1: เป็นแบบนี้
0: เป็นยังไงน
1: ะ
0: ใหม่ก็บอกว่าจริงคุณยาวรนาถเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีมุมที่น่ารักเหมือนกันนะครับแต่เขาก็เป็นคนดุร้ายมีความแค้นฝังใจทำทุกอย่างเพื่อให้สมหวังตามที่ตัวเองต้องการนะฮะลึกๆแล้วตัวของคุณยายวรนาถเนี่ยนะครับถ้าในบทจริงๆถ้าไปอ่านดูจริงเขาบอกว่าจะมีทั้งความเสียใจมีความเหงานะครับอยู่ในตัวนะฮะนี่แหละก็เพราะงั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะผมยังไม่เห็นตัวอย่างเลยนะพี่เดี๋ยวต้องรอดูหน่อยนะฮะก็คาดว่าเร็วๆนี้แหละนะครับเริ่มฉายเดี๋ยวผมดูนะเข้าโรงอุ้ยพฤศจิกาหน่อยพี
1: ่ค่ะ
0: 19พฤศจิกายนนะครับคุณยายวรนาถเวอร์ชั่นภาพยนตร์ของ GDS นะฮะมีคุณใหม่ดาวิกามีคุณนกสินใจมีคุณจุ๋ยวรรณัฐยานะครับมีคุณมาร์คพาคินมีเผือกพงศกรก็เดี๋ยวรอดูนะครับเวอร์ชันนี้ก็เป็นหนังไทยอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาตอนปลายปีครับพี
1: ่ปลายปีเลยหรอ
0: ก็19พฤศจิกา
1: อ๋อค่ะ 2-3 เดือนมีเรื่องอื่นไหมกีฬาสักหน่อยนึงก็ได้นะคะเรื่องวอลเลย์บอลเหรออ๋อ
0: ครับผม
1: เรา
0: ชื่อว่าจะไปแข่งที่เชียงใหม่ใช่ไหมพี่กีฬา
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะชิงแชมป์เอเชียนะคะก็โค้ชออสบอกว่านักตบสาวไทยกำลังกระหายแชมป์ก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายนะคะก็สามารถเอาชนะเวียดนามไป3-0เซตนะคะ25-20 25-10 และ25-15ก็ไม่เสียเซตนะคว้าแชมป์สนามที่2ได้สำเร็จอีกแล้วค่ะ CV
0: คร
1: ับ2026น้องโด่งก็โค้ชออสก็ชื่นชมนะคะขอบคุณทุกคนที่ทำงานอย่างหนักและน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีในการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะมาถึงเพราะว่าทุกคนนี้โอ้โหเรียกว่าต้องเตรียมร่างกายมาดีมากอ่ะผู้ต่อสู้นี่คือแข็งแรงสุดๆเลยนะแต่ว่ายังมีบางจุดที่ต้องปรับปรุงนะคะแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ 7-8 วันเนี่ยก็คงจะต้องเตรียมตัวกันอย่างดีอยากเป็นแชมป์นักกีฬาทุกคนอยากเป็นแชมป์โค้ชออสก็บอกว่าก็เป็นสิ่งที่ยากนั่นแหละไม่ใช่ว่าง่ายนะแต่ก็อยากทำให้สำเร็จนะคะรอบต่อไปก็คือ 21-30 ที่จีนนะคะทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B นะคะร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียออสเตรเลียแชมป์จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกทันทีค่ะทั้งโลกชนะในรอบนี
0: ้โอ
1: ้ไม่ต้องไปคัดอะไรแล้วไม่ต้องคัดอะไรแล้วเข้าโอลิมปิกเลยค่ะ
0: ต้องได้ต้องอะไรนะพี่ต้องเป็นแชมป
1: ์ต้องได้แชมป์ต้องได้แชมป
0: ์ครับ
1: 30นี้รู้เรื่องนะคะก็แข่งขันกันที่เมืองเทียนจินนะประเทศจีนนะคะโอ้โหคิดดูสิที่เชียงใหม่อ่ะที่จบไปเมื่อวานอ่ะขนาดตั๋วหน้าสนามนะราคาพุ่ง10เท่าคนก็เข้าไปเต็มนะทั้งโลก
0: โอ้โหจะมีเพจนึงนะพี่เขามีคนติดตามตั้ง16ล้านคนนะเพจชื่อว่ากับข้าวกับปลาโอเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนที่มีตั๋วนะต้องเดินหาที่นั่งนะในสนามเป็นชั่วโมงเลยพี่เหมือนกับว่าตั๋วเนี่ยไม่ได้ระบุที่นั่งอ่ะ
1: โอ้
0: แล้วเหมือนกับไม่รู้ว่าเขาขายเกินความจุหรือยังไงอ่ะพี่แบบมันมีตั๋วแต่เข้าไปแล้วมันไม่มี
1: มันไม่มีที่นั่ง
0: เพราะคนเขานั่ง
1: ที่นั่งประจำไม่ได้ระบุที่นั่ง
0: เข้าใจว่ากระแสมันดีแล้วถือว่าต้อง
1: ไปช
0: ั
1: ้นสามเหมือนขึ้นรถไฟชั้นสาม โอ้โหเออ

0: เดี๋ยวต้องฝากจัดการเนี่ยเพราะเดี๋ยวต้องเขาบอกไม่งั้นเนี่ยเวลาขายแบบ 2,000 ที่นั่งเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจริงขายไปกี่ที่นั่งเนาะแล้วมีแบบสปอนเซอร์อะไรอีกหรือเปล่านะ
1: เออ
0: เข้าไปแล้วครับต้องแบบนั่งเบียด
1: แล้วไม่มีที่นั่ง
0: นั่งแบบไม่ค่อยเบียดกันเนี่ยเออ
1: ค่ะ
0: ต้องนั่งติดๆกันหน่อยต้องนั่งแบบต้องนึกถึงเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตจากอินแพคเนี้ยเขามีระบุที่นั่งก็จริงแต่ว่ามันต้องติดกันอย่างนั้นเลยนะพี่แบบไลน์นี่ติดกันเลยเนาะที ่นั่งหนึ่งอะใช่ป่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยในสนามเงี้ยแบบบางทีแบบไม่ได้ระบุที่แต่เป็นแบบอาจารย์รอบสนามเงี้ยคนก็อาจจะไม่ได้ค่อยชิดกันเท่าไหร
1: ่ก็เลือกนั่งตามอัธยาศัย
0: อาจจะมีใช่อาจจะต้องแบบช่วยกระเถิบชิดๆกันหน่อยใกล้ชิดกันหน่อยคนต่อๆไปจะได้เข้ามานั่งได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนาะประมาณนั้นนะครับพี
1: ่ค่ะอืม

0: ประมาณนั้นนะครับพี
1: ่ค่ะเงินมีไหมกีฬาอีก
0: ถึงขนาดต่อยกันในอุโมงค์นักเตะนะพี่แล้วจริงๆเนี่ยจบเกมเสมอกันต้องยิงจุดโทษนะสโมสรเชลซีบอกไม่เตะแล้วจุดโทษไม่เอากลับเลิกไม่ยิงจุดโทษให้ดูแล้วก็จริงๆหลังเกมก็ต้องมีแถลงข่าวนะฮะกับสื่อสโมสรเชลซีก็บอกไม่แถลงแล้วเลิกจากอังกฤษ
1: อะไรเนี่ย
0: คือมันดูเดือดถึงขนาดนั้นเลยอะพี่มันอารมณ์มันทำไมบอลอุ่นเครื่องแล้วมาเลย์ทำไมดูเล่นแรงนะครับทำไมคือเอาจริงนะนักเตะถ้าเกิดแบบสโมสรพวกนี้มาเนี่ยเขาก็เหมือนมาแบบมาโชว์มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาเล่นแบบมาโชว์มาอะไรอย่างเงี้ยโ
1: อ้
0: โหทำไมมาเลย์เขาจริงจังกันขนาดนั้นฮะ
1: เขาโมโหอะไรมานะ
0: เขาบอกเล่นปะทะหนักในเกมเล่นแรง
1: เล่นแรงไป
0: เล่นแรงไปนะฮ
1: ะ
0: ก็เลยมีเรื่องกันเลยฮะในสนามผ่านไปถึงไม่ยอมยิงจุดโทษแล้วก็ไม่แถลงข่าวกับต่างประเทศเลย
1: ค่ะ
0: กลับสี่นะ
1: กลับก็กลับ
0: ถ้าเล่นแรงกับเขาคงจะไม่อยากจะมาเสี่ยงให้นักเตะบาดเจ็บอ่ะใช่ไหมฮะเกมอุ่นเครื่องอ่ะเกมอุ่นเครื่องน่าจะอินเตอร์เทนแฟนๆสนุกใช่ไหม
1: ทางนี้ไม่อุ่นด้วย
0: โอ้โหเตะมาเลยครับร้อนแหละร้อนแรงแต่ยะโฮนี่เขาก็เหมือนสโมสรถ้าเปรียบก็เป็นเหมือนศักดิ์ศรีเท่าบุรีรัมย์บ้านเราพี่ก็คือเป็นแชมป์หลายสมัยลงเตะฟุตบอลเอฟซีระดับแบบบุรีรัมย์อะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าโอ้ทำไมอุ่นเครื่องนี่มันดูร้อนแรงอย่างเงี้ยได้เชลซีมาเตะ
1: วิค่าบันเทิงและกีฬา
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91Eและสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะก่อนจะฟังเพลงสดเพิ่มนิดนึงนะนายกโพสเรื่องวิ่งหัวจนกำแพงหลายคนก็งงๆมันคืออะไรนะคะ
0: ครับ
1: ล่าสุดพักประชาชนรองหัวหน้าพักนะคุณวีรยุทธการจนะชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อก็บอกว่าการที่นายกโพสต์ข้อความว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกก็บอกว่ากำแพงที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้คือการคอร์รัปชันโกงการเลือกตั้งไอ้แม่งกักตุนน้ำมันโกงสอบพระราชการหัวสว9-9ที่รัฐบาลกำลังทำเป็นเรื่องปกติทำให้กำแพงนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านที่เรียกว่าสังคมไทยที่เราอยู่ร่วมกันคราวนี้ก็ไปใหญ่เลยนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์แชร์กันไปต่างๆนานานะคะก็เลยทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยรีบเข้าไปเรียกว่าแชร์เรื่องของการที่คุณอนุทินโพสต์เลยค่ะน้องดง
0: ครับ
1: เออ
0: เหมือนคุณไหมเนี่ยคุณไหมสิริกัญญาเนี่ยฮะเขาให้สัมภาษณ์ในรายการเป็นสื่อก่อนนะพี่เนาะจะไปนั่งสัมภาษณ์เนี่ยเหมือนกับพูดว่าทุกวันนี้เหนื่อยที่แบบเหมือนต่อสู้กับกำแพงอ่ะ
1: ที่คุณใหม่
0: ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะเหมือนกับแบบก็ตอนนี้ต้องยอมรับว่าเหนื่อยเหมือนสู้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะชนะเพราะว่าเหมือนสู้อยู่กับกำแพงอ่ะนะครับก็ต้องไปตีความว่าหมายถึงอะไรนะหมายถึงว่าแกบอกว่าจริงๆก็อยากให้การเมืองมีอะไรแบบเรื่องใหม่ๆเข้ามาแต่ทุกวันนี้เหมือนกับเราสู้แล้วเราก็สู้อยู่กับกำแพงอ่ะสู้ยังไงก็ไม่ชนะ
1: แล
0: ้วคนก็เลยไปจับโยงที่ท่านนายกโพสต์ไงว่า
1: โพสต์ด้วย
0: ก็ยิ่งวิ่งชนใช่ไหมกำแพงก็ยิ่งสูงขึ้นแล้วก็ไม่มีวันชนะอะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้เป็นจุดตีนี่เอง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อวานแกไปออกกำลังกายนะนักข่าวก็ไปถามแกนะแกก็ไม่ตอบนะว่าไอ้ที่แกหมายถึงที่โพสต์ว่าวิ่งชนกำแพงหมายถึงอะไร

0: ไป
1: อ๋อเออเหรอการเมืองก็อย่างนี้แหละเนาะนะคะ
0: ครับผม
1: เพลงสดแต่เพลงเลยเนาะ
0: ได้เลยครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันค่ะ

0: จากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำ

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: โอ้โหครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็ไม่อยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: โอ้โหครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็ไม่อยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
7: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
7: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
8: ์พาวซ่า
9: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กำลังสุดท้ายนะคะของวันนี้ค่ะน้องเด้ง
4: ครับครับพี่ตีก็เอาเรื่องราคาดอกมะลิซะหน่อยนะเดี๋ยวเพื่อวันพุธนี้นะครับใครที่จะเตรียมดอกไม้นะครับไหว้คุณแม่ปีนี้ปันเหงื่อเลยครับอาจจะต้องหาอย่างอื่นแทนหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วแต่นะเพราะว่าเขาบอกว่าดอกมะลิราคาเนี่ยแพงขึ้น3เท่าพี่ตี
3: ค่ะ
4: แล้วก็ราคาตอนนี้ถ้าแบบกิโลนึงตอนนี้ขึ้นมา 1,500 นะราคาดอกมะลิโอ้แล้วก็ตามสวนเนี่ยถูกจองเกลี้ยงหมดแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะแพงเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมนะ
3: ค่ะ
4: ไอ้บางคนบอกโอ้ยฉัน

0: ซื้อช่อเล็กอาจจะ100 200 400อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับกำลังแล้วกันหรือว่าเปลี่ยนไปให้อย่างอื่นแทนก็เป็นการบอกรักคุณแม่ได้เหมือนกันไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมัยเด็กๆเราจะซื้อที่โรงเรียนเนาะดอกละ5บาท10บาทอ่ะพี่ดอกมะลิปอม
1: ตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วล่ะเนาะ
0: ถ้าใครจะซื้อดอกมะลิจริงก็ปีนี้ก็อย่างว่าแหละครับความต้องการมันเยอะเนาะก็จะแพงหน่อย
1: เข
0: าผู้สื่อข่าวเขาไปสำรวจจะครับตามสวนมะลินะอย่างที่นครราชสีมานี่ก็เป็นแหล่งปลูกมะลิเหมือนกันนะครับจังหวัดหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจากห้าร้อยจากก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วนะกิโลละ500ตัวนี้ขึ้นมากิโลละ 1,500
1: โอ้โห
0: บอกว่าเหมือนกับดอกปีนี้น้อยด้วยนะครับฝนทิ้งช่วงผลผลิตดอกมะลิเนี่ย
1: น้อย
0: ดันวันแม่พอดีคนจะใช้ก็ดอกมะลิแดนมันน้อยอีกนะครับราคาก็เลยขึ้นเลยนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็ลองดูว่าจะหาเป็นอย่างอื่นไหมหรือว่าอย่างที่บอกบางทีดอกมะลิช่อละ100 200ก็มีเหมือนกันเนาะบางทีก็100เป็นร้านดอกไม้เขาก็100ให้เหมือนกัน
1: ก็อย่างอื่นทดแทนได
0: ้อย่างแพงก็ลองดูหรือถามใจคนเป็นแม่เนี่ยผมว่านะนนท์นี่แหละไม่ต้องเงินนี่แหละไม่ต้องดอกไม้หรอกเอาเงินมา
1: ใช่นะโอนเลย
0: แล้วแต่
1: โอนตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะคะเสียหายปิดท้ายนิดนึงนะคะใครที่อยู่คอนโดตึกสูงทั้งหลายนะคะตามเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภูเก็ตพัทยาหรือที่อื่นที่มีคอนโดเวลาจะตากผ้าตากอะไรนี่ระวังนิดนึงเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยใน Facebook ของพี่ฮาร์ทนะคะสุดที่พงษ์ทัพพิทักษ์กุลแกโพสต์ว่าโอ้ความโชคดีในความโชคร้ายก็คือว่ากล้องเนี่ยสามารถบันทึกภาพขณะเกิดเหตุว่ามีวัตถุจากตึกสูงตกลงมากระแทกคนที่ขับมอเตอร์ไซค์วินแล้วก็ผู้โดยสารจนเกิดอุบัติเหตุโอ้โหน่าหวาดเสียวมากนะคะเนี่ยค่
0: ะ
1: ค
0: ือ
1: มันปลิวลงมาจากตึกสูงเลยค่ะน้องรุ่ง
2: อะไร
1: เป็นราวตากผ้าทั้งราว
0: ราวตากผ้าหล่นลงมา
1: ลนลงมาเลยแล้วใจกลางเมืองกรุงเทพอ่ะคิดดูนะคะก่อนที่ทำให้คนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียหลักไปชนกับรถยนต์แล้วก็ถลายไปพุ่งชนด้านหน้าของรถอีกคันหนึ่งนะคะที่มีกล้องติดเอาไว้กระแทกแรงกระแทกเนี่ยทำให้คนขับวินเนี่ยนะคะกับ

0: หน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับไปอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับ Good Morning ASEAN นะคะกับแพตตี้แล้วก็แก้มค่ะวันนี้ก็อยู่ดูแลคุณผู้ฟังมาตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เราสองคนนะคุณผู้ฟังวันนี้ก็น่ารักนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนเราตั้งแต่เช้าเช่นเดียวกัน